0: รู้เนี่ยความคิดของมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มันมาจากจิตของมนุษย์เองพุทธเจ้าท่านจึงได้ว่าเรียนธรรมะไม่ต้องไปเรียนไกลตัวเองอ่ะท่านให้เรียนในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนในตัวเองเนี่ยจะเข้าใจโลกเลยเข้าใจธรรมเพราะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งลึกลับสิ่งละเอียดอ่อนมันอยู่ในตัวเราหมดพวกนี้เข้าใจมั้ยเนี่ยพวกนี้เข้าใจมั้ยเข้าใจบ่ถ้าไม่เข้าใจก็สู้คน 2,500 ปีไม่ได้สินะพวกนี้ไม่เข้าใจก็ไปโน่นลงไปไหว้คน 2,500 ปีนู่นเขารู้อ่ะนะคนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือตะตวงแต่พุทธเจ้าเทศชั่วโมงเดียวรู้หมดเลยโอ้โหฉลาดมะโยมพุทธเจ้าพูดชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงรู้หมดเลยแสดงคนสมัยก่อนไม่โง่นะโยมนะเขาไม่โง่เรื่องความคิดของเขาแต่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเท่านั้นเองแต่เรื่องสติปัญญาเขาเท่ากันเพราะเขาละเอียดอ่อนคือเป็นคนละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรียนจบเรื่องนี้เรียกว่าจบเรื่องจิตจบเรื่องจิตอย่างกับพวกปัญจวัคคีย์นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็จบเข้าใจก็รู้มันยังเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้หมดนะที่เรามาปฏิบัติในตัวเราอย่างในตัวเราเนี่ยเรายังไม่รู้หมดเรายังไม่รู้ธรรมะคือยังไม่รู้จิตรู้กายเรายังไม่รู้หมดมันจึงได้สงสัยจึงไม่หมดกิเลสนะจึงได้ว่าเรายังไม่สุขนะยังไม่สุขจริงนะยังดิบๆสุกๆอยู่เพราะเรายังไม่รู้จริงอ่ะแต่ถ้าเรารู้อย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเราต้องมีความสุขมากกว่านี้มากมายมหาศาลแล้วก็หมดความสงสัยไปแล้วที่เราปฏิบัติเนี่ยเรายังเพียงรู้งูปลาเพื่อจะมาเชื่อศรัทธาแต่ว่าเรายังไม่รู้หมดต้องการจะมาเข้าไปถึงธรรมะลึกซึ้งให้ได้แต่ถ้าเรารู้ได้ก็คงเป็นบุญเลยละใครสร้างอ่ะว่าโลกนี้ใครสร้างร่างกายนี้ใครสร้างทำไมจึงละเอียดอ่อนธรรมชาตินี่จริงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราพิศวงสงสัยให้งวยงงสงสัยว่าเออมันมหัศจรรย์ยังไง เคยไปนั่งกรรมฐานในถ้ำนะไปนั่งดูโอ้พอไปนั่งในถ้ำเราก็เข้าใจเลยนะถ้ำเนี่ยมันสร้างมาสวยมากเลยถ้ำเนี่ยโหอย่างพระราชวังเลยถ้ำบางถ้ำอ่ะน้ำมันไหลย้อยมาเป็นพันๆปีนะเป็นย้อยมาแล้วก็แผ่วพราวไปพอๆๆๆเป็นแสงแววเนี่ยนะเอาพอแสงไอ้สว่างเข้าไปก็สว่างก็เป็นเหมือนเพชรเนี่ยแล้วก็ย้อยเป็นรูปต่างๆพอพิจารณาไม่ใช่คนสร้างคนสร้างทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้มันต้องธรรมชาติเขาสร้างเองและการสร้างเขาเนี่ยต้องหล่อหลอมด้วยความละเอียดอ่อนมากเลยไม่ใช่ว่าโป๊ได้อย่างปูนเมื่อไหร่โป๊ได้อย่างปูนหรือยังอะไรก็ไม่ได้มันต้องแบบประเภทน้ำต้องหยดมาทีเดียวหยดแต่หยดกว่าจะสร้างได้กว่าจะมาเป็นรูปนั่นแหละแล้วมันหยดมากี่ร้อยกี่ล้านปีกว่ามันจะเป็นรูปสวยงามอย่างถ้ำนั่นโอ้โหมันสร้างธรรมชาติสร้างอัศจรรย์ละเอียดอ่อนเราว่านั่งรัวไม่มีใครสร้างให้สวยงามเท่ากับธรรมชาติเลยความปราณีตความละเอียดอ่อนความใช้เวลายาวนานซึ่งคนธรรมดาทนไม่ไหวหรอกใช่จะทำให้อะไรสวยๆก็เหมือนเนี้ยเหมือนจะทำไอ้น้ำตกปลอมเนี่ยพักเดียวเสร็จเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาสร้างมาเนี่ยโอ้โหก่อนไดโนเสาร์อีกกว่าจะเสร็จแต่นี่เราทำไม่ได้ภาษาเดียวเสร็จแหละเป็นธรรมชาติที่ทำด้วยมือปรุงแต่งให้เป็นน้ำตกให้สวย ให้คลายของจริงแต่มันก็ยังไงเขาสู้ไอ้น้ำตกจริงๆไม่ได้ที่มันสร้างขึ้นมาเองไอ้ถ้ำก็เหมือนกันเราทำเราไปดูความละเอียดอ่อนการใช้เวลายาวนานและที่เขาสร้างนั้นก็ต้องใช้ความพอดีดินพอดีน้ำพอดีไฟพอดีลมพอดีไม่งั้นก็ไม่สวยอีกออกมาไม่พิสดารอีกตมาไปอยู่ที่ถ้ำกระป๋อ3ปีตมาเลยตั้งให้ชื่อว่าถ้ำพิสดารเลยมันไม่จะตั้งชื่ออะไรตมาออกมาพอดีทีแรกเราเรียกถ้ำกระป๋อถ้ำกระป๋อเขาเปาะเอ้ยพอเราเข้าไปถ้ำกระป๋อมันไม่น่าชื่อถ้ำกระป๋อเลยเนาะถ้ำมันใหญ่โหมากมายหลายซับหลายซ้อนพอเรียกถ้ำกระป๋อมันนิดเดียวอ่ะไอ้นี่บอกว่าเขาก็เลยตั้งชื่อถ้ำพิสดารแล้วพิสดารจริงๆแต่ตอนหลังๆไม่ค่อยพิสดารอะไรพวกไปเอาขี้ข้างขาวกันน่ะพอเราเข้าไปอยู่คนก็ทำลายป่ากันเลยก็เอาขี้ข้างขาวแต่ถ้ำเราไปอยู่เนี่ยเราเห็นว่ามันพิสดารตรงที่เราไปนั่งดูความละเอียดอ่อนของธรรมชาติกว่าจะสร้างมาได้อย่างนั้นก็มีความสุขอยู่ไงก็มีความสุขเพราะว่าเราเห็นธรรมชาติที่เขาสร้างมาแล้วก็มันมีความสงบเย็นทุกอย่างให้ได้หมดเลยตรงนั้นในถ้ำนั้นดังนั้นคนมีปัญญาก็เข้าใจว่าใครเป็นคนสร้างร่างกายเรานี่โลกนี้ใครเป็นคนสร้างถ้าคนฉลาดนะไปนั่งดูธรรมชาติธรรมชาติก็จะสอนตอบเองตอบเองว่าใครคือคนสร้าง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่ม

0: เศร้าให้เศร้าหน้ามีอยู่มีกินเนาะขันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้หายเงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพงษ์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
3: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
4: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะคะ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบอกไปถึง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นส มเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้อง

0: แต่สิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

0: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับภาษาอังกฤษพูดได้หลายวิธีถ้าจะขอให้ใครทำอะไรให้ที่สำคัญคือต้องพูดอย่างสุภาพโดยเฉพาะพนักงานโรงแรมหรือภัตตาคารคราวที่แล้วผมพูดถึงโครงสร้างหนึ่งที่แปลเป็นไทยว่ารบกวนให้ทำอะไรบางอย่างโครงสร้างนั้นก็คือ Could I trouble you too แล้วตามด้วยการขอให้ทำอะไรบางอย่างเพราะ Could I หมายถึงผมขออะไรบางอย่างและ trouble you ก็คือรบกวนคุณเช่น Could I trouble you to sign here please ผมขอรบกวนให้คุณเซ็นชื่อตรงนี้ครับ Could I trouble you to sign here please หรือ Could I trouble you to wait a few minutes please ผมขอรบกวนให้คุณรอ 2-3 นาทีได้ไหมครับ Could I trouble you to wait a few minutes please อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ trouble คือรบกวนแต่ยังมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือ bother b o t h e r bother ในตัวอย่างที่ผมยกมาคุณสามารถถามว่า could I bother you to sign here please หรือ could I bother you to wait a few minutes please ฉะนั้นถ้าจะพูดว่าผมขอรบกวนให้คุณทำอะไรจะขึ้นต้นประโยคคำถามว่า could I trouble you หรือ could I bother you ก็ได้ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

0: ในเมืองพาราณสีมีตระกูลหนึ่งรับหน้าที่สอนศิลปะเกี่ยวกับการฝึกช้างและการใช้ช้างให้ทำงานต่างๆตามที่ปรารถนาชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกของตระกูลนั้นศึกษาศิลปะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกช้างจนจบและเชี่ยวชาญจึงได้รับมอบหมายจากตระกูลให้ทำหน้าที่สอนศิลปะนั้นแก่ศิษย์รุ่นต่อๆมาอาจารย์เป็นคนที่มีเมตตาต่อบรรดาศิษย์มากตั้งใจสอนศิลปะวิทยาเป็นอย่างดีโดยไม่ปิดบังและไม่เลือกว่าศิษย์คนนั้นจะมีฐานะเป็นเช่นไรจึงมีศิษย์มาสมัครเรียนศิลปะวิทยาจากทั่วสารทิศ
1: ชิบบ๊อบบ๊อบซ้าย
2: ยกขาหน้าขึ้นสิ
1: ซ้ายตบเจ๋งเฮ้ยตบอ่ะเฮ้ยจ้าเฮ้ยอ้าวทุกคนฝึกไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปทางโน้นหน่อยพ่อหนุ่มเธอมาจากไหนกันเนี่ย
0: ข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองพาราณสีนี่เอง
1: และเธอจะเรียนไปทำไม
0: ท่านอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนั้นทุกวันนี้เป็นอยู่ยากข้าพเจ้ามาเรียนก็เพื่อจะเอาไว้ใช้ทำมาหากินนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ได้อาจจะช่วยสอนให้ก็แล้วกัน
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากเลย
3: หลังจากได้ทราบความประสงค์ของศิษย์ใหม่แล้วอาจารย์ก็รับเขาไว้ด้วยความเมตตาและสอนศิลปะวิทยาให้จนหมดสิ้นฝ่ายชายหนุ่มก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีและจดจำความรู้ทุกอย่างที่อาจารย์ถ่ายทอดไว้ให้ได้หมดวันหนึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วชายหนุ่มก็ได้เข้าไปพบอาจารย์อาจารย์ได้กล่าวแสดงความยินดีและชวนสนทนาถึงเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องราวในราชสำนักด้วยชายหนุ่มตั้งใจฟังอาจารย์เล่าอย่างใจจดใจจ่อเขาเกิดความฝันอยากจะได้ทำงานในราชสำนักขึ้นมาทันที
0: ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าอยากจะรับราชการนะ
1: งานราชการน่ะคืองานรับใช้พระราชามันเป็นงานหนักมากนะจะทำไหวนะ
0: หนักนะข้าพเจ้าไม่กลัวนะกลัวแต่ว่าจะเข้าทำงานไม่ได้เท่านั้นเองนะ
1: ถ้าเธอต้องการจริงๆฉันก็จะช่วยฝากให้ดีไหมล่ะ
0: ขอบคุณมากอาจารย
3: ์อาจารย์ได้ทำตามที่พูดเอาไว้วันหนึ่งหลังจากได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตพระราชาแห่งแคว้นกาสี
1: ขอเดชะข้าพระองค์มีศิษย์ฝีมือดีอยู่คนหนึ่งเขาถ่ายทอดศิลปะเกี่ยวกับการฝึกช้างจากข้าพระองค์ไว้ได้หมดข้าพระองค์ใครจะขอฝากเขาไว้ให้รับใช้ราชสำนักด้วยพระเจ้าค่ะได้สิท่านอาจารย์ใครก็ตามที่มาจากอาจารย์ฉันรับไว้หมดหลักเพราะเชื่อฝีมืออยู่แล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อเขารับใช้แล้วไม่ทราบว่าจะได้รับท่านอาจารย์ฉันมีธรรมเนียมอยู่ว่าศิษย์กับอาจารย์จะได้เงินเดือนไม่เท่ากันนะอย่างน้อยๆศิษย์น่ะจะต้องได้น้อยกว่าอาจารย์อาจารย์จะต้องได้มากกว่าศิษย์มันถึงจะถูกต้องใช่ไหมล่ะคนเรานิ้วมือก็ยังไม่เท่ากันเลยนี่ขอให้มันได้บ้างเถิดข้าพระองค์คิดว่าเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาหรอกพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ฉันให้อาจารย์เดือนละ100กหาปณะสิทธิ์ของอาจารย์มาก็ให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันคือ50กหาปณะเป็นไงพอใจไหม เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
3: งั้นตกลงกันตามนี้ก็แล้วกัน
1: พระเจ้าค่ะ
3: อาจารย์ดีใจมากที่สามารถฝากศิษย์เข้ารับราชการได้สำเร็จตามความต้องการของศิษย์ เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเขาจึงรีบแจ้งให้ศิษย์หนุ่มทราบทันที
2: เออโอ้ยเหนื่อยนั่งพักสักหน่อยเออขอบใจขอบใจเอออาจารย์ดีใจด้วยนะพระราชานะรับเธอเข้ารับราชการแล้ว
4: แล้วเรื่องเงินเดือนล่ะพระราชาทรงให้เท่าไหร่ท่านอาจารย์ฮะ
2: ก็เห็นรับสั่งว่าจะพระราชทานให้ครึ่งหนึ่งของฉันนี่แหละ
4: แล้วทุกวันนี้อาจารย์ได้เท่าไหร่แล้วครับ
2: ฉันได้ก็ประมาณ100กหาปันนะ
4: ถ้าอย่างนั้นสิทธิ์คงได้เพียง50กหาปันนะใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่แล้ว
4: นี่ท่านอาจารย์
2: มีอะไร
4: ข้าพเจ้ากับท่านก็มีความรู้เท่ากันน่ะฉะนั้นควรจะได้เงินเดือนเท่ากันสิมันถึงจะถูกใช่ไหมล่ะ
2: ถ้าเธอต้องการอย่างนั้นก็ต้องไปกราบทูลพระราชาดูซะก่อนว่าจะทรงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ช่างเถอะแล้วอาจารย์จะไปกราบทูลพระราชาเอง
4: ขอบใจอาจารย์มากนะ
3: วันต่อมาอาจารย์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วได้กราบทูลข้อเสนอของชายหนุ่มให้พระชาทรงทราบ
5: ก็ได้ท่านอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านจะได้เงินเดือนเท่ากับท่านถ้าหากว่าเขามีความสามารถเท่ากับท่านจริงๆเราก็ไม่ขัดหรอก
2: ถ้างั้นฝ่าบาทจะให้เขาแสดงศิลปะแข่งกับข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะ
5: ใช่นะถ้าเขามีความสามารถเท่ากับท่านจริงเขาก็จะได้เงินเดือน100กหาปันนะไปบอกเขาด้วย
2: รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ

0: ได้เลยท่านอาจารย์ข้าพเจ้ายินดีจะแสดงความสามารถแข่งกับท่านแต่ท่านต้องรับปากไว้ก่อนนะหากข้าแสดงได้ดีก็จะได้รับเงินเดือนเท่ากับท่านนะตกลงไหม
1: ตกลงงั้นพรุ่งนี้เช้าเราไปเข้าเฝ้าพระราชาด้วยกันเลย
0: ตกลงอาจารย์
2: วันรุ่งขึ้นอาจารย์ได้กลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งกราบทูลเรื่องที่ชายหนุ่มตกลงจะแสดงศิลปะแข่งขันกับตนให้ทรงทราบเอาละอาจารย์พรุ่งนี้เชิญท่านกับศิษย์มาแสดงแข่งขันกันได้ที่ลานดินหน้าพระราชวัง
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากยิ่งขึ้นหากพระองค์จะให้เปล่าประกาศเชิญชวนพวกชาวเมืองมาดูด้วยเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานพระเจ้าค่ะ
0: ได้ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ต้องการเช่นนั้นก็ตกลง
1: พระเจ้าค่ะ
2: ความจริงแล้วในใจของอาจารย์นั้นรู้สึกสะเทือนใจยิ่งนักที่จะต้องมาแสดงฝีมือแข่งขันกับศิษย์ของตนเองเพราะคิดไม่ถึงว่าศิษย์จะกล้าเทียบรุ่นท้าทายตนเองเช่นนี้แน่นะการแสดงความสามารถแข่งขันครั้งนี้อาจารย์คิดอยู่เสมอว่ายังไงจะต้องสอนให้ศิษย์ได้สำนึกซะบ้างแม้เขาจะเรียนจบศิลปวิทยาแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังไม่มีประสบการณ์และไม่เชี่ยวชาญในกลวิธีที่จะบังคับช้างได้ดีเท่ากับอาจารย์คืนวันนั้นขณะที่ทุกคนหลับหมดแล้วอาจารย์ก็แอบไปที่โรงช้างและฝึกช้างให้เรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะชายหนุ่มศิษย์อกตัญญูของตนเขาฝึกให้ช้างเรียนรู้คำสั่งและปฏิบัติการที่ตรงกันข้ามนั่นคือเมื่อออกคำสั่งว่าไปให้ช้างเรียนรู้ว่าต้องถอยหลังเมื่อออกคำสั่งว่าหยุดยืนให้ช้างเรียนรู้ว่าต้องนอนและเมื่อออกคำสั่งว่าถือให้ช้างเรียนรู้ว่าต้องปล่อยรุ่งเช้าที่บริเวณหน้าลานดินพระราชวังชาวเมืองพาราณสีมาเฝ้าชมการแข่งขันประลองความสามารถระหว่างศิษย์กับอาจารย์อยู่เนืองแน่นพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับนั่งบนพระที่นั่งอย่างสง่างามแล้วทันใดนั้นเองอาจารย์กับศิษย์ก็ปรากฏตัวพร้อมกันพร้อมด้วยช้างที่จะใช้ประลองความสามารถ

0: ไป
1: ครั้นได้เวลาอาจารย์กับศิษย์ก็ผลัดกันแสดงความสามารถในการบังคับช้างผลปรากฏว่าอาจารย์มีความสามารถบังคับได้อย่างไรศิษย์ก็มีความสามารถได้อย่างนั้นผู้คนที่มาเฝ้าชมต่างพากันเงียบกริบเพราะคิดว่าอาจารย์คงจะสู้ศิษย์ไม่ได้แล้วอาจารย์เองก็ชื่นชมศิษย์ของตนเองอยู่ในทีเนื่องจากเขามีความสามารถรับการถ่ายทอดศิลปวิทยาไว้ได้เกือบหมดอาจารย์ยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้น

0: อาจารย์ยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเสนอวิธีการประลองความสามารถครั้งสุดท้าย
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาประลองแข่งขันการบังคับช้างของตัวเองกันดีไหมล่ะ
2: ได้ท่านอาจารย์ช้างของท่านก็เหมือนช้างของข้านั่นล่ะคำสั่งของข้าก็เหมือนของท่านสบายอยู่แล้ว
1: งั้นเอาตามนี้ก็แล้วกัน
2: มาได้เลยได้เลย
1: เอาเลย
3: ถอยหลัง
1: ถือ
3: หมอบลง
2: เอ้ย
3: อะไรหมอบลงหมอบลงสิปะถอย
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: ถอยหลังถอยหลัง
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยให้ถอยหลังดันเดินหน้า
3: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ผลปรากฏว่าช้างกลับทำกริยาอาการตรงกันข้ามกับคำสั่งอย่างหมดสิ้นถึงตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มหน้าถอดสีเพราะรู้สึกอับอายที่ไม่สามารถสั่งช้างของอาจารย์ให้ทำตามคำสั่งของตนเองได้ผู้คนที่เฝ้าชมต่างเอาใจช่วยอาจารย์อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งลุกฮือขึ้นสาบแช่งชายหนุ่มกันเสียงอึ่งมี่
4: ไปเลยไปเลยไปพ้นเลยไป
5: เฮ้ย
4: เออมันรู้จักประมาณตัวเองบ้างเลยแหมไม่เคารพศีลเคารพอาจารย
5: ์ใช่ใช
4: ่ขอให้ให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใคร
5: รู้อาจารย์รู้ศีลเลย
4: นี่แหละเขาเรียกคนเนรคุณแบบนี้ไม่มีความเจริญ
5: ไป
4: ไปไปเลย
5: ไม่เอา
4: ไม่รู้จักบุญคุณคนคบไม่ได้
5: ใช
4: ่ใช่อ่ะนี่พวกเราเอาก้อนดินก้อนหินขว้างใส่มาซะเลยอ่ะนี่นะเอาสิเอาเอาสิขว้างมาซะเลยอ่ะเอานี่นะใส่เข้าไปอ่ะ
5: คุณ
4: โอ้ยโอ้ย
0: ต่างคนต่างปาก้อนดินก้อนหินใส่ชายหนุ่มจนเขาได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสและขาดใจตายในเวลาต่อมาอาจารย์สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แล้วก็ต้องปลงใจว่าเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิทธิที่คิดล้างครูนั้นย่อมมีแต่ความวิบัติเหมือนชายหนุ่มกับอาจารย์ผู้มากด้วยเมตตาผลสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้รับผลร้ายที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
2: กินเหล้า
1: จนเครียด
2: กินเหล้า
1: จนเครียด
2: กินเหล้า
3: ลุงนั่งกินเหล้าอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไรจะหายจนหายเครียดล่ะครับ
2: ก็เลยยิ่ง
1: จน
2: ยิ่ง
4: ไม่เอานะอย่า

หมอผีผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องเดินอย่างรีบร้อนมาหาหลวงพ่อชาที่กุฏิซึ่งท่านใช้รับแขกผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งถูกวิญญาณดุและชั่วร้ายเข้าสิงเมื่อคืนวานเขาช่วยเธอไม่ได้จึงพาเธอมาหาพระผู้ใหญ่ขณะที่กำลังพูดกับหลวงพ่อได้ยินเสียงหวีดร้องใกล้เข้ามาหลวงพ่อสั่งให้สามเณรสององค์ติดไฟต้มน้ำทันทีแล้วสั่งให้สามเณรอีกสององค์ขุดหลุมใหญ่ๆใกล้ๆกุฏิของท่านไม่มีสามเณรองค์ใดรู้ว่าท่านให้ทำไปเพื่ออะไรชายชาวบ้านร่างกำยำสี่คนซึ่งล้วนแต่เป็นชาวนาอีสานที่ทรหดพาผู้หญิงที่กำลังดิ้นเร่าๆเข้ามาอย่างยาก

0: เย็นขณะที่เขาลากเธอเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอตะโกนร้องถ้อยคำลามกต่างๆหลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านตะโกนสั่งลูกศิษย์ว่า
1: ขุดเร็วๆเข้าต้มน้ำให้มันเดือดเร็วๆขุดหลุมใหญ่ๆเติมน้ำเยอะ
0: ๆทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท่านกำลังจะทำอะไรขณะที่เขาฉุดหญิงที่กำลังกรีดร้องคนนั้นเข้ามาที่ใต้ถุนกุฏิน้ำลายเธอก็ฟูมปากแล้วตาแดงก่ำราวกับเลือดเบิกโพลงด้วยความบ้าหน้าตาบิดเบี้ยวขณะที่เธอพ่นคำลามกหยาบคายใส่หลวงพ่อผู้ชายอีกหลายคนต้องเข้าไปช่วยจับเธอไว
1: ้ขุดหลุมเสร็จหรือยังเร็วๆเข้าน้ำเดือดหรือยังเร่งไฟหน่อย
0: หลวงพ่อตะโกนกลบเสียงแผดร้องของหญิงคนนั้น
1: เราจะจับตัวโยนลงหลุมเอาน้ำร้อนราดแล้วฝังไว้เลยเราจึงจะไล่ผีมันได้เอ้าขุดเร็วๆต้มน้ำอีก
0: พวกเราเคยเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าไม่มีใครจะแน่ใจได้หรอกว่าหลวงพ่อจะทำอะไรท่านเป็นพระที่ยึดหลักความไม่แน่นอนแน่นอนว่าชาวบ้านต้องคิดว่าหลวงพ่อจะโยนหญิงที่ถูกผีสิงลงในหลุมเทน้ำเดือดจนท่วมร่างเธอและฝังเธอเสียแล้วเขาก็ยอมให้ท่านทำเสียด้วยตัวเธอเองคงคิดเช่นเดียวกันเพราะเธอเริ่มสงบลงก่อนที่หลุมจะขุดเสร็จและน้ำจะเดือดเธอก็นั่งสำรวมอยู่ในความสงบอย่างหมดเรี่ยวแรงตรงหน้าหลวงพ่อมอบรับพรอย่างสงบเรียบร้อยก่อนที่เขาจะค่อยๆพาเธอกลับบ้านช่างหลักแหลมเสียจริงๆหลวงพ่อชาทราบว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกอะไรครอบงำหรือคนบ้าล้วนแต่มีพลังภายในตัวเองที่เราเรียกว่าพลังแห่งการรักษาตัวรอดอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นอาศัยฝีมือและการเล่นละครที่ดูสมจริงท่านก็สามารถกดปุ่มในตัวผู้หญิงคนนั้นให้ความรักตัวกลัวตายและการกลัวความเจ็บของเธอเองขับไล่เจ้าผีร้ายที่เข้าสิงเธอออกไปได้นี่คือปัญญาการอย่างรู้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่มีการวางแผนรู้เฉพาะการ

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ันนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลองค์ภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี

0: วัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: กำจัดความมาวุ่นได้เรียกว่าแก้ปัญหาใจได้ถ้าเรามีปีตินั้นเราต้องพยายามภาวนาจนจิตของเราสงบพอมีปีติแล้วก็มีความสุขใจที่ดีใจสุขใจนั้นไม่มีอะไรจะเกินไปกับการทำใจให้สงบอันนี้เป็นเรื่องปัจจตังที่รู้เฉพาะใจตัวเองถ้าใครสงบได้จึงจะรู้ได้ว่าความสงบนี้ดีแค่ไหนสุขแค่ไหนอันนี้ต้องถามใจตัวเองที่เกิดความสงบเราก็ต้องรักษาอารมณ์นี้ของเราไว้รักษาอารมณ์ที่เราได้ทำที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ปีติและมีความสุขนี้ไว้เป็นอารมณ์ตลอดไปถ้าเราไม่มีปีติมันก็ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันไม่มีความหมั่นนั่งมันก็ปวดนั่งมันก็เมื่อยนั่งมันก็ร้อนนั่งมันก็กลุ้มเพราะมันไม่มีอารมณ์ปีติคนที่นั่งอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้ก็เพราะมีธรรมะปีติมีความสบายใจมีความสงบใจความรุ่มร้อนก็น้อยลงจิตมันก็เป็นสุขเมื่อเรามีความหวังคนเรามีความหวังอะไรสักอย่างมันก็เกิดความพอใจความสบายใจถ้าคนเราไม่มีความหวังเหมือนคนไม่มีปีติเหมือนคนผิดหวังทำอะไรแล้วไม่สำเร็จทำอะไรแล้วไม่ได้ใจมันก็เหี่ยวแห้งใจมันก็ผิดหวังเพราะมันไม่ได้ดังใจก็เกิดความท้อถอยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจใจมันก็เหี่ยวแห้งไม่ภาคภูมิใจอันนี้ลักษณะที่ไม่มีปีติมันก็เกิดความทุกข์ใจไม่มีความสุขธรรมะปีติก็คือการเมื่อเราได้อะไรสมใจเราได้เงินได้ทองได้ผ้าผ่อนต้นสบายได้ของที่เราต้องการก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขใจภาคภูมิใจนั่นลักษณะปีติลักษณะปีติเกิดขึ้นก็ได้รับความสุขอันนี้เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงจะเห็นผลในปัจจุบันอันนี้ธรรมที่พาคนไปสวรรค์ธรรมที่พาคนไปสวรรค์ธรรมที่พาคนไปนิพพานก็ต้องทำไปให้เกิดสิ่งนี้ก่อนถ้าทำสิ่งนี้ไม่เกิดเราไม่รู้จะไปสวรรค์ตรงไหนบันไดสวรรค์ไม่มีตายไปไม่ถูกทางนั่นเนี่ยบันไดสวรรค์ที่เราจะตายขึ้นไปจากปีติจากความสุขจากความวางใจพอมันได้ดังใจแล้วเราได้ข้าวของที่เราต้องการสมใจแล้วมันเราได้บ้านสักหลังนึงเนี่ยหรือได้เงินสักหมื่นสักแสนเราจะดีใจแล้วเราก็วางใจได้ว่าเรามีแล้วเราไม่ต้องดิ้นรนแล้วมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วก็เป็นความสุขที่เสวยความสุขที่เราได้รับผลใจที่เราสงบก็เช่นเดียวกันพอเราทำใจมีสมาธิมันก็พอใจแล้ว ที่เราได้พยายามทำจนเกิดความสงบเกิดความสุขเราได้มีสมาธิในใจเราอันนี้มันผ่านพ้นไปได้เราก็เลยพอใจภูมิใจระลึกไว้คือว่าทางไปสวรรค์จะต้องเห็นอย่างนี้มันเห็นที่ใจเราเห็นที่ตัวเองทำได้เห็นตัวเองถึงได้ไม่งั้นเราจะรู้ไงว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้เรื่องใจของเรานี่เองถ้าเราไม่รู้เรื่องใจก็ไม่สามารถจะไปรู้เรื่องสวรรค์นิพพานอะไรได้เพราะเราไม่เคยผ่านอารมณ์ธรรมสมาธิไม่มีปีติก็ไม่เกิดปีติไม่มีความสุขก็ไม่เกิดความสุขสิ่งพวกนี้ที่จะได้มาต้องทำให้เกิดขึ้นต้องกระทำให้เกิดวิตกวิจารปีติจึงจะเกิดต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานต้องเห็นอารมณ์กรรมฐานต้องมีใจเป็นหนึ่งที่ว่ามีจิตเป็นเอกตาหมายถึงว่าเราภาวนาจนจิตนั้นรู้ลมชัดรู้ลมละเอียดจิตใจของเรานั้นไม่เผลอไปอื่นจิตใจของเรานี่ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายในใจได้ไอ้ที่ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายในใจได้นั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จิตเป็นกลางที่จิตเป็นเอตัคตาที่เป็นทางที่เป็นมรรคแล้วก็จะเกิดผลกับใจเราถ้าเราทำใจได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำไม่ได้มันก็คิดมันก็นึกมันก็คิดมันก็นึกนั่งเมื่อไรมันก็คิดมันนั่งเมื่อไรมันก็นึกมันก็คิดมันก็นึกมันก็เลยไม่ได้ถึงปีติสักทีเพราะมันไม่ลืมความคิดตัวเองความคิดเก่าๆก็มาลืมไม่ได้ความคิดใหม่ๆก็สร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยอันนี้เราไม่สามารถจะเข้าไปสู่เอตกตาลมได้ไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ก็เลยไม่เกิดความสุขใจไม่เกิดความพอใจถ้าเราได้ขึ้นมาเราก็เกิดความสุขที่มีอยู่ในตัวเราจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกว่าเรามีของดีอยู่ในใจเราการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการมาพบเรื่องวิธีการที่เราได้รับได้รู้ถ้าเราไม่พบอารมณ์ธรรมอันนี้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความเพียรใช้เวลาใช้การปฏิบัติให้เกิดผลนั่งเดินยืนนอนแม้แต่นอนเราก็ภาวนานอนแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือดูลมมาตื่นนั้นลมหยาบละยมลมละเอียดหรือใจของเราเป็นอย่างไรเมื่อเราพิจารณาเงี้ยมันก็จะได้หลักได้หลักสติเมื่อได้หลักสติมากๆขึ้นสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นวิธีอุบายของใจก็ต้องทำอย่างนั้นเข้ามารู้เรื่องของตัวเองให้มากขึ้นถ้าไม่รู้เรื่องของเราแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเราก็ต้องใช้ความเพียรเวลาเดินเราก็เดินแบบสำรวมถ้าจะเดินให้มีอารมณ์สมาธิเนี่ยเราต้องเดินแบบตั้งสติทำให้มีสติทุกก้าวเดินก็ขวาพุทธซ้ายโถเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ที่การเดินไม่ใช่เดินแล้วจะปล่อยใจคิดโน้นคิดนี้คิดโน้นคิดนี้อย่างนั้นเราเดินไปก็จริงแต่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินไม่มีสติเดินไม่มีสตินั่งไม่มีสมาธิมันก็เลยไม่ได้อะไรอันนี้เราต้องพยายามทำบ่อยๆเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆมันจึงจะได้ทำครั้งเดียวไม่ได้หรอกต้องทำจนเคยชินทำจนรู้กายรู้ใจตัวเองทำจนรู้จักว่าสงบเป็นอย่างไรเราก็ต้องเอากายของเราเนี่ยมาลงทุนมาลงทุนทำมาแลกจะทำอะไรมันก็ต้องลงทุนยอมปวดยอมเมื่อยยอมหิวยอมร้อนยอมง่วงเหงาห้องนอนเราก็ต้องพยายามทนให้มันผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ต้องทำให้มันผ่านอย่างวันนี้เรามาแล้วเรานั่งเมื่อยเราก็เลิกง่วงเราก็นอนเราก็เลยไม่ผ่านเมื่อยเราเลิกง่วงเรานอนไม่ผ่านแน่นอน เราต้องง่วงนั่นเป็นนิวรณ์เรารู้แล้วว่ามันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่บรรลุความดีไม่บรรลุซึ่งธรรมะไม่บรรลุซึ่งความสงบซึ่งมันครอบงำเรามาต้องรอตลอดเวลาเราก็ง่วงเราก็ต้องน้ำรูปหน้าออกไปเดินออกไปดัดกายออกไปทำให้แจ่มจิตใจแจ่มใสเงนดูดาวอะไรเงี้ยหรือถึงว่าเรามาทำไมเนาะเราจะมาทำความเพียรมาทำความเพียรแล้วเรามาง่วงเรามานอนจะได้อะไรอ๋อมันก็โต้ตอบว่าเออใช่เรามานอนเราก็ไม่ได้อะไรมาเมื่อยเมื่อยแล้วอยู่ที่ไหนก็เมื่อยถ้าเมื่อยแล้วเราจะได้อะไรถ้าเราไม่อดทนถ้าเราไม่อดทนเราก็ไม่ได้อะไรนั้นก็ต้องพยายามออกนี่ก็เป็นนิวรณ์ถ้าเมื่อยแล้วเราเลิกเราก็ไม่ได้อะไรเราก็แพ้นิวรณ์อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อยเมื่อไรก็เลิกง่วงเมื่อไรก็เลิกเมื่อไรเราก็ไม่มีหลักของเราสักทีเดียวเราก็กลายเป็นคนไม่ชนะตัวเองสักทีแพ้อยู่ตลอดเวลาอุตส่าห์มาอาศัยหมู่คณะอุตส่าห์มาอาศัยมาวัดแล้วก็ยังเหมือนอยู่บ้านอยู่นั่นเองเราก็เลยไม่ได้อะไรกลับไปอันนี้เราจะต้องยกฐานะใจของเราให้มันสูงไปกว่าที่เราเคยปฏิบัติมาถ้าเราทำได้มันก็ไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคความง่วงก็สามารถจะข้ามได้ถ้าเราอดทนความเมื่อยเราก็สามารถจะข้ามได้ถ้าเราไม่ท้อถอยอันนี้เราก็ต้องปฏิบัตินี่เราก็ต้องยึดหลักภาวนาภาวนานี่เป็นหลักต้นหลักต้นก็คือว่ามันจะคิดอะไรเราก็กลับลงมาภาวนาต่อคิดอะไรเราก็กลับลงมาภาวนาต่อแม้จะง่วงเราก็ไม่ทิ้งภาวนาแม้แต่เมื่อยเราก็ไม่ทิ้งภาวนามันก็ไปได้ใครว่ามีหลักเกาะไม่ท้อถอยการปฏิบัติเราก็ต้องมีหลักของเราพอทำไปพอมารู้แล้วคราวนี้มันก็มั่นใจเป็นคนได้อะไรไว้ในตัวเราก็ภูมิใจคนที่มีทรัพย์ภายในนี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มีปัญญาทรัพย์ที่มีศีลสมาธินี่ท่านบอกว่าทรัพย์อันนี้ไม่มีใครเอาไปได้มันเป็นของเราเสียแล้วที่เราสร้างไปเราก็กายวาจาใจของเราเนี่ยมาเสียสละมาทำให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่อุทิศกายวาจาใจไม่มีอะไรเราจะเอาเงินเอาทองไปทำสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีสมาธิเงินเป็นเพียงวัตถุภายนอกเป็นเพียงแลกเปลี่ยนให้รับความสะดวกสบายแต่ที่จะทำใจให้เข้าถึงศีลสมาธิให้ถึงความสงบนั้นต้องทำใจเองต้องอุทิศกายวาจาใจเข้ามาเป็นการบูชาตนเป็นการปฏิบัติตนดังนั้นจะต้องตัวเราในสำคัญตัวเรามีค่ากว่าเงินทองถ้าจะทำเอาสิ่งละเอียดอ่อนซึ่งเป็นศาสนาซึ่งเป็นคำสอนเนี่ยต้องเอาตัวเองทุ่มเทเข้าไปเอาตัวเองลงทุนเข้าไปด้วยทนต่อความปวดทนต่อความเมื่อยทนต่อความยุ่งยากลำบากใจฟันฝ่าอุปสรรคไปจนถึงความสบายใจได้เราก็จึงจะบรรลุความดีได้ไม่งั้นก็ไม่ได้เมื่อเราเลิกง่วงแล้วนอนไม่ได้อะไรแน่นอนทำทั้งปีก็อยู่อย่างนี้เองมันก็ไม่พ้นนิวรณ์ไปได้อันนี้เราก็ต้องพยายามข้ามนิวรณ์พยายามยกจิตของเรามันมีปีติเพราะจิตของเรามีปีติมันก็เกิดความสบายใจจะอยู่ทั้งคืนก็อยู่ได้เหมือนนั่งสมมติว่าขนง่วงเนี่ยใช่ไหมขนง่วงเขาบอกว่านี่ขายง่วงก็มาเอาเงินนี่ชั่วโมงละ100 บาทไม่ง่วงเลยชั่วโมงละ100 บาทมานั่งนับเอาไปทุกคนไม่หลับเลยสักคนเดียวนั่งนับได้ทั้งคืนเลยปีติมันเกิดเพราะมันหายง่วงบอกเอานั่งกรรมฐานโอ้ยพอ5 นาที10 นาทีชักอยากนอนแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ได้เงินบุญก็ยังมองไม่เห็นแต่พอเอาปีติอย่างนี้มาล่อมันเอาได้ทุกคนเนี่ย รับรองเลยสังฆทานไม่มีที่นั่ง

โยมคนเหยียบกันตายหมดเลยชั่วโมงละร้อยเท่านั้นแหละแห่ยกกันมาเต็มบ้านเลยโยมเอ้ามานั่งนั่งได้ชั่วโมงละร้อยชั่วโมงร้อยคืนทั้งคืนนั่งได้เจ็ดคืนที่วันก็นั่งได้มีปีติไอ้ที่เขานั่งเล่นไพ่กันได้เพราะมันมีปีติมันอยากได้มันเกิดความโลภนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนเพราะมันไม่ง่วงมันนึกว่าจะได้เงินมากถ้านั่งกรรมฐานมันเกิดปิติก็อย่างนั้นแหละถ้านั่งกรรมฐานมันไม่ง่วงก็ต้องเกิดปิติโอ้เราได้มากกว่าเงินทองมันจะได้แล้วมันจะถึงแล้วมันสงบแล้วใจเรากำลังสงบแล้วมันก็เลยไม่อยากเลิกจะนั่งได้ทั้งคืนชั่วโมงนึงก็โหกำลังสงบพอไปสองชั่วโมงก็ดีอะไรมันก็เลยนั่งได้ทั้งคืนมันเกิดปีติอย่างนั้นตอนนี้ปีติเรายังไม่ถึงมันก็เลยง่วงมันก็เลยอยากนอนมันก็เลยอยากเลิกแต่ถ้ายังให้เขามานั่งนับเงินทั้งคืนเนี่ยได้แน่นอนเลยปีติทุกคนตาสว่างมาเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมให้มันนั่งกรรมฐานทำไมมันง่วงนอนให้มันนั่งนับเงินทำไมไม่ง่วงแสดงว่ามีอะไรล่อใจทำให้เกิดปีติขึ้นมาได้นี่เราก็ต้องคิดเป็นเรื่องบุญกุศลให้มันมากคิดถึงว่าทำไมพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราไว้ทำไมพุทธเจ้าจึงทิ้งแก้แหวนเงินทองมานั่งทรมานร่างกายตั้ง 5-6 ปียิ่งกว่านั่งมานับยิ่งกว่ามานับเงินอีกยิ่งกว่ามาได้เงินได้ทองอีกนั่งอยู่ในกองเงินกองทองท่านก็ไม่ดีใจแต่มานั่งปฏิบัติอดๆอยากๆท่านกลับดีใจกลับอดทนกลับต่อสู้อยู่ได้ก็แสดงว่าสิ่งอันนี้ประเสริฐกว่าเงินทองจริงอันนี้มีค่ากว่าเงินทองเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจคนได้บุญกุศลเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจคนได้แต่เงินทองนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจคนได้คนมีเงินมากก็อาจจะเลวมากก็ได้อาจจะทำความชั่วมากก็ได้เพราะเงินทำให้คนทำความชั่วได้เหมือนกันไม่ใช่มีเงินเราจะไปสวรรค์ไม่ใช่มีเงินเราจะทำให้คนนิสัยดีขึ้นมาคนมีเงินกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็มีแต่คนมีธรรมะนั่นคือเปลี่ยนนิสัยคนจากคนโลภมากจากคนโกรธมากจากคนหลงมากก็กลายเป็นคนเห็นถูกจากคนที่จิตใจไม่ดีก็กลายเป็นคนใจดีจากคนที่เคยเห็นกระโตก็กลายเป็นคนเสียสละเพราะคนปฏิบัติได้มันย่อมนำความดีมาให้กับตัวเองมันมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นกรรมเห็นเวรมันก็มีธรรมที่จะเอื้อเพื่อแผ่มีจิตใจสูงขึ้นมากว่าเดิมธรรมะนี่ถ้ามีแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จากใจที่เคยตกนรกจากใจที่เคยไม่มีศีลมีธรรมมันก็มีศีลมีธรรมจากคนที่เคยมีความโลภเห็นแก่ตัวก็กลายเป็นคนสละความโลภได้จากคนที่เคยมีความโกรธความพยาบาทอยู่ในใจก็ละความโกรธความพยาบาทได้จากคนที่มีความหลงงมงายไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกอย่างไรก็กลายเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปรู้ว่าทางปฏิบัติไม่เป็นทางดีก็มีสติไม่หลงอันนี้คุณธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเหนือกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกนี้ที่เรามาลงทุนทำนี่ก็ทำเพื่ออย่างนั้นทำเพื่อหาทางไปทำเพื่อให้ได้มรรคผลสิ่งที่นี้มันได้ที่มองไม่เห็นตัวมันได้ที่ใจเราไม่ใช่ได้เป็นวัตถุทำมาหากินทำเงินมันได้เป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุเป็นข้าวของแต่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่มันได้โดยทางนามธรรมได้ไม่เห็นตัวแต่มันได้สบายใจได้สงบใจได้ความอิ่มใจได้ความถูกต้อง
ได้ที่พึ่งทางใจของเรามันได้อย่างนี้ต่างหากสำหรับคนมีปัญญาจึงจะได้คนไม่มีปัญญาเขามานั่งหลับหูหลับตาทำไมมันจะได้อะไรปวดปวดเมื่อยนั่งแล้วไม่เห็นได้อะไรไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปนิพพานก็ไปไม่ได้ไม่เห็นได้อะไรนั่งปวดเมื่อยอยู่นั่นเองเขาไม่มีปัญญามองแต่ถ้าเขามีปัญญามองเขาก็มองเห็นว่ามันได้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกมันได้ทำจิตทำใจได้ทำจิตใจเราให้ดีกว่าเดิมมันไม่มีใครรู้ได้นอกจากเราจะรู้เองไม่มีใครเข้าใจนอกจากเราจะเข้าใจเองเพราะเราเป็นผู้ทำเองอันนี้คนเราจะเข้าถึงมันจะเข้าถึงตรงที่เรารู้เองเห็นเองตรงที่เราทำนั่นเองบางคนสามารถจะพัฒนาความดีตัวเองได้ว่าที่ตนเองมาทำได้อะไรมากมายได้คุ้มค่าเหลือเกินที่ตนเองเข้ามาศึกษาศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่าเราได้แค่ไหนเอาง่ายๆว่าคนเคยมีทุกข์ใจอย่างเนี้ยคนมีครอบครัวนี่มีความทุกข์ใจเรื่องความรักเรื่องความห่วงเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยมีเงินก็แก้ไม่ได้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้แสดงว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ใช้อะไรก็แก้ไม่ได้มันมีทุกอย่างก็แก้ไม่ได้มันก็ยังมีความทุกข์ใจกันอยู่นั่นเองยังมีความวุ่นวายใจอยู่นั่นเองปัญหาที่แก้ใจไม่ได้ทุกคนก็ไม่สามารถจะระงับเรื่องราวนั้นได้แต่พอมาปฏิบัติธรรมพอมาสวดมนต์พอมานั่งสมาธิพอมาตักบาตรทำบุญพอมาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองมันหายไปได้ทุกข์อันนั้นทุกข์อันนั้นมันดับไปได้เอ๊ะมันดับไปได้อย่างไรแม้เมื่อก่อนนี่เราลงทุนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะดับทุกข์แต่มันกลับเพิ่มทุกข์แต่พอเราไม่ลงทุนอะไรเราเพียงมาปฏิบัติเอากายวาจาใจปฏิบัติทำให้สงบพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยให้มากกลับดับทุกข์ไปได้มันหายไปยังไงทุกข์นั้นเราก็รู้เลยว่าคนมีเงินทองเท่าไหร่มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นอกจากคนมีธรรมะเท่านั้นเองอันนี้เราจะเห็นคุณค่าจากที่เราได้มาเหมือนกับคนที่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยไปหาหมอกี่โรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลก็นอนไม่หลับปวดหัวเครียดอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมันเข้ามาสะสมหมดไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุหมอก็ไม่ช่วยยังไงได้ยาก็ไม่ช่วยยังไงได้มาฝึกสมาธิพอทำใจสบายๆมันกลับหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้โรคมันเอาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันได้มากกว่าเงินทองแพงมากกว่าที่เราไปรักษาอย่างอื่นอันนี้เราเห็นได้สำหรับคนที่มีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้จากคนที่ได้มาปฏิบัติเท่านั้นเองจึงจะเป็นเครื่องวัดของตัวเองจึงจะรู้ตัวเองได้มากแค่ไหนทีนี้ถ้าทุกคนเราได้ทำล่ะทุกคนเราได้ทำมันก็ปรับตัวเองได้ดีหมดสามีทำสามีก็ใจดีภรรยาทำภรรยาก็ใจดีลูกหลานทำลูกหลานมันก็ปรับตัวเองหมดความดีนี่มันไม่ให้ใครให้กับผู้ปฏิบัติที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็ดีที่พุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาก็ดีเป็นหนทางอย่างนี้เพราะพวกเราไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจตัวเองได้ด้วยแก้วแหวนเงินทองคนที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจตัวเองให้ดีได้ต้องมาอาศัยปฏิบัติธรรมอาศัยมาอบรมจิตใจของเราไม่งั้นเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้เลยทางที่เราจะไปก็ไปอย่างนี้ทางไปสวรรค์ก็ไปอย่างนี้ทางไปนิพพานก็ไปที่จิตใจของเราปฏิบัติเข้ามาเข้าถึงความสงบเช่นเรามีปิติเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เรารู้เลยว่านี่ทางสวรรค์ปีติได้มีในใจของเราแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยมีปีติเลยเรามีแต่ความวุ่นวายแต่พอเราทำสมาธิทีไรปีติเกิดทุกทีนั่นสวรรค์เกิดขึ้นในใจเราแล้วพอทำไปใครด่าใครว่าอะไรก็ไม่โกรธไม่ถือนั่นนิพพานได้เกิดขึ้นในใจเราแล้วเอ๊ะถ้าเราตายขนาดนี้เราจะไปไหนมันไม่ไปไหน
เพราะมันไม่ห่วงใครมันไม่เป็นทุกข์กับใครเราก็รู้เลยว่าใจของเราเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเครื่องวัดสำหรับตัวเองไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเองจะเข้าทำจะเข้าถึงถ้าตัวเองไม่ปฏิบัติก็รู้ไม่ได้บอกไม่ถูกตัวเองเท่านั้นเองที่จะรู้สิ่งพวกนี้ได้จะไปร่ำไปเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกับตัวเองรู้เองปฏิบัติเองสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีที่เราจะได้เมื่อเราทำอะไรที่มันเป็นบาปเนี่ยทำแล้วทุกข์ใจเหลือเกินทำแล้วกลัวเขาจะรู้ทำแล้วกลัวเขาเย็นทำแล้วเป็นทุกข์มากเหลือเกินนั่นแหละตกนรกทันทีเราจะรู้ได้หูนรกมันเป็นอย่างนี้แล้วทุกข์ใจจริงๆเลยไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเองจะรู้เองสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีมันเป็นเรื่องที่รู้สำหรับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงคนควายอย่างนี้ต่างหากท่านจึงได้ยืนยันท่านจึงได้ให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะเป็นของมีจริงที่ใจพวกเราเพราะพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดบุญบาปสวรรค์นิพพานนี่เราทำได้เราจึงจะรู้ได้ทั้งง่วงกันนับทั้งง่วงกันเหมือนเรามานับแบงก์กันเลยกันนะโยมถ้าง่วงก็เปรียบเทียบนี่นะถ้าเขาจ้างมึงมานับเงินของเอาเลยนั่นเนาะมันคงไม่ง่วงเลยนะมันคงนับได้ทั้งคืนเลยนะบอกนั่งสว่างให้พันหนึ่งเอาไหมโยมเนี่ยเอาทุกคนนะนั่งสว่างแล้วไม่ง่วงเงินได้พันหนึ่งกลับบ้านเลยทุกคนไม่หลับสักคนเดียวนะโยมไม่ใครอยากหลับหรอกก็นั่งตั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงมันสว่างแล้วตั้งพันแล้วไม่เอาใช่ไหมปีติมันเกิดถ้าเราทำความสงบได้มันก็ปีติอย่างนั้นแต่ความสงบไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มีปีติต้องใช้ทั้งคืนเพียงเรารวมใจให้ปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้ชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยมันจะเกิดปีติทันทีแค่เราละเรื่องราวต่างๆให้หมดไปเลยทั้งอดีตอนาคตปล่อยวางเลยไม่คิดไม่นึกเลยเนี่ยมันจะเกิดปีติได้ทันทีถ้าเราปล่อยวางได้เรียกว่าจิตว่างได้แต่ที่มันเกิดปีติไม่ได้เกิดสมาธิไม่ได้เพราะเราปล่อยวางใจไม่เป็นหรือพยายามคือยังปล่อยวางไม่ได้ยังไม่ปลงใจยังติดความคิดตัวเองอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆก็เกิดปีติทันทีมันเรื่องทำใจเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันอยู่ที่การตัดสินใจเราเท่านั้นเองนะคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้แต่นี่อยู่ที่เราใครจะทำได้ก็ทำได้ก็ตรงนี้เองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงใครก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เราคิดอยู่เรื่อยมันก็ทำไม่ได้ใจไม่สงบไม่สงบก็เราชอบคิดมันก็ไม่สงบสิทุกข์เพราะเรามันชอบทุกข์กันนั่นเป็นทุกข์ใจเหลือเกินก็เรามันชอบหาทุกข์ใส่ตัวสบายใจเหลือเกินสบายใจเหลือเกินก็เรารู้จักความสบายใจเราไม่เอาเรื่องอะไรมาคิดมากมายมันก็สบายใจคนคิดน้อยก็สบายใจมากคนคิดมากก็ลำบากใจมากสบายใจก็ไม่มีมันเท่านั้นเองเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าพูดกันแล้วมันก็เรื่องใจดวงเดียวไม่มีเรื่องอะไรเลยมาทำใจเท่านั้นเองกินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ไปไหนมาไหนทำได้ทุกเวลาไม่เลือกเวลาเลยทำ

โดยมากเวลานั่งสมาธิเนี่ยอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจหมดเลยพอมาหนาขึ้นมาอะไรไม่รู้คิดโน่นคิดนี่อะไรมารวมทั้งหมดเลยตอนไม่ภาวนารู้สึกมันไม่คิดอะไรพอมาภาวนาปุ๊บก็มาเอาแล้วเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาโอสารพัดจะคิดนั่นแหละถือว่าเป็นนิวรณ์เราต้องผ่านอารมณ์นั้นให้ได้ผ่านอารมณ์ความคิดนั้นให้ได้ช่างมันช่างมึงช่างมันจะคิดอะไรเราไม่สนใจคิดเรื่องเก่าก็พุทโธไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธไม่คิดตามพยายามไม่ตามมันสักพักหนึ่งพอไม่ตามอดีตอนาคตสักพักเดียวมันก็เริ่มวางได้ทันทีเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มสบายใจเริ่มดับได้ทันทีเพราะรู้จักใจตัวเองแล้วที่ตอนที่ยังไม่รู้จักใจตัวเองมันก็ไปตามความคิดหมดเลยคิดเรื่องเก่ามันคิดเรื่องใหม่มันสารพัดพอคิดมากๆมันก็เลยโง่เลยคนนี้หลงไปเลยเรียกคนไม่ฉลาดต่อความคิดตัวเองแก้ใจตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจในธรรมแต่ถ้าเข้าใจแล้วปุ๊บทันทีพอเห็นใจตัวเองคิดปุ๊บดับปุ๊บเห็นใจตัวเองคิดปุ๊บดับปุ๊บพอเห็นหน้ามันเข้าคือมันเข้ามันถันอารมณ์พอทันแล้วมันก็ดับพอดับแล้วก็ปล่อยวางก็เรียกว่ารู้จักดับปฏิบัติเราต้องทำอย่างนั้นเราจึงจะเข้ารู้หลักมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้

บางคนฟุ้งเลยนะพอภาวนาแล้วฟุ้งใหญ่เลยเอ๊ะตอนไม่นั่งก็ไม่ฟุ้งเวลานั่งทำไมฟุ้งใหญ่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนก็มาเต็มหัวใจหมดไม่พอมันจะทำให้จิตมันรวมมันก็ปรากฏขึ้นมามันเป็นอารมณ์ของมันขณะหนึ่งเวลาเราคนจะตายถ้าทำใจไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลาจะดับจิตมันก็คิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละเป็นห่วงเป็นใยเป็นทุกข์เป็นร้อนมาเต็มหัวใจหมดตั้งสติไม่ได้เลยไปนิพพานสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เลยเพราะใจมันหักห้ามไม่อยู่พอจะรวมใจภาวนาอะไรมันก็ยิ่งไปใหญ่

มาวัดได้มาหัดทำตายทำเป็นคนไม่มีอะไรคนไม่มีบ้านคนไม่มีเรือนคนไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาตัวคนเดียวต้องทำอย่างนั้นทำเป็นคนไม่มีอะไรจึงจะสบายวันนี้เราอุโบสถผมอาจารย์ไม่มีอะไรเลยตัวคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกันในชีวิตเราเราเป็นตัวคนเดียวเป็นเอกะเมื่อมาทำใจให้เป็นอย่างนั้นทำใจเป็นอิสระไม่มีห่วงใยแล้วตัวคนเดียวมานั่งอยู่คนเดียวอย่างเนี้ยพอทำใจได้งั้นมันจะได้กังวลน้อยลงไม่ใช่ตัวอยู่วัดแต่ใจมันไปคิดถึงแต่เรื่องบ้านมันก็สงบไม่ได้ใจมันก็ยังกลับไปที่เดิมสมาธินี่เราต้องเพียรทำให้มันรู้มันเข้าใจอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเกิดไม่ได้ความสงบนี่จะไม่มาเกิดกับตัวเราต้องหัดทำสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาเปลี่ยนอิริยาบถแบบรู้ตัวอยู่เรื่อยนั่งสงบอย่างไรนอนสงบอย่างไรเดินสงบอย่างไรกินสงบอย่างไรไปไหนมาไหนเราก็รู้ความเคลื่อนไหวของเรามีความสังวรระวังอยู่กับ

พรุ่งนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าพรุ่งนี้เป็นวันพุทธเจ้าเสด็จลงจากนาวดึงที่เขาเรียกว่าตักบาตรเทวูพระพุทธเจ้าประจำประสายในนาวดึง3เดือนไปโปรดพุทธมารดาวันเข้าพรรษาแล้วก็ลงที่เสด็จลงจากดาวดึงที่เมืองสังกัสสะนคร

แล้วก็ลงที่เสด็จลงจากดาวดึงที่เมืองสังกัสสะละครที่ประเพณีตักบาตรเทโวเคยที่จริงพุทธเจ้าคือลงมาจากสวรรค์แสดงให้มนุษย์เห็นหมดมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นนรกนรกก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดาเปิดนรกเรียกว่าเทโวโลหะสูตรเปิดนรกมนุษย์เห็นกันหมดเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนรกสวรรค์เปิดให้เห็นหมดวันพวกนี้ทำไมครั้งเดียวที่พุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงเปิดโลกเรียกว่าวันเปิดโลกพุทธะคือไม่ต้องนั่งกรรมฐานพุทธเจ้าเปิดให้ดูหมดเลยพวกสัตว์ทั้งหลายก็เห็นกันหมดแล้วโอ้นรกสวรรค์มีจริงธรรมดาแล้วนรกสวรรค์นี่มันอยู่ด้วยกันก็จริงมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันเป็นภูมิคนละภูมิมันปิดบังอยู่ก็ไม่สามารถจะเห็นได้นอกจากผู้มีฌานผู้มีอภิญญาผู้มีสมาบัติเท่านั้นที่จะเปิดได้เพราะมันปิดบังตอนนี้พุทธเจ้าก็เสด็จลงจากดาวดึงก็เปิดโลกให้มนุษย์และเทวดานรกไม่เห็นกันหมดบางคนก็ปรารถนาไปเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าเสด็จมากระไดกลางก็เป็นกระไดแก้วกระไดแก้วพุทธเจ้าลงเทวดาก็นิมิตบันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินเทวดาบันไดเงินบันไดทองนั้นเทวดาลงมาคนละข้างมีทั้งพระอินทร์พระพรหมเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่สมัยนี้กลายเป็นคนไม่เชื่อถือแล้วแต่ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องสมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยย่อมเป็นอะไรได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบุญบารมีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยแต่มากก็เข้าถึงการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้มนุษย์และเทวดาปฏิรู้ก็ทุกคนก็รู้เลยว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากเหลือเกินถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราคงไม่รู้เลยบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกคงไม่คิดหาทางดับทุกข์ไม่คิดหาทางไปดีเลยพอมีพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มาชี้แนะแนวทางให้รู้บุญรู้บาปให้รู้กรรมรู้เวรให้คนเราพ้นจากความเป็นมนุษย์ปุถุชนพ้นจากความเป็นคนหยาบช้าคลายเป็นคนมีนิสัยมีปัจจัยที่จะทำความดีให้ตัวเองพ้นไปได้พระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเองพวกเราได้รับความรู้สึกที่ดีหมดเลยถ้าไม่มีพุทธเจ้าคนเราก็หลงทำบาปกันได้ทุกอย่างกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดลูกเขาเมียเขาฉ้อโกงเบียดเบียนไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเกิดมาแล้วก็หลงทำแต่บาปแต่กรรมกันไม่มีหลักปฏิบัติให้ชำระกิเลสเลยไม่ชำระความโลภโกรธหลงเลยทุกคนมาก็เกิดมาก็มาพอกปูนกิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็เจนเต็มหัวใจพอตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปดีเลยนั่นเองตายไปแล้วก็ไปสู่กรรมวิบากเพราะไม่มีคำสอนไม่มีใครเตือนเราไม่มีใครชี้แนะแนวทางปฏิบัติเราก็เลยหลงผิดนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีก็เลยทำแต่บาปกรรมแต่พอมีพุทธเจ้ามาปิดขวางนรกให้เราเลยมาปิดทางชั่วให้พวกเราเลยพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันบอกนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปฏิบัติแล้วสามารถที่จะไปดีได้มีหลักคำสอนบอกไว้ทุกอย่างเท่ากับมาปิดกั้นทางชั่วแม่เราเดินเลยไม่ตกไปในคุ้มต่ำเลยเนี่ยมีพุทธเจ้าเราจึงได้ประเสริฐกันขึ้นมาทีนี้คนเราไม่คิดนะไม่คิดก็เลยทำไปตามความอยากของตัวเองทำไปตามความคิดของตัวเองก็เลยเอาดีอะไรไม่ได้เกิดมาชาติหนึ่งพอไม่เชื่อพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย

ไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนจิตใจตัวเองเลยคนเคยคิดทำบาปก็บาปอย่างนั้นเองจิตใจก็ไม่เบาบางไม่เป็นบุญกุศลสักทีเดียวเพราะไม่เปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้มาปฏิบัติธรรมทำสมาธินี่มันรู้ได้เฉพาะใจตัวเองทำแล้วมันก็เห็นไม่ต้องให้ใครบอกเรา

คนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นนะยึดหลักปฏิบัติอย่างเดียวพอศีล5ศีล8พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปบงสวงไม่ต้องไปวิงวอนพระเจ้าองค์ใดไม่ต้องไปหาพระเจ้าองค์ใดอีกแล้วพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเป็นบรมครูที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยยอมรับหมดสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเคารพพุทธเจ้าหมดผีสางเทวดาเนี่ยทำอันตรายต่อพุทธเจ้าไม่ได้ทำอันตรายต่อคนที่ยึดหลักรัตนตรัยไม่ได้จะเป็นคุณไสคุณผีอะไรเนี่ยถ้าเรายึดมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรทำอันตรายได้เลยทำอันตรายไม่ได้ทีนี้คนเรามันไม่มีที่พึ่งใช่ไหมศึกบ้านหนึ่งโหมีอะไรเต็มไปหมดเลยหนีหลวงพ่อโน่นหลวงพ่อนี่เครื่องอะไรต่ออะไรที่บางคนสกาละเต็มห้องมาเลยกลัวยิ่งภาวนามากยิ่งสกาละมากยิ่งกลายเป็นคนกลัวมากไปใหญ่เลยคนนี้มีเครื่องสังเวยเต็มห้องมาบ้านคนนี้รกเลยมีพิธีกรรมมากมายเพราะไม่มั่นใจในพุทธเจ้าพอไม่มั่นใจในพุทธเจ้าก็ชักเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาไว้ป้องกันในบ้านตัวเองเต็มหมดเลยคนนี้ก็ถึงปีก็ต้องมีหัวหมูใบสีมีข้าวหญ้าปลายำมีเหล้ามียามาเส้นสวงวิญญาณมาคุ้มครองลูกหลานเพราะไม่มั่นใจในพุทธเจ้ากลายเป็นคนต้องเสียหายมากมายแต่ถ้าคนยึดมั่นในพระรัตนตรัยตามที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลยมีหิ้งพระมีพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเชื่อกรรมเป็นหลักใครทำกรรมดีย่อมไปดีใครทำกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วคนเคยทำบาปมาก็ต้องรับกรรมไปใครทำบุญกุศลก็ต้องรับบุญกุศลไปก็เลยไม่มีอะไรมากในบ้านตัวเองไม่ต้องเชิญเสด็จแม่เสด็จปู่เสด็จย่ามาคุ้มครองหรอกเอาเสด็จพ่อคือพุทธเจ้าลงเดียวพอนี่เสด็จปู่โน้นเสด็จปู่นี้เสด็จย่าโน้นเสด็จย่านี่อะไรยุ่งหมดเลยบางบ้านนี่ไม่จะเรียกใครเลยถ้าเป็นพระก็คล้องเต็มคอมาเลยผลที่สุดช่วยอะไรไม่ได้สักองค์เดียวบางคนฉันเป็นหมอกำลังภายในทำให้คนอื่นหายป่วยได้พอตนเองป่วยต้องไปผ่าตัดโรงพยาบาลหมอพิเศษแต่ไม่ช่วยตัวเองไม่ได้รักษาก็นู้นรักษาคนนี้พอตนเองป่วยเท่านั้นวิ่งก็หาโรงพยาบาลบางคนมะเร็งบางคนรักษาคนอื่นไปรักษาคนอื่นมามะเร็งเข้าท้องอะไรเนี่ยโอ้ความวิเศษหายมาเลยถ้าคนไม่มั่นใจในพุทธเจ้าคนไม่เชื่อพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นเราต้องมั่นใจในพุทธเจ้าเนี่ยมีอานุภาพได้หมดทุกอย่างเมื่อสมัยพุทธเจ้าเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งฟังธรรมงูฟังธรรมบนพื้นดินเนี่ยพอดีไปนั่งตรงรูงูงูมันเพราะอุดรูมันกำลังขึ้นมามันจะขึ้นไปหากินพอเจอคนมันก็เลยโกรธมันก็เลยกัดเลยงูเห่าคนนั้นก็ฝังถามรู้ว่างูตัวงูกัดเองก็ไม่กระโตกกระตากเราคงจะตายแล้วนะจะตายที่ไหนก็ฟังธรรมให้จบจะทำบวยวายไปเดี๋ยวธรรมเทศนาจะวิบัติทำนั่งสงบไม่กระดุกกระดิกนึกถึงความตายก็ฟังธรรมพิษงูก็แล่นเข้ามาเรื่อยๆๆๆจุกหัวใจเลยแน่นตัวเองก็พยายามฟังธรรมะให้รู้เรื่องเรื่อยๆพิษงูทำอันตรายไม่ได้ก็ไหลลงไปแล้วเท่าพิษงูก็ออกจากเท้าลงดินไม่ตายพอฟังธรรมจบยังไงบอกเขาบอกเมื่อกี้งูกัดเอ้าทำไมไม่บอกกันบอกไม่เป็นไรแล้วงูกัดแล้วไม่เป็นไรนี่อานุภาพธรรมะอานุภาพพุทธเจ้าก็คุ้มครองได้ทีนี้เรามันไม่มั่นใจเลยในบ้านเราเชื่อหาเจ้าแม่มาเต็มหมดเลยคนนี้พอเอาเจ้าแม่มาเต็มพุทธเจ้าหายไปหมดเลยพุทธเจ้าไม่มาแล้วมันอยากโง่คงไม่มาคุ้มครองมึงแล้วมันอยากงมงายพุทธเจ้าเลยไม่มาเลยคนนี้ไม่เข้าบ้านเราเลย
ไปบ้านอื่นมันอยากโง่มันไปบูชาเราไม่กินเหล้ามันก็เหล้ามาถวายเราไม่กินหัวหมูก็หัวหมูมาถวายเราไม่ฟังประทัดมันก็มาจุดประทัดอีกพระสุดพระเจ้าเลยไม่อยู่คนงมงายไปอยู่คนฉลาดคนงมงายแล้วไม่มีใครคุ้มครองเลยพอเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์สิคนนี้ดับทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มั่นใจฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าถึงการปฏิบัติธรรมพุทโธเนี่ยคุ้มครองได้ภาวนาไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกใครก็จะมาหักคอเราถ้ากรรมของเราไม่มีใครจะมาหักคอเราใครจะมาทำให้เราตายใครจะมาเสกตะปูเข้าท้องเราได้มันก็เข้าท้องของมันเองนั่นแหละคนไหนเสกก็เข้าท้องคนนั้นเนี่ยฉะนั้นธรรมะนี่คุ้มครองทีนี้เราไม่ต้องกลัวบางคนพอเข้าไปใกล้คนเจ้าคนสงฆ์เป็นไปด้วยเลยเป็นเจ้าเป็นทรงไปกับเขาแล้วก็เป็นจริงๆเพราะจิตตัวเองอ่อนจิตตัวเองไม่มั่นพระพุทธเจ้าเลยกลายไปเป็นแบบประเภทไม่เคยรู้สึกตัวคุมดีคุมลายไปเลยอันนั้นแหละถ้าเราตายเลยเราไม่ไปไหนแล้วตายเราก็มาเป็นผีสาเล่ผีโรงผีสารผีบ้านผีเรือนที่มาคอยวนเวียนอยู่กับลูกกับหลานคอยกินเครื่องต้นเครื่องสงคอยให้เขาส่องโวยอยู่นั่นเองไม่ไปไหนพอไม่ได้ไปกับพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมพ้นทุกข์ย่อมไปสวรรค์นิพพานได้โดยตรงย่อมไปเกิดที่ดีมันไปเกิดที่ดีเพราะเรามั่นใจในพุทธเจ้าตอนนี้พวกคนสมัยนี้นะทั้งที่โลกก็เจริญแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องคำสอนพุทธเจ้ายังไปยึดถือไอ้สิ่งผิดๆกันเยอะแยะเลยปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวไม่ต้องเอาอะไรหรอกทำไปเถอะผีสางเทวดาก็คุ้มครองเราไม่ทำอะไรเราหรอกจะแม่จะพ่อก็เป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวแล้วพวกนี้เขาก็ทำให้เชื่อเขาครูแล้วนี่จะหักคอนะจะทำให้เป็นรอดไปนี่บอกเอาเลยจะได้พ้นทุกข์ก็ทิ้งเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกต้องมั่นใจอย่างนั้นเราจึงจะปฏิบัติได้แล้วก็สบายใจด้วยเราไม่ถืออะไรมากเลยสบายใจโอ้โหถ้าถือมากๆเนี่ยลำบากใจถือหลายอย่างในลำบากใจพิธีกรรมมันเยอะใจมันไม่สงบเรื่องมันมากบางคนก็ถือด้วยความอยากบางคนก็ถือด้วยความกลัวแต่ถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเลยเราจะไม่มีความกลัวความอยากเราจะตัดใจได้เพราะเรามั่นในพระรัตนตรัยแล้วคุ้มครองได้หมดเลยบางคนอยากเป็นเจ้าแม่ย้ายขอเคารพอยากเป็นเจ้าแม่นั่งอยู่เฉยมันไม่มีใครเคารพก็ต้องสั่นขึ้นมาก่อนดูดบุหรี่ทิ้งสี่หมวนเลยโอ้โหใครทำไม่ได้เราทำได้ขนกราบกันใหญ่เลยบางคนไปนั่งบนตะปูได้อีกเลยสักติดใหญ่เลยคนนี้เป็นเจ้าแม่ก็ดีกันนะโยมนะนะเป็นแม่คนไม่ดีเป็นเจ้าแม่ดีใหญ่เลยบางทีผัวไม่เชื่อนะผัวไม่เชื่อขี้เล่าเจ้าชู้พอเป็นเจ้าแม่มันยอมนะยอมเชื่อเมียนะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเป็นเจ้าแม่มันก็ดีไปอย่างมันได้เหมือนกันทันตาเห็นเหมือนกันจากบ้านเล็กๆเป็นบ้านใหญ่ๆอยู่เหมือนกันทำให้รวยได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ตามองค์มรรค8มันเป็นบาปเป็นกรรมไปชาติหน้าด้วยเท่ากับหลอกลวงเขามากินมันไม่เป็นศีลบริสุทธิ์ปฏิบัติอย่างไรมันก็ไปตกอยู่ตรงนั้นหมดฉะนั้นเป็นเจ้าแม่มันก็ดีในปัจจุบันชาตินี้แต่อนาคตเป็นอะไรก็ไม่รู้สิจะไปเป็นเปรตหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายไปเพราะเราไม่บริสุทธิ์
ฉะนั้นน้องจะไปเป็นมันได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันมั่นคงเท่านั้นก็พอแล้วอย่างนี้คนกรุงเทพเป็นเจ้าแม่กันเยอะเลยเป็นเจ้าแม่กันเยอะเลยวันเสาร์อาทิตย์สั่นกันหมดเลยไม่ใช่เราพวกผีทั้งนั้นพวกเนี้ยรอไปดูที่เวลาเขาทำเครื่องแม่ทำพิธีกรรมแล้วกินกันวันยังค่ำเลยกินเดี๋ยวไปถ่ายกันแล้วกินเดี๋ยวถ่ายห้องน้ำนี่เปิดปึงปังปึงปังตลอดเวลาเลยวันยังค่ำเลยพอเจ้าแม่เข้ามาแล้วเลี้ยงกันใหญ่เลยกินกันอยู่นั่นเองพวกผีอดอยากมานานเดี๋ยวนี้เยอะใช่ไหมคนกรุงเทพเป็นโง่เยอะเลยคนถือเจ้าแม่เจ้าพ่อกันเยอะมากเลยแปลกจริงๆเลยมันได้ผลนะโยมพอถือเจ้าแม่มันได้ผลทำแล้วมันศักดิ์สิทธิ์บางคนให้หวยถูกก็มีบางคนให้หวยเจ๊งก็มีใหม่ๆก็ถูกนะเข้าเจ๊งรวยอยู่คนเดียวคือเจ้าแม่ลูกช้างนี่ก็เป็นลูกช้างต่อไปไม่เป็นแม่ช้างสักทีของพวกนี้มันของงมงายอยู่มันไม่ใช่จริงจังถาวรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสอนหรอกพระเจ้าสอนของจริงไม่หลอกลวงเรานะพระเจ้าไม่ซ้ำไม่หลอกลวงเราพวกนี้มันมายาคนมายาจิตไม่จริงใจกับใครหรอกไม่จริงใจใครทำเพื่อลาภสักการะทำเพื่อเงินทองทำเพื่อชื่อเสียงทำเพื่อให้คนสักการะตัวเองทำเพื่อเป็นเจ้าแม่นั่นเองทำเพื่อเป็นเจ้าพ่อนั่นเองถ้าไม่มีใครเคารพไม่มีใครทำประโยชน์ก็ก่อนเคยเจ้าแม่มาเข้าส่งที่เนี่ยเข้าส่งที่หลวงพ่อโตเนี่ยมาถึงก็สั่นจ้ะสั่นพอเข้าไปเลยเข้าต่อหน้าเรานะแกนี่ก็ถ้าเราเชื่อสักคนแล้วแกคลองวัดสังฆทานเลยเสร็จแล้วก็ดูทีก็ต้อง40 บาท30 บาทไปดูให้แม่พวกไม่ชี้ไม่รู้ก็เชื่อดูกันดูมันก็จิตวิทยาผิดถูกใครก็ดูได้คนเรามีทุกข์ทั้งนั้นนะทักมันเดี๋ยวก็ถูกเสร็จแล้วก็พอเข้าทรงไปแล้วจะใช้ไอ้คนหนึ่งใช้ให้ไอ้คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์เพราะว่าคนเรียนเมืองนอกมานาเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรงมงายเองไปเอาบุหรี่มาจุดให้ข้าสูบคนนั้นก็อยากสูบก็ไปสูบเองสิอยากสูบก็สูบเองสิไปจุดแล้วสูบสิเสียงเจ้าแม่เสียงนะเดี๋ยวจะอันนั้นก็ไม่กลัวก็เถียงก็คนไม่กลัวถ้าคนกลัวจิตอ่อนนะโอ้เถียงเจ้าแม่เดี๋ยวหักคอเอาต้องไปจุดบุหรี่สูบถ้าจุดบุหรี่สูบเสร็จเลยมันเอาอยู่แต่อำนาจเด็กคนนี้ต้องยอมทุกอย่างอ่ะพอสุดเปล่าก็บอกเอางี้ดีกว่าหนีให้หมดเลยพวกเราหลงจากสลาให้หมดปล่อยมันเข้าคนเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกเองเราก็บอกคนนั้นหลงหมดเลยพอพวกเราหลงจากสลาเจ้าแม่ก็ออกโถว่าที่เข้านั่นเข้าให้คนดูมันไม่เข้าให้ใครดูหรอกพอพวกเราไม่เอานั่นหลงแล้วออกนะเจ้าแม่หายตั้งวันนั้นไม่มาเข้าให้เราดูเลยพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อที่เข้านโยมหนีให้หมดแต่ไม่เข้าหรอกโยมป้าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเชื่อไหมไม่ว่าจะแม่จะพ่อในกรุงเทพศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนพอเข้าปุ๊บผู้โยมหนีให้หมดเลยไม่ป้าอยู่คนเดียวหรอกออกจะพ่อจะแม่ตามเราไอ้ที่มันเป็นอยู่ได้นี่เพราะเราไปยอมรับโอ้เจ้าแม่เข้าแล้วมาแล้วเสด็จมาแล้วแล้วพวกนี้มีจิตวิญญาณนั่นถึงทักเราถูกมาเลยเราอยู่ใต้อำนาจแล้วพอขึ้นพวกนี้แล้วมันหนีได้พวกญาณพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ก็อีกนั่นแหละพอเราไม่เชื่อแต่นะพอเราหนีหมดเจ้าแม่เจ้าพ่อก็หายหมดเข้าอยู่ไม่ได้ที่เข้าได้เนี่ยพวกเราไปยอมรับทุกคนอยู่ใต้อำนาจเขาเพราะอย่างนี้ฉะนั้นเราจะปราบเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ยากไม่ต้องไปดูพอเข้าแล้วพวกเราก็ทำอะไรถ้าไม่รู้ไม่ชี้คุยเรื่องอื่นซะเจ้าแม่เจ้าพ่อก็หายแต่ถ้าผีเข้าเนี่ยเป็นจริงได้งั้นผีเช่าใครไม่สนใจมันก็เข้ามันอยู่นั่นแหละ
แต่เดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็หายวิญญาณนั้นมีจริงถ้าเราไม่เชื่อถือมันก็เป็นของเกิดดับไปอย่างที่เคยเล่าที่สุพรรณเจ้าแม่เยอะเลยเจ้าแม่เจ้าพ่อเยอะเลยเข้ากันนู้นปีนึงเข้ากันมากเลยพอเดือน6เดือน5เนี่ยขึ้นโรงขึ้นศาลกันเจ้าแม่เต็มหมดเลยเวลาเจ็บไข้เลยป่วยก็นั่นแหละรักษากันไปรักษากันมาแล้วเขาก็ตายผลที่สุดนะเขาเพื่อจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรจริงเจ้าแม่จะพ่อทำก็จะเจ็บช้ำเลยพอจะไปเข้าโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลไม่รับแล้วมันเป็นมากซะแล้วทนเป่าก็จะจนเป็นมากเลย20,000กว่าวัดนี่เท่ากับประเทศไทยเราทั้งประเทศเลยทำลายวัดเขาไม่ได้ทุบนะหมายถึงเขาเอาพระพุทธรูปออกเอาความเป็นพุทธออกเอาก็เอาวัดนั้นทำเป็นโรงงานทำเป็นสถานีอะไรต่ออะไรออฟฟิศ20,000กว่าวัดเมียเมาเสียตุงเป็นคนทำลาย20,000กว่าน่าเสียดายเดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนเสียดายก็มาทำสร้างวัดขึ้นใหม่บำรุงวัดขึ้นใหม่ถ้าไม่มีถ้ามีวัด20,000กว่าวัดเนี่ยโหคนทั่วโลกก็ไปเที่ยวชมวัดกันเยอะเลยก็เลยเหลืออยู่เพียงวัดใหญ่ๆตามวัดที่มีเจดีย์นั่นแหละเจดีย์ก็แกะเอาพุทธรูปออกหมดเลยทำเป็นสวนฐานะที่ต้องหลายร้อยไร่ขุดน้ำล้อมรอบหมดอาตมาไปสังเกตนี่มันวัดนี่นะเนี่ยมันแกะเอาพุทธรูปออกหมดยังติดอยู่ตามข้างๆเจดีย์มีเป็นรูปพุทธเจ้ามีหลายองค์พยายามแกะเอารูปพุทธเจ้าออกหมดแต่ที่บางแห่งก็ยังเหลืออยู่ถ้าวันก็สวยมีเจดีย์มีเจดีย์เยอะตามภูเขาที่ทำลายไม่หมดก็มีแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มบูรณะขึ้นมาใหม่แหละที่เที่ยวก็คือกำแพงกวางเมืองไทยแล้วนี่ที่เที่ยวคือวัดที่เที่ยวสวยๆเมืองไทยแล้วเนี่ยมีวังกับวัดที่ทำให้คนต่างประเทศเข้ามาชมเมืองไทยอันนี้เป็นมากวัดไทยสวยวังไทยสวยเมืองจีนนี่วัดสวยแต่ถูกทำลายไปสมบัติ20,000กว่าแต่ก็เหลืออีกเยอะพุทธรูปทำบนภูเขาเนี่ยก็สร้างไว้ใหญ่ๆมีทำเมืองจีนก็น่าเสียดายความเป็นพุทธของเราเมืองไทยเรายังสมบูรณ์ไม่มีใครทำลาย

พุทธศาสนาก็ยังสำคัญอยู่แม้แต่พวกคอมมิวนิสต์นี่ก็เริ่มสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องสมาธิเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาเขาเริ่มเห็นความสำคัญของพุทธเราพุทธเจ้าเรานี่สูญยากเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีเป็นวัฒนธรรมมาทำให้คนเรามีที่พึ่งอาตมาไปที่โรงเตี้ยมโรงอาหารฐานอาหารที่เมืองจีนพอดีเขาให้ไปฐานอาหารเราก็ไปเป็นเพื่อนโยมพอดีโยมไปเป็นเพื่อนตอนเย็นเขาก็เลี้ยงอาหาร6โมงเขาจะเลี้ยงคือถ้าแขกเมืองก็เลี้ยงชั้นจะเลี้ยงที่หนึ่งเลี้ยงชั้น

หมูถ้าคนธรรมดาเขาก็เลี้ยงชั้นต่ำก็กินกันแบบโรงงานพอดีเราไปก็ไปแข่งเมืองเขาก็เลี้ยงพิเศษพอดีมันไปหมดเวลาเขาหมดเวลานี่เขาไม่เลี้ยงแหละ6 โมงไปแล้วนี่เลิกแหละปิดหมดทีนี้เราไปก็เหลือแต่พวกที่เขากินอยู่พวกกรรมกรอะไรเขากินรวมกันนะอาหารก็กินรวมเป็นพวกคนงานก็กินรวมไปเขาก็ดูซิว่าคนจีนนี่จะมีความรู้สึกยังไงกับพระเขาก็เป็นจุดเด่นนะดูพระนี่จุดเด่นเลยเขาแปลกใจมากเลยเขาไม่เคยเห็นเขาเอาพุทโธแจกโอ้โหมารับกันใหญ่เลยคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอชอบใจพุทโธเป็นรูปพุทโธแต่เป็นภาษาจีนคนนั้นก็ขอนี่ขอหมดเลยขอพุทโธบางคนยกมือไหว้บางคนขอแล้วบอกเอาไปให้พ่อทำหนวดทำแบบทำจับหนวดโดยจะไปให้พ่อบูชาแสดงว่าโอ้เขาก็ยังนับถือแบบว่าถือเขาไม่มีวัดไม่มีพระแต่เขาก็ยังรู้ว่าความเป็นพุทธเขาก็สนใจ ไปดูแล้วสงสารน่ะดูแล้วคนไทยเรานี่แหมมันเจริญไม่มีบกพร่องหรือเรื่องศาสนาแต่คนไทยเราเหินห่างกันไปเองบางคนแต่เขานี่ไม่มีเลยเขาเห็นพระเห็นเจ้านี่เขาดีใจแต่เขาก็ไม่มีเขาไม่มีพระจะกราบจะไหว้ไม่มีที่จะทำบุญเลยถูกทอดทิ้งมาตั้ง40 ปีห่างจากพุทธศาสนามา40 ปีคนรุ่นเก่านะจึงจะมีคนผู้อายุ7-80พอคนรุ่น40มันนี่ไม่รู้เรื่องแหละไปแล้วเราก็ไปแจกพุทโธดีใจกันใหญ่พอพระไปนี่เหมือนตัวอะไรเลยอย่างกับดาราเลยไปให้คนมองก็ไม่มองแต่พระอย่างเดียวอ่ะไปแล้วพระนี่เป็นจุดเด่นเลยโยม2 คนผัวเมียไปกับเราแกเป็นคลิปไปกับเราบอกมากับพระที่ดีนะมันเป็นบอกไหมบางคนมันมองพระก็ได้มองเราด้วยแกชอบให้คนมองแกบอกมันจุดเด่นนี่นะว่างั้นบอกมากับพระนี่ดีใครๆก็สนใจดีบางทีเด็กผู้หญิงเดินไปแล้วกลับมาถามว่าเราเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ภาษากันหาล่ามแปลเองเห็นมันแปลกับเขาพระแต่เมืองเขาก็สงบคนก็ซื่อๆดีเหมือนกันนะคนเขาซื่อนะคนจีนเมืองจีนไม่เหมือนเมืองไทยหรอกจีนเมืองไทยก็จีนเมืองจีนนี่คนละยี่ห้อเลยนะจีนเมืองจีนก็ซื่ออย่างซื่ออยู่แต่มันนึกถึงคนไทยแล้วโอ้คนไทยเรามีวัดเยอะแยะมาเลยแต่คนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเข้าวัดกันเขาไม่มีวัดนี่เขาถ้าหากว่าถ้าเขาให้พระไทยเราไปเผยแพร่นะคนจะกลับมาเป็นพุทธอีกเยอะเลยแต่นี้เขาให้เผยแพร่เหมือนกันแต่เขาเอาเป็นแบบมหายาน ใช้พวกทิเบตใช้พวกจีนเผยแพร่แบบพระแบบทิเบตพระทิเบตก็เป็นแบบพระมหายานกินข้าวเย็นได้อะไรได้กันนะเขาไม่ถือเวลาเขาเราไปนี่เจ้าวาดจีนก็ต้อนรับเรามีขนมเปี๊ยะมีผลไม้ตอนเย็นต้อนรับเราแต่เราก็ไม่กล้ากินไม่กินก็จับใส่มือให้เราจับเอาส้มใส่มือให้เราคนละลูกกับลูกเป็นการต้อนรับเป็นอาหารว่างพระนี่กินได้ตอนเย็นนี่กินได้ไปที่เกาหลีเขาเลี้ยงอีกที่เกาหลีนี่เขาเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงข้าวเลยเลี้ยงข้าวพระเลยเราทำไงอย่าเข้าไปดีไม่ดีเขาเชิญมันนะเชิญไปที่วัดนั้นวัดนั้นก็สวยมากเลยวัดสวยนะวัดเมืองเกาหลีนี่สวยวัดเกาหลีวัดญี่ปุ่นนี่สวยน่าอยู่จังเลยทำบนเชิงเขาวัดเขาสะอาดน่าอยู่ที่เกาหลีนี่มีคนนั่งสมาธิเยอะที่เกาหลีเนี่ยแต่แล้วเขาเชิญเราไป มันมีวัดพุทธเก่ากับพุทธใหม่พุทธเก่าก็แบบ
บูชาแบบเหมือนอย่างคนจีนเนี่ยบูชาอะไรพระพุทธเจ้าก็ต้องมีขนมมีอะไรมีพวกส้มมีอะไรเนี่ยอย่างที่เราบูชาเนี่ยตอนเย็นๆเช้าจะต้องมีข้าวสารมีอะไรบางทีเหล้าเล่าอะไรก็ไปบูชาพุทธเจ้านั่นพุทธเก่าแต่พุทธใหม่นี่ไม่บูชาอะไรเลยพุทธใหม่นี่นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวพุทธใหม่ไม่มีพิธีอะไรมากคราวนี้เราก็เอ๊ะจะไปเที่ยววัดพุทธใหม่พุทธเขาให้เลือกเอาสองวัดไปพุทธใหม่หรือพุทธเก่าเราก็เลยที่จริงอยากจะดูพุทธใหม่แต่ก็ไม่รู้จริงๆนะเราก็ต้องดูของเก่าก่อนก็เลยไปวัดพุทธเก่าสวยวัดพุทธเราก็ขึ้นเที่ยวไปตามกุฏิพระมีพวกผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปนั่งสมาธิตามกุฏิเขานั่งสมาธิกันเขาสนใจแต่พอเข้าไปโบสถ์นี้พอเข้าไปโบสถ์เนี่ยจะมีคนมานั่งสมาธิกันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและพระคนที่นั่งนับประคำก็นั่งนับประคำคนที่นั่งสมาธิก็สมาธิคนที่สวดมนต์ก็สวดมนต์คนที่กราบพระก็กราบพระอย่างเดียวไอ้คนที่ตีกลองก็ตีกลองไปมันก็ดูดีเหมือนกันเนี่ยพระองค์หนึ่งก็จะมีองค์หนึ่งวันนั้นจะกราบอยู่นั่นแหละกราบไอ้กลองนั่นก็ตีเรื่อยตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กไอ้ในนี้ก็กราบขึ้นลงกราบยืนขึ้นกราบตลอดเป็นชั่วโมงเลยกราบไอ้คนกราบประกาศจริงๆไอ้นั่งนับประคำก็นั่งนับเลยที่นั่งสมาธิก็นั่งไอ้ที่สวดมนต์ก็สวดเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวกับเราเรานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเลยสวดมนต์ก็สวดมาเขาจะทำอย่างเดียวกันน่ะทำที่เดียวแต่ทำหลายอย่างนั่งสมาธิก็นั่งสวดมนต์ก็สวดนับประคำก็นับไอ้ที่ไหวก็ไหวไอ้ที่ตีกลองก็ตีกลองแต่เขาก็เรียบร้อยนะเขาเป็นพุทธที่เรียบร้อยแต่แล้วก็พอนั่นก็ว่านิมนต์พอสวดมนต์เสร็จก็นิมนต์ไปฉันอาหารมีพระจีนพระญี่ปุ่นพระไทยพระลังกาพระมีหลายประเทศไปกันเราจะทำไงเนาะจะหาทางหลีกไม่กินข้าวเย็นกันเราได้ไปนั่งก็ไม่ได้ก็เลยเดินเที่ยววัดเที่ยวไปไม่หมดค่าเวลาพอกลับมาเจอเขายังมากินกันไม่เสร็จเขาก็ต้อนให้เราไปให้ได้เราก็เดินทะลุไปเที่ยวหลังวัดไปดูโรงครัวเขาอีกไปดูโรงครัวพวกญาติโยมก็ทำกับข้าวกำลังล้างชามกันพระก็ช่วยล้างชามพระเจ้าเนี่ยทำงานหมดช่วยล้างชามช่วยทำครัวเขาขนิมนต์ให้เราไปกินทีนี้เราก็ไม่กล้าเข้าไปเขาเลี้ยงตอนเย็นพวกพระลังกาเขาไม่กล้าพอเห็นพวกพระไทยไม่กินพวกนั้นก็เลยไม่กล้าก็มีพระญี่ปุ่นพระจีนน่ะฉันได้ตอนเย็นเขาเลี้ยงข้าวได้ แต่พวกนี้เขาเคร่งอะไรพวกนี้เขาเคร่งสวดมนต์เคร่งสมาธิเขานั่งสมาธิสวดมนต์แต่เรื่องกินข้าวกินอะไรนี่เขาไม่ถือเขาไม่ถือถือว่ากินได้ละก็เลยว่าพุทธศาสนาพวกต่างฝ่ายจีนกับฝ่ายทิเบตกับฝ่ายเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคล้ายกันถ้าออกนอกวัดไม่รู้เราก็เป็นพระออกนอกวัดก็ขับรถได้พระขี่มอเตอร์ไซค์ได้เราไม่รู้ว่าเป็นพระเข้าวัดเราจึงจะรู้เข้าวัดเวลาจะสวดมนต์ก็จึงจะแต่งจีวรถ้าสมภารก็นุ่งชุดแดงถ้าพระธรรมดาก็ชุดเหลืองพอสวดมนต์เสร็จก็ถอดออกก็เป็นกางเกงแบบเป็นเสื้อกังฟูอ่ะเสื้อแบบกังฟูที่เคยยมดูหนังจีนเนี่ยแบบนั้นเนี่ยแต่งแบบชุดนั้นนุ่งกางเกงกังฟูอ่ะ แต่วัดเขาสวยดีวัดเขาสะอาดเขาทำวัดดีห้องส้วมห้องน้ำวัดเขาปลูกต้นไม้ต้นไร่ดีหน้าอยู่สงบแต่มากเขาจะสร้างตามภูเขาวัดของเขาเข้าไปนี่เงียบสงบเขาอ่อนน้อมนะพวกคนชาวบ้านเนี่ยอ่อนน้อมอ่อนน้อมมากเลยพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเนี่ยอ่อนน้อมพวกชาวบ้านเนี่ยเจอก็จะไหว้กันอย่างเดียวเนี่ยมืออ่อนไม่ใช่ไม่มืออ่อนหรอกไหว้กันอ่อนน้อมเขาไหว้เก่ง
ทีแรกเราว่ายิ่งเป็นชาวพุทธเขาเรียบร้อยเลยนะพวกผู้หญิงผู้ชายเป็นชาวพุทธนี่เรียบร้อยจะเห็นทันทีเลย

เอาเสร็จแล้วยังนั่งตอนชะมืดเนี่ยจะง่วงกันนะนี่ตอนนี้จะหลับจะสับกันแล้วนะจะได้ดูนิวรณ์คนนี้ตอนชะมืดเนี่ยจะตาสว่าง ถ้ามันสับก็ตั้งต้นใหม่มันหลับก็ตั้งต้นใหม่จะไปยอมแล้วมันก็หายไปเองทั้งง่วงและนอนข้างหลังเคยหลังนั้นไม่สู้แต่พรุ่งนี้โยมกลับบ้านโยมจะไปหลับนะถ้าหลับแล้วนอนเย็นๆเลยล่ะโอ้มันเอาหักคุ้มเลยนะสองเท่าเลยหัวหนักตัวหนักเลยคนนี้จะไปหลับให้ข้ามวันไปให้ได้ไปหลับกลางคืนนู่นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นไรถ้าว่าพรุ่งนี้โยมไปหลับแล้วเสร็จเลยทับเลยตาติดมาเลยเนี่ยถ้าพรุ่งนี้พยายามไม่หลับแล้วข้างหลังก็นิวรณ์น้อยลงถ้ากลับไปบ้านไปนอนแล้วไม่ได้อะไรเลยไอ้ที่ทำไปนี้ถูกนอนทับเรียบร้อยหมดต้องไม่หลับตัวนี้ก็ต้องไปทำงานทั้งวันพระเนตันจิกเนี่ยเนตันจิกตะกอนเนตันจิกอยู่กับยันสว่างอ่ะท่านไปบิณฑบาตเดินเดินไปยืนกึกยังยืนหลับเลยยืนกึกเลยไม่เดินแต่ในบาตรก็ไม่เปิดโยมจะมาใส่บาตรไม่เปิดบาตรแล้วหลับบอกทำไมไม่เปิดบาตรแล้วพระเนตันจิกหลับเดินเดินไปหลับเลยคนแบบไม่เคยอะอุตส่าห์พยายามอยู่ตลอดตะวางครับพอไปองค์นั้นก็หลับองค์นั้นเพราะไม่หลับก็ยืนหลับโยมบอกทำไมไม่เปิดบาตรที่ไหนพระหลับในตาก็ลืมตั้งแต่หลับในคนเคยหลับในไหมคนหลับในนี่ตาลืมแต่ว่าใจมันไม่สั่งยืนเฉยแต่ได้สติอ้าวตกใจไม่ยืนไม่เปิดบาตร เป็นแบบพระเล่นมาคอสพระเล่นมาคอสเล่นกันยันตะว่างเลย ให้จะทำอะไรไม่ได้นั่งกับประธานนะเล่นมาคอสสนุกกินขึ้นไปกินขึ้นไปยันสว่างเลยคืนนึงก็สว่างสองคืนก็สว่างทำอะไรเล่นมาคอร์ดพอไปวินทบาทไปหลับยืนหลับมันมาคอร์ดเข้าสิ่งอะยืนหลับโยมทำไมไม่เปิดแล้วบอกเปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวฮอตบอกเปิดเดี๋ยวฮอตเดี๋ยวกินฮอตไม่ยอมเปิดบาตรโยมเลยรู้ความลับหมดเลยไปกลัวฮอตกินนะเล่นเงินยันสว่างครับล่ะเปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวฮอตกินบอกเปิดเดี๋ยวเข้าฮอตโยมงงอะไรกันนะไอ้เปิดบาตรบอกกลัวฮอตเข้า

แต่พวกเป็นได้นั้นหลับไหนพวกคนขับรถถึงหลับไหนขับรถนี่หลับไหนมือถือพวงมาลัยแต่ว่าไม่รู้ตัวหรอกโหน่ากลัวคนขับรถหลับไหนอย่าโยงกลับไปโยงกลับไปบ้านมายืนเฉยกลับไปบ้านมายืนเฉยจะทำอะไรผิดปกติเดี๋ยวเราผิดปกติไปอยู่วัดตั้งทานทำอะไรก็ยืนเฉย แต่พอเวลาหลับเวลามันอยู่ทั้งคืนในตัวมันเบาตัวเบาใจเบาถ้าทำสมาธิเป็นๆก็สงบได้เร็ว

พระบ้านนอกกับพระกรุงเทพนะพระบ้านนอกกับพระกรุงเทพพระกรุงเทพก็คนบ้านนอกนับอยู่กรุงเทพก็ฉลาดทำอะไรก็รู้ระเบียบทุกอย่างทำอะไรก็รู้หมดก็มีระเบียบพระบ้านนอกก็มาเซ่อเซ่อซ่าบ้านนอกก็ไม่รู้อะไรก็มาเที่ยวกรุงเทพสมัยก่อนนะพระกรุงเทพบอกนี่นะทำอะไรก็ดูนะดูผมเป็นตัวอย่างอย่าทำลูกศิษย์กับพระไปไม่ได้เงินบอกคอยดูผมทำอะไรก็ดูตัวอย่างเด็กจะขายขี้หน้าเข้าไปกับผมครับตอนนั้นก็คอยจำเรื่องดูเรื่อยทำอะไรก็คอยดูพระกรุงเทพอะมันนอกกว่าจะไปขายขี้หน้ากันนะก็รู้ตัวเองเซอร์น่ะเสร็จแล้วก็ไปฉันที่บ้านฉันที่บ้านพระกรุงเทพก็เรียบร้อยเวลากินแล้วก็เอาผ้าเลยเอาผ้าบางปากอ่ะเรียนหน้าบางปากเคยปากไงโยมแต่แล้วตอนนี้ก็กินอ้อยอ่ะพระกินเราเต็มยิ่งกินอ้อยกันไปเอาผ้าบางก็ขายลงกระโถนถ้าบ้านนอกไม่รู้ก็กลืนหมดเลยกลืนอ้อยหมดกลัวจะขายจะเจี๊ยบมารยาทกินก็กลืนทั้งสั่งหมดเลยกลืนทั้งสั่งหมดแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าพระกรุงเทพขายออกมาไหนเพราะเอาผ้าเจนหน้าปิดปากไปทิ้งในกระโถนพระบ้านนอกก็นึกว่ากินกลืนหมดก็เลยกลืนหมดเลยสั่งอ้อยพระกรุงเทพก็เลยขำพระกรุงเทพก็ขำตอนนี้กินรอดช่องกรุงเทพกินรอดช่องกินมาช่องเลยจำแล้วก็เลยจำหลักก็เลยรอดช่องก็เลยออกจมูกพระกรุงเทพคำก็ออกจมูกสำลักก็ออกแล้วเจ้าก็ออกจมูกถ้าพันนอกก็ไม่รู้จะทำยังไงทำตามไม่ได้ทำตามละกรุงเทพไม่ได้กินน้อยทำได้ไม่รู้ว่าใครเจอกันเลยนี่ไม่รู้ว่านอกกรุงเทพเซอร์กันเลยกันนี่คนมันนอกซื้อจนเซอร์พากรุงเทพก็เลยทำให้ดูตัวอย่างพาบ้านนอกบอกว่าทำยังไงก็ทำได้ทุกอย่างทำตามได้แต่ทำเอารถทำแบบเอารถ

พาไปฉันไปฉันทำไมก่อนก็ไปตามบ้านก็ให้ไปฉันตามบ้านก็ใช้อะไรเนี่ยตังเมย์เรียกเชี่ยวตังเมย์ธรรมดาพระบ้านนอกเนี่ยยังดีเขาไม่ทำมั้งสมัยก่อนตมาเคยเป็นเด็กบัดพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยพระชอบเที่ยวบ้านโยมเย็นไปแล้วหิวก็ไปหิวข้าวเย็นไม่ไปไหนก็ไปบ้านโยมพอพระไม่มีโรงครัวพระโยมพระถึงบ้านโยมก็รู้แล้วพระหิวแล้วก็ไปเคี่ยวตังเมย์เอานมตาลปี๊บมาเคี่ยวพอพระขึ้นเรือก็เคี่ยวต้มน้ำบางทีก็เอาไอ้เนี่ยใส่ไอ้ไม่มีใบชาก็เอาใบทับทิมคั่วอะไรเผาแล้วก็ทำเป็นน้ำเคี่ยวตังเมย์ถวายพระก็เคี่ยวเสร็จแล้วก็ทีก็เทใส่ถาดทีก็เทใส่กาบกล้วยกาบกล้วยบางคนก็เคี่ยวแข็งบางคนก็เคี่ยวอ่อนบางทีก็ไปแช่น้ำให้มันเย็นพระมังองค์ก็ไม่รู้ก็นึกว่ามันเย็นกินเข้าไปก็ร้อนมังองค์ก็มันนิ่งไปกินแล้วนิ่งอมนิ่งไม่แสดงปากที่พองพองมาเลยปากไอ้น้ำตาลมันร้อนพองมันองค์พองเลยจะบอกโยงไม่กล้าพูดนะผมนิ่งแต่เพื่อนรู้ว่ากินไหมผมนี่เถอะองค์ที่สององค์ที่สองเอาหนักเลยฮะก้อนใหญ่เลยนึกว่าเย็นดูแล้วต้องสารละอุตส่าห์หิวไปบ้านโยมโดนจังเหม็นหนักดิลงกันเช้ากินข้าวไหมสนกินข้าวไม่ได้แย่เลยเป็นกรรมพระ สดน้ำแกงสดน้ำแกงใส่ดุ้ง คิดไปหลายวันนะไปบ้านโยมเจ็บปากทำไมก้อนก็ทำกันบางองค์ไม่รู้จริงกินเข้าไปที่จริงองค์ต้นควรจะบอกกันองค์ต้นนิ่งเลยนึกว่าไม่เป็นไรองค์ต้นนึกว่าเย็นก็กินเข้าไปแต่เอาไม่มากอ่ะองค์ที่สองเต็มที่แล้วกลับมาวัดกันกลับมาวัดกันดักพระละนะละต้องตามมาด่ากันอีกด่ากันโทษกันองค์นั้นก็ว่ากันต่างคนต่างเซอร์โยมก็ไม่รู้ว่าพระเจ็บสมัยก่อนไม่มีอะไรเที่ยวบ้านโยมก็เที่ยวเราแต่งเมย์ที่จริงถ้าองค์แรกว่าบอกกันนะองค์แรกบอกก็เลยกันบอกอะไรก็องค์ที่สองก็ไม่ปักไม่พองอ่ะนี่ไม่บอกกันนิ่งอมนิ่งเลยโดนเข้าไปองค์หนักเลยตอนนี้ข้างหลังก็เข็ดเลยจะไปกินให้อิ่มแต่กลับเป็นทุก
แต่คนเราจริงๆก็ให้เพื่อนเจ็บแล้วก็อยากให้เจ็บต่อตัวเองเจ็บแล้วต้องให้เพื่อนเจ็บบ้างอ่ะเสียรู้ไปแล้วก็ให้เสียรู้เท่าๆกันจะ แบบจิ้มห้าหลังสิบทำไมก่อนมีกลไอ้แขกมาเล่นกลทำงานวัดน่ะจิ้มห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบน่ะก็เมื่ออะไรวะจิ้มห้าหลังสิบเข้าไปดูจะจิ้มห้าหลังสิบไม่รู้ว่าอะไรจิ้มห้าหลังสิบทุกคนไปก็จิ้มกันไปก็เป็นจิ้มกันไปมันของเน่ามันดองของเน่าจิ้มกันไปมันดองเป็นจิ้มห้าสตังค์ล้างแพงก็จิ้มหนึ่งจ้างก็ล้างอีกแต่จิ้มไม่ล้างก็ไม่ได้จิ้มห้าล้างสิบคนลองมาก็ออกเพื่อนถามเป็นไงไปดูเถอะเข้าไปดูเถอะไปดูแต่ดีเลยจิ้มห้าล้างสิบก็เพื่อนก็เข้าไปจิ้มโดนหมดเป็นแถวทุกคนไม่มีใครไม่โดนเลยที่ไหนจะเจอเท่าๆกันเนี่ยน่าจะบอกไม่บอกก็ไปดูเถอะไปเจอนั่นก็จิ้มห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบเป็นแถวกันเลยไม่มีใครบอกไอ้คนสุดท้ายโว้ยเลยก็จบคนสุดท้ายบอกโว้ยถูกล็อกไอ้คนสุดท้ายจึงล็อกไอ้คนต้นไม่ล็อกหรอกกลัวเพื่อนจะไม่โดนนิ่งทุกคนนะจิ้มอะไรนิ่งคนสุดท้ายโวยเลยโดนเขาหลอกถูกหลอกแล้วกูนั้นก็โวยที่ไหนหมดพวกแล้วถูกจิ้มหมดทุกคนนะให้คนแรกก็ปิดกลัวเพื่อนโดนคนเดียวก็เสียรู้จริงอายเขากลับไปบ้านไปอายเขาบอกมึงไปจิ้มเถอะไอ้แข็งก็หลอกได้ นั่นไม่เรียกอะไรเล่นกลมันจับมาเน่าไปเนี่ยจับมันเน่าไปวางในมันเน่ามีสีขาวมันเน่ามีสีขาวมันบอกมันเน่ามีสีขาวมันเน่ามีสีขาวคนเอ๊ะอะไรวะมันนึกว่ามันเน่าได้ออกลูกมีสีขาวคนก็ไปดูถูกเปิดดูมีแต่มันเน่ากลางขาสีขาวมันเน่าเลยมาโตมาตายเหมือนกันมันเน่ามีสีขาวมันเน่ามีสีขาวมันก็ไม่ได้โกหกผมพูดไม่ชัดเองเป็นเสียท่าแข่งมะนาวมีสีขาวมะนาวมีสีขาวคนมันฟังไม่รู้นึกว่าไอ้มะนาวมันมีสีขาวไปเข้าไปดูเหม็นหมาตายไม่มีอะไรจะเล่นกลเอาได้ทุกคนเลยคนเข้าไปเข้าไปดูสิเสียรู้เข้าไปดูสิมันมีสีขาวจริงเข้าไปดูเสียตังค์หมดทุกคน

พอออกมาถูกหลอกไม่มีอะไรเลยมะนาวไม่สีขาไอ้คนหลอกมันก็หลอกมันแต่โบราณแหละไอ้เดินไปเที่ยวงานวัดไอ้เดินผ่านหมู่บ้านเดินออกหลังบ้านไอ้ส้วมมันส้วมหลุมอะส้วมหลุมส้วมเป็นส้วมแบบสมัยก่อนเดินตกส้วมไอ้คนแต่คนแรกโดดตกก็ขึ้นเงียบคนที่สองเงียบบางคนสุดท้ายโว้ยคนสุดท้ายลองคนต้นไม่ลองอ่ะที่จริงมันน่าจะลองไม่ลองมันกลัวคนอื่นจะไม่ตกมันนะคนนี้ก็แปลกเลยทั้งที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยน่าจะบอกไม่บอกปล่อยให้เพื่อนตกเหมือนกันหมดจะได้มันจะได้ผิดเหมือนกันนะใครไม่แก้ไขกัน บอกไปถึงเพื่อนอุจจาระเหม็นเหมือนกันหมดเลย5คนเหม็นเหมือนกันหมดเลยกลัวจะเพื่อนจะหัวเราะเยาะไอ้คนสุดท้ายไม่รู้จะร้องใครก็เลยร้องเลยโอ้ยตกซ้วม ลองคนสุดท้ายจริงๆเลย เป็นคนแต่งงานนะคนแต่งงานท้องเจ็บจะตายไปบอกลูกสาวดีมึงแต่งเถอะดีมึงแต่งจริงๆน่าจะบอกมันนะบอกแต่งเถอะดีทุกคนบอกแต่งจะดีทุกคนเนี่ยทั้งที่แม่เจ็บมาทับตายบอกแต่งกันดีทะเลาะกับพ่อทุกวันนะบอกแต่งกันดีไม่บอกก็แปลงให้มันเจ็บมันเหมือนกันทุกคนทั้งที่เจ็บบางคนด่าพวกเลยมึงทำให้กูเจ็บถ้าเจอหน้าเข้าใกล้ไม่ได้บางคนด่าเลยเกลียดจริงๆเลยพอสามีมามึงเนี่ยทำให้กูเจ็บด่าเห็นหน้าใครไม่เจ็บเท่าคนสามีบางคนด่าไม่ให้เข้าใกล้เลยบางคนมีสมัยก่อนลูกดกอ่ะพอเจ็บทีก็ด่าพวกทีเจ็บทีก็ด่าพวกทีเจ็บหาว่าพวกทำเจ็บก็น่าจะบอกลูกสาวมันเจ็บก็บอกลูกสาวดีเอาเธอแต่งเธอดีจะได้พ้นอกแม่ไปทั้งทีน่าจะบอกมันเจ็บไม่บอกบอกอีตอนดีอีตอนเจ็บไม่บอก ถ้าบอกกันไม่มีใครแต่งนะโยมนะมันจะแต่งแล้วเจ็บจะตายไป แต่งแต่คนไม่กล้าบอกกันบอกตอนดีแต่งไปเถอะมีครอบมีครัวดีก็เลยสอนกันผิดๆเลยมาไม่มีใครบอกของจริงไม่กล้าบอกของจริงอ่ะถ้าบอกคงไม่มีใครตกไปหรอกใช่ไหมแต่ไอ้คนที่หนึ่งมันตกตูมไปเฮ้ยยังว่าซ่วมไอ้สี่คนไม่กล้าวิ่งไปหรอกกลัวตกแต่นี่ไม่บอกเงียบกริบเลย

พุทธเจ้าท่านบอกนะพุทธเจ้าท่านบอกบอกของจริงอะไรเป็นทุกข์ก็มาบอกแต่แค่ใจเป็นทุกข์ท่านยังบอกทุกข์ใจนั้นมันทุกข์มากมันบอกหาทางดับบางคนกลุ้มจะผูกคอตายทุกข์กินยาตายผูกคอตายทุกข์ใหญ่ดับไม่ลงก็ผูกคอตายมันด้วยเลยดับไม่ลงกินยาตายมันด้วยเลยทุกข์ทนไม่ได้นี่ทุกข์อะไรทุกข์ใจทุกข์จากความ

ไม่สมหวังบ้างไม่ถูกใจกันบ้างดับไม่ได้กินยาตายเลยมันก็ทุกข์แรงกันนะ ปฏิบัติหาทางดับไม่มีกลุ้มกลุ้มอย่างนั้นไม่กลุ้มเคยไหมโยมเคยคิดกินยาตายไหมเขามีคิดฆ่าตัวตายหลายคนเนาะคนมันมีกรรมนะคิดฆ่าตัวตายเกิดมามันไม่จะไปทางไหนทำอะไรก็ไม่สบายใจทำอะไรก็สบายใจคิดฆ่าตัวตายผู้หญิงโดยมากมีมากผู้ใหญ่มันก็คิดอ่ะ

ผู้ชายมันก็คิด ผู้ชายมันก็คิดผู้หญิงที่จริงก็ขี้กลัวแต่แปลกเวลามันเข้าตาจนกับคิดฆ่าตัวตายมันน่าจะคิดอย่างอื่นวิธีดับของคนแบบคนโง่ที่จะทำอะไรคิดฆ่าตัวตายจริงๆถ้ามันนั่งกรรมฐานแล้วมันตายคงไม่เป็นไรแล้ว

0: คนหนึ่ง
1: คนหนึ่งเห็นพระธุดงค์พระธุดงค์เดินมาพายเรือข้ามฟากบอกหลวงพ่อผมไม่เอาค่าจ้างอะไรหรอกพายเรือข้ามฟากผมไม่เอาอะไรเพียงบอกว่าบุญเป็นอย่างไรเท่านั้นผมพอแล้วไม่เอาค่าจ้างบอกขอให้บอกว่าบุญเป็นอย่างไรเอาตัวบุญมาให้ผมดูนะผมขอไม่เอาค่าจ้างพระธุดงค์ทำยังไงดีวะมันไม่เอาค่าจ้างแต่บอกเอาตัวบุญให้มันดูพอแล้วบอกขอให้รู้ว่าบุญเป็นยังไงพระก็เลยก็พายเรือข้ามฟากส่งพระไปพระก็เอาทำไงมันจะเอาไม่เอาเงินแต่มันจะเอาตัวบุญท่านก็เอาแค่ขี้มูกแค่ขี้มูกปันเป็นก้อนกลมๆปันเคลื่อนพอลงเรือก็ปันขี้มูกกลมพอข้ามฝั่งหลวงพ่อไหนล่ะค่าจ้างตัวบุญเป็นยังไงพ่อก็ส่งแบมือเขาเกินเลยนะบอกเกินเลยพอแบมือก็เอาขี้มูกใส่มือไอ้นั้นมันก็เอาปืนเลยมันก็ปอบฟ้าใส่มันก็ใส่มือใส่แบบก็ใส่ปากมันก็เขียวบุญเค็มเค็มมันบุญนี่เค็มเค็มมันพระก็เลยรอดตัวไปได้เอาขี้โมกไปกินของบุญเค็มเค็มมันมันก็ถามซอกแซกกินขี้มูกละบอกบุญเข้มๆมันๆนี่จะพูดแก้ง่วงนอนโยมจะได้ไม่ง่วงถ้าไม่คุยเด็กก็ง่วงจะไปสอนใครก็แล้วจะไปสอนใครก็ไม่ได้จะพวกเอาตายไปรู้ว่ากินขี้มูกก็เอาตายเลยไม่เชื่อเลยพระพวกนี้

ก็แบบไอ้มันเรื่องมันเยอะไม่เล่าดีกว่า คุยเรื่องอื่นดีกว่า คนตะกอนนี่นิทานเยอะจริงๆนะอาตมาชอบฟังนิทานตะกอนเนี่ยไปงานศพไปสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยมีเราคนเดียวที่สนใจถ้าใครตายเนี่ยเราต้องไปกลัวพี่นะจริงกลัวพี่เนี่ยจะมากลัวเป็นเด็กวัดเนี่ยพออยู่วัดเนี่ยพอคนตายเนี่ยโอ้โหเด็กวัดได้นอนพอตกกลางคืนเรามันตัวเล็กก็เขานอนดิ่มพอนอนดิ่มพอเราตื่นขึ้นมาเราพอมันหลับเราก็แทรกกลางพอตื่นขึ้นมาเราอยู่ริมก็เล่นกันอยู่กัน

กลางคืนเนี่ยพอมันหลับเราก็แสงกลางเพราะเรากลัวแล้วนอนไม่หลับอ่ะพอแสงกลางก็นอนหลับพอตื่นขึ้นมาพวกมันก็ตื่นมันก็กลัวผีมันก็เอาเราไปไว้ริมนี่แต่เราคนเดียวที่ชอบไปดูผีชอบดูผีแต่ชอบฟังเรื่องผีแต่ก็กลัวนี่เป็นธรรมชาติเด็กเวลา เวลาเผาศพไม่นานเผาศพบ้านนอกอ่ะพวกสับปะเลอเนี่ยพวกโยมๆทายกวัดอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นสับปะเลอหมดพวกทายกวัดอย่างเงี้ยทายกวัดที่ทำได้หมดรัตนาสินรัตนาทำเป็นสับปะเลออะไรได้หมดทุกอย่างอ่ะเพราะว่าพวกคนวัดนี่ต้องเป็นทุกอย่าง พวกนี้ก็ไม่เอาค่าจ้างอะไรหรอกเพียงค่าครูกับเหล้าขวดหนึ่งสองขวดพอเวลางานศพก็พร้อมจะเผาตอนบ่ายพอเผาเสร็จแล้วพวกญาติโยมก็กลับหมดพระเจ้ากลับแต่นี้ศพเนี่ยมันยังไม่ไหม้ก็ต้องให้สับปะเลอเนี่ยพวกทายกเนี่ยเอาไม้กระทุงทุงเก่งกว่าจะไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็สองทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มถึงก็อยู่คุยกันถึงเที่ยงคืนบางทีเราก็เป็นเด็กวันเราก็ติดใจอ่ะเพราะว่าพวกนี้พอเมาแล้วก็มีนิทานอะไรเก่าแก่ก็ขุดมาเล่ากันหมดเลยขุดเล่าเรื่องเก่าเรื่องพิสดารอะไรก็มาเล่าตอนนั้นเนี่ยพอเมาอะไรมันมีเรื่องก็เกิดเราก็กลัวแต่ก็อยากฟังก็เลยรู้ว่าไอ้เนี่ยมันมีเรื่องดีพอพี่ตายปุ๊บพอเผาศพตอนเย็นเราก็ไปนั่งฟังทีนี้ก็ฟังไอ้พวกเด็กๆอื่นเขากลับกันหมดเราก็นั่งฟังตอนนี้ก็ต้องรอสับเปลือกลับด้วยกันถึงกลับได้เพราะประชามอยู่ไกลวัดเขาก็เล่าสารพัดจะเล่าเรื่องก็เลยนิทานเยอะเลยพวกสับเปลือกก็จะมีการเล่าทุกงานศพอ่ะพอเผาศพเอาแล้วพวกเนี้ยมีเรื่องอะไรต่ออะไรก็เล่ามันก็เล่าสืบเนื่องกันมาเราก็ไปฟังนิทานตอนงานพวกนั้นตอนเผาศพตอนเย็นบางคนเผาไม่ไหม้นะพอเผาไม่ไหม้ทำไงถูกพวกคุณเนี่ยเผาไม่ไหม้พอเผาไม่ไหม้ก็เอาเนื้อนำมาเถื่อแล้วก็แจมเหล้ากันกินเนื้อกันเองพวกเมาเป็นคนเขินกินหมดบางทีบางคนมันเผาง่ายๆก็ไม่ไหม้ก็เถื่อกินให้เราก็ดูเองจะบอกมันเป็นเนื้อถูกขุนนะมันจะเผาไม่ไหม้ก็แปลกเหมือนกันมันจะเหลืออยู่ก้อนหนึ่งทีก็เหลือตรงเนื้อกับโคกอะทำไงก็ไม่ไหม้ก็เถื่อกินกันแก้มเหล้ากัน ไอ้คนหนึ่งไปดักไอ้แรงไอ้แรงมันกินควายตาย จะจับไอ้แรงไงเสร็จแล้วก็ธรรมดาไอ้แรงเนี่ยมันจะต้องเวลามันบินขึ้นอย่างนกไม่ได้มันต้องวิ่งก่อนชุกชุกชุกชุกเนี่ยเหมือนเครื่องบินเนี่ยเวลาจะบินได้ต้องวิ่งเต็มที่ก่อนอีแรงเวลาจะบินนะมันก็ต้องโดดชุกชุกชุกส่งตัวลงบินได้บินทีเดียวอย่างนกมันบินไม่ได้ตัวมันหนักมันต้องโดดก่อนอันนี้ไอ้พวกนี้ก็รู้สิว่าอีแรงจะจับมันก็พอควายตายก็เอาไอ เอาใบตาลไปบังกล่าวว่าอีแรงเนี่ยมันจะบินแล้วจะวิ่งแล้วจะชนในใบตาลจะขึ้นไม่ได้จะจับได้ก็วางแผนดักอีแรงก็ไอ้แรงก็เอาใบตาลไปล้อมแล้วก็เอาควายไปวางไว้ตรงนั้น อีแรงก็บินล่อนลงมาก็เข้าไปช่องแล้วมันก็เข้าช่องใบตาลเข้าไปก็ไปกินควายอันนี้ก็ได้ช่องก็เอาเลยวิ่งเข้าไปโหฮึอีแรงก็วิ่งชนใบตาลไปไม่ได้สิก็วิ่งขับจับโอ้ก็เจออีแรงดุเขามันสู้สิคนนี้มันกัดซะไม่มีหน้าตาหมดแรงพอมันเกาะติดมันจิกหน้านี่เละมาเลยมันบินไม่ได้มันปล่อยไว้นี่ไปจับมันดุในอีแรงมันจิกทีเดียวขาดเลยเนื้อเนี่ยก็ขนาดหนังควายมันยังจิกขาดนะจิกตรงไหนขาดตรงนั้นลุมหน้าหมดเลยไปจับไปแรงกัดใช่ไหมเนี่ย
พิการหรือว่ามันกินเนื้อมันตกกับตกจะไปจับไปแดงแดงกัดหน้าตาเวอะหวะหมดมีปัญหาดิฉันมีข้อข้องใจอยากจะถามว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านไม่จุดธูปเทียนได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าทางแพ้อากาศแพ้ควันธูปก็ดีไม่จุดก็ดีแล้วพวกวายเจ้าเผาบ้านคนไปเยอะแล้วพบถึงหน้าตุจีนถึงไฟไหม้วายเจ้าจุดธูปเนี่ยพอรวมกันไหม้ลุกเลยธูปนี่พอรวมไม่กี่ดอกก็ลุกเวลาหน้าวายเจ้าถึงไหม้ตลาดไหม้เลยตัวธูปเนี่ยเป็นเพียงความหมายเป็นเพียงพระไตรลักษณ์เท่านั้นเองธูปเทียนเนี่ยความเป็นจริงไม่ใช้ก็ได้ธูปเทียนดอกไม้เนี่ยความเป็นจริงเราไม่มีสักการะก็ได้คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการเข้าถึงด้วยกายวาจาใจการบูชาพระพุทธเจ้านั่นคือปฏิบัติบูชาดอกไม้ธูปเทียนนี่อมิสบูชาเป็นเพียงที่ระลึกภายนอกเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางภายนอกเพื่อจะเข้าถึงทางด้านจิตใจเพื่อเกิดปีติเกิดความมั่นใจแต่แท้ที่จริงไม่มีก็ไม่เป็นไรบางบ้านเนี่ยโหไปทำบุญบ้านเนี่ยอาตมานั่งหน้าด้วยนะพระนั่งหน้าแล้วโยมก็จุดธูปอีกโอ้โหหายใจก็ไม่สะดวกตาก็แสบตลอดเวลาพอธูปดับโยมจุดต่ออีกกว่าจะเสร็จน้ำตาแสบมาเลยไปบ้านอยู่มันเท่ากับทรมานพระเหมือนกันที่ถึงบ้านบางบ้านเนี่ยเป็นห้องอับๆหน่อยองหน้าเนี่ยรับมากเลยความจริงไม่จำเป็นต้องจุดก็ได้คือของพันนี้ถือว่าเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นเองเป็นอมิตรไม่ใช่ปฏิบัติแท้ปฏิบัติแท้ก็คือการทำจิตทำใจนี่บางคนมันติดน่ะคือเคยทำกันซะต่อมาติดน่ะไม่จุดธูปก็ไม่ได้มันรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไม่จุดเทียนก็ขาดอะไรสักอย่างไม่มีดอกไม้มันขาดอะไรสักอย่างไม่เคยซะแล้วแต่ที่จริงถ้ามันเราถือว่ามีก็ทำไม่มีก็แล้วไปก็ถือว่าไม่ขาดอะไรพอใจของเราดีแล้วตั้งแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกสิ่งพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นนิมิตเครื่องหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นความสุขส่วนหนึ่ง ถ้าเราป่วยเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยถ้าเราแพ้ความทุกข์ความเทียนไม่ต้องใช้เลยใช้ใจนี่ก็ใช้ได้ข้อสองพระคุณแม่กับพระคุณพระพุทธเจ้าในความใครมากกว่ากันเอาคุณแม่นี่ก็มากอย่างหนึ่งคุณแม่เนี่ยมากแม่เนี่ยเปรียบเหมือนแม่เนี่ย แม่นี่เป็นคุณอย่างหนึ่งที่ให้กำเนิดกับเราคือถ้าเราไม่ได้แม่เราก็ไม่สามารถจะพบพุทธเจ้าได้ฉะนั้นคุณแม่เนี่ยใหญ่มากพุทธเจ้าท่านยกย่องฉะนั้นเราจะต้องยกกันคนละฐานะคุณแม่เนี่ยมีประโยชน์ในทางโลกถ้าพูดกันเทียบทางโลกเนี่ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับแม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งกว่าคุณแม่ถ้าเปรียบกันดังธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่เท่ากับคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันทางธรรมแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นดวงตาของโลกที่ไม่ให้โลกมืดหมายถึงว่าเมื่อมีพุทธเจ้าแล้วเราเนี่ยได้อาศัยพุทธเจ้าเราเนี่ยทำให้เราได้รู้ทางเดินไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะมีพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นที่จะชี้ได้ถ้าไม่มีพุทธเจ้าโลกนี้ก็มืดด้วยอวิชชาเพราะไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานไม่มีใครยืนยันแล้วเราก็เกิดมาก็เกิดแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเป็นคนธรรมดา
แต่ที่มีพุทธเจ้าได้เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้แนะแนวชี้ทางให้เราเดินทางไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือเป็นผู้นำทางไม่ให้เราหลงผิดนั่นเองแต่ว่าแม่เราเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดสายเลือดที่เราได้เป็นมาทุกวันนี้ที่จะมาเจอพุทธเจ้าได้ก็อาศัยคุณแม่เราแม่เรานี่เปรียบเหมือนแม่น้ำตอนนี้เราจะไปเทียบกันว่าใครใหญ่กว่ากันแต่ก็ทั้งสองอย่างนี่มีคุณประโยชน์มากไม่ต่างกันเลยพระพุทธแม่เรามีคุณกับโลกมากพระพุทธเจ้าเรามีคุณกับธรรมะอย่างมากที่เป็นผู้นำทางเราเป็นผู้สอนให้เราดับทุกข์ได้ คือแม่เรานี่ให้ชีวิตเราให้ความเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความสุขแต่ว่าพุทธเจ้านี่ให้ดวงตาให้ความฉลาดแก่เราให้เราหมดความหลงคือแก้ความหลงเราได้ไม่ให้เราหลงผิดนิยมต้องการถามว่าใครมากกว่ากันโยมก็คิดอะไรกับใครมากกว่ากันนะแต่ความจริงแกเอามาเปรียบเทียบกันก็คนละคุณพระพุทธเจ้านะประเสริฐเลิศในโลกแล้วถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่คงเราคงไม่ได้อะไรกันแม่เราก็ประเสริฐเลิศในฐานะของเราคือแม่นี่มีคุณสำหรับเราคนเดียวมีคุณกับลูกแต่ไม่มีคุณกับโลกแม่นี่มีคุณเฉพาะตัวเราถ้าเราจะเป็นหนี้บุญคุณก็เป็นหนี้บุญคุณเฉพาะตัวเราแต่พุทธเจ้านี่มีบุญคุณกับโลกมีบุญคุณกับทุกคนคือให้ประโยชน์กับโลกคนทุกคนได้อาศัยพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยอาศัยเฉพาะแม่เราคนเดียว จะพูดกันอาหารก็พระพุทธเจ้าเรานี่ก็เลี้ยงคนทั้งโลกถ้าแม่เราก็เลี้ยงเราเฉพาะลูกเราคนเดียวให้กินให้ใช้เฉพาะลูกเราไม่ให้อดตาย

0: แต่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะยกย่องว่าแม่เราเนี่ยมีพระคุณมากมีพระคุณไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบเท่าเลยท่านอุปมาประมาดังว่าแม่น้ำในมหาสมุทรเนี่ยเอามาเป็นน้ำหมึกจากภูเขาสุเนรุราชเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอามาเป็นปากกาดินสอแล้วก็มันพื้นแผ่นดินโลกเนี่ยเอามาเป็นกระดาษแล้วก็มาจารึกพระคุณแม่เนี่ยเอาภูเขานั้นมาเขียนจนหมดเลยจนหมดดินสอคือภูเขาจนเหี้ยนไปจนหมดน้ำหมึกในมหาสมุทรเนี่ยแม่น้ำในมหาสมุทรเนี่ยจนมาเป็นน้ำหมึกเนี่ยเขียนจนหมดแห้งเลยเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะปรารถนาคุณพ่อคุณแม่ให้จบได้เขียนจารึกอักษรไว้เต็มแผ่นดินเลยเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณพ่อแม่แสดงว่าบุญคุณพ่อแม่นี่ล้นเหลือจริงๆเลยไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้เลยแต่คนไม่คิดนะคนนี้ไม่คิดเลยคนใจแคบไม่คิดเลยดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่เป็นคนไม่ทันสมัยเป็นคนไม่รู้อะไรกลับกลายเป็นดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่กันส่วนมากเลยคนเราแต่ว่าถ้าคนเราได้เรียนธรรมะเราจะรู้ว่าบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมากจริงๆ คนสมัยนี้ตีราคาพ่อแม่นิดเดียวเท่านั้นเองเพียงความไม่พอใจเท่านั้นเองว่าพ่อแม่ไม่ให้ความถูกต้องกับเราก็โกรธทันทีขัดใจเราไม่ให้อะไรเราไม่ตามใจเราจะไม่หมดบุญคุณเลยจะต่อต้านกับพ่อแม่โดยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีตรงกันข้ามหมดข้าเท่ากับบุญคุณพ่อแม่ไม่มีในตัวเราเลยแต่ถ้าคนเราได้รู้บุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่กล้าเถียงไม่กล้าด่าเลยไม่กล้าเรียกร้องอะไรเลยเพียงได้มาเฉพาะกายใจเราก็มากมายเสียแล้วที่จะไปเอาทวงบุญคุณพ่อแม่เด็กสมัยนี้คนสมัยนี้เขาไม่ได้ศึกษาก็เลยตีราคาพ่อแม่นิดเดียวเท่านั้นเองแค่เงินร้อยแค่20บาทนี่หมดบุญคุณแล้วทำให้ลูกกันเดือดร้อนแล้ว สามนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าหรือมีตัวมีตนมีวิญญาณคำว่านิพพานคือเห็นทุกข์คนที่จะไปนิพพานได้คือเห็นทุกข์จึงจะรู้จักคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเห็นทุกข์ของรูปนามเห็นทุกข์ของขันธ์ 5ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในความเกิดในตัวเราแก่ในตัวเราเจ็บในตัวเราตายในตัวเราทุกกายทุกใจเราไม่เห็นทุกข์ในขันธ์ 5มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไม่เข้าใจคำว่านิพพานแต่ถ้าเราปฏิบัติไปพิจารณาขันธ์ 5เป็นทุกข์เนี่ยเราจึงจะรู้จักคำว่านิพพานนิพพานนี่ที่จะรู้ได้ที่จะไปได้ก็ต้องเห็นในขันธ์ 5ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ในใจเราความทุกข์ในร่างกายเรานั่นแหละจึงจะรู้จักคำว่านิพพานทีนี้ถ้าเราไปบอกว่านิพพานไม่มีตัวไม่มีตนหรือนิพพานมีตัวมีตนคนที่ปัญญาไม่ถึงเนี่ยก็จะตีความหมายโดยที่ไม่ปรารถนาไปนิพพานถ้าบอกว่านิพพานเนี่ยนิพพานไม่มีวิมานอยู่มีพุทธเจ้าอยู่เต็มหมดมีความสุขคนก็หลงเพราะว่านิพพานนี้โยมปฏิบัติไปโยมก็หลงเลยโอ้ฉันจะไปอยู่นิพพานเมืองแก้วไปแล้วไม่กลับมีวิมานสวยงามเพราะความอยากอันนั้นเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นไม่ถึงพระนิพพานแสดงว่าจะไปนิพพานก็อยากซะแล้วเกิดความโลภความอยากก็พออยากนั้นก็เกิดทุกข์แล้วเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก็ไม่ตรงนิพพานอีกเพราะมันมีเครื่องล่อคือวิมานตอนนี้ถ้าบอกว่านิพพานคือศูนย์ดับศูนย์หมดไม่มีตัวมีตนโยมก็ไม่ไปอีกแล้วไปทำไมนิพพานศูนย์
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกานางนกุลมาตาคหปตานีผู้มีคุณสมบัติเอตทัคคะเป็นเครื่องประกันความดีเด่นโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องเกียรติคุณของท่านให้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัทเพราะท่านเป็นอุบาสิกาผู้มีความดีเป็นที่หนึ่งในบรรดาอุบาสิกาทั้งหมดด้านมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีอุบาสิกามีเรื่องกล่าวรวมอยู่กับชีวประวัติของนกุลลปิตาคฤหบดีผู้เป็นสามีของนางคือเป็นชีวประวัติที่กล่าวรวมกันไว้คือจะพูดถึงสามีก็จะมีเรื่องของภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือเมื่อจะพูดถึงเรื่องของภรรยาก็มีเรื่องของสามีมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะบุคคลทั้งสองได้เป็นผู้ที่กระทำคุณงามความดีร่วมกันมาเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันว่าทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันเมื่อเกิดชาติหน้าฟ้าใหม่ก็มีโอกาสได้พบกันคือคนทำดีเท่าๆกันนี่ก็มักจะได้ไปพบกันเรื่องของท่านทั้งสองนี้มีชีวประวัติรวมกันอยู่ซึ่งมีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่า

นางนกุลมาตาคหปตานีเป็นภรรยาของนกุลปิตาคฤหบดีผู้อยู่ในเมืองสูงสุมารคีรีในแคว้นภัคคะและนางได้เป็นแม่ของนกุลต่างจึงมีชื่อว่านกุลมาตานี่ความเป็นมาแห่งชื่อของนางที่จะปรากฏขึ้นว่านางนกุลมาตาเนี่ยก็เพราะนางมีลูกชื่อว่านกุลเมื่อคำว่านกุลเนี่ยเอามารวมกับมาตาหรือมารดาเนี่ยก็มีความหมายว่านางผู้เป็นมารดาของนกุลนั่นเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมได้เสด็จไปที่เมืองสุงสุมารคิรีแล้วประทับอยู่ในเพศกลาวันครั้งนั้นนางนกุลมาตาคหปตานีได้ร่วมกับนกุลปิตาคฤหบดีสามีพร้อมด้วยชาวเมืองสุงสุมารคิรีพากันไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏว่าพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งแรกเท่านั้นบุคคลทั้งสองคือนางนกุลมาตาคหปตานีและสามีของนางก็ได้เกิดความทรงจำขึ้นได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนนี่ก็เหมือนกับความทรงจำนั้นผุดขึ้นมาในจิตทำให้คิดได้ให้จำเหตุการณ์ได้นึกเรื่องราวต่างๆได้ถ้าจะเปรียบกับเรื่องในปัจจุบันก็เหมือนกับบุคคลที่เคยรู้จักกันมานานๆอาจจะร่ำเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เยาว์วัยหรือเกิดขึ้นในหมู่บ้านเดียวกันในตอนเด็กๆแต่แล้วก็ต้องจากกันไปเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวบางคนนี่จากกันไปจนกระทั่งแก่เฒ่าชราและบังเอิญได้มีโอกาสมาพบกันครับตอนที่มาพบกันนี่ก็พอจะนึกเรื่องราวย้อนหลังจำได้พอสืบสาวราวเรื่องขึ้นมาก็นึกได้ว่าอ๋อคนนี้เคยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือบางคนก็เคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันลำดับเรื่องราวต่างๆผุดขึ้นมาในใจคิดได้หมดทีเดียวทั้งที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ความทรงจำที่เป็นเบื้องหลังยังมีอยู่ช่วยกระตุ้นเตือนจิตให้คิดขึ้นมาได้สองสามีภรรยาคู่นี้ก็เช่นเดียวกันพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกเท่านั้นความทรงจำก็ผุดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนพอคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนจึงได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทกราบทูลว่าข้าแต่ลูกเอ๋ยพระองค์ทรงทอดทิ้งมารดาบิดาไว้ตลอดกาลนานถึงเพียงนี้แล้วจะเสด็จจากไปที่ไหนพระเจ้าค่ะมีเรื่องเล่าว่านางนกุลมาตาคหปตานีนี้ได้เคยเป็นมารดาของพระทศพลคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมา500ชาติเป็นน้ามา500ชาติเป็นป้ามา500ชาติและเป็นอามา500ชาติส่วนท่านนกุลปิตาคฤหบดีก็ได้เคยเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าและได้เป็นอยู่ในฐานะอื่นอีกเหมือนกับนางนกุลมาตาคหปตานีเช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้บุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรักอันสืบต่อเนื่องมาแล้วตลอดกาลนานเป็นเวลาที่ยาวไกลทีเดียวกันพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดความรู้สึกสนิทสนมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของเราจึงกราบทูลขึ้นอย่างนี้แล้วท่านทั้งสองไม่อาจดำรงสติไว้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงขับไล่บุคคลทั้งสองให้หลีกไปตลอดเวลาที่จิตของบุคคลทั้งสองยังไม่รู้สึกคือเหมือนกับคนที่ขาดความรู้สึกสำนึกตัวว่าในตอนนี้ตนมาอยู่ในฐานะอะไรซึ่งแท้ที่จริงไม่ได้มีสภาพเป็นพ่อเป็นแม่
หรือเป็นญาติอะไรเลยแต่จิตสำนึกที่เคยนึกถึงอดีตการมาได้ผุดขึ้นในจิตใจนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงปล่อยให้บุคคลทั้งสองนั้นกล่าววาจาอย่างนั้นกระทำกิริยาอาการต่างๆเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลที่เราเห็นว่าเขาแสดงออกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอะไรทำนองนั้นคือจิตใจก็จะแสดงความรักความปรารถนาดีขึ้นมาทันทีและต่อเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยของบุคคลทั้งสองผู้ได้สติมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเป็นผู้วางใจเป็นกลางได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรดในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจบบุคคลทั้งสองได้บรรลุพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นนับตั้งแต่บุคคลทั้งสองได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ตั้งอาสนะในบ้านของตนไว้500ที่สำหรับเป็นที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์500รูปที่มาประจำทุกวันก็เป็นอันว่านางนกุลมาตาคหปตานีนี่พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจิตใจก็รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นสอนแล้วศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสนั้นก็เป็นอจละศรัทธาคือไม่หวั่นไหวไม่มีใครจะมาพูดให้เลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือให้เลิกนับถือพระพุทธศาสนาได้ใจมั่นคงเหมือนหลักที่ปักลึกลงไปในแผ่นดินซึ่งไม่มีใครจะถอนขึ้นมาได้แล้วเมื่อนางมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างมั่นคงดังนั้นนางจึงได้ตั้งอาสนะไว้ในบ้านของตนเนี่ยเพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่มาที่บ้านของตนประจำทุกวันวันละ500รูปท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าความโกลาหลหรือการถวายทานจะยุ่งยากลำบากแค่ไหนแต่บุคคลผู้มีศรัทธาท่านจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากลำบากเลยส่วนคนที่ไม่มีศรัทธานี่จะว่าเป็นร้อยเลยรูปสองรูปยังไม่ค่อยอยากจะกระทำได้คือดูเป็นเรื่องยากลำบากมากทีเดียวมีเรื่องของนางนกุลมาตาคหปตานีแสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการกล่าวแนะนำสามีไม่ให้มีความอะไรคือมีความห่วงใยแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับรองคุณความดีของนางคหปตานีซึ่งมีข้อความปรากฏอยู่ในพระบาลีนกุลสูตรว่าด้วยคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีแห่งสารานิยาธิวะคัมภีร์อังคุตตรนิกายฉักกนิบาตความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพศกลามิคทายวันคำว่าเพศกลามิคทายวันนี้ก็หมายถึงป่าเป็นที่อาศัยอยู่ของนางยักษ์ชื่อเพศกลาสำหรับเป็นสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะในครั้งนั้นนกุลปิตาคฤหบดีป่วยเป็นไข้มีอาการหนักมากอย่างโบราณที่เรียกว่าเจ็บปางตายคือมีอาการหนักยากแก่การที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ง่ายฝ่ายนางนกุลมาตาคหปตานีจึงบอกนกุลปิตาคฤหบดีสามีว่าท่านคฤหบดีขอท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายโดยมีความห่วงใยย่อมเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีจะสามารถเลี้ยงเด็กๆและดูแลบ้านเรือนได้หรือท่านไม่ควร
เห็นอย่างนี้เพราะดิฉันฉลาดในการปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันสามารถดูแลบ้านเรือนได้เพราะฉะนั้นขอท่านคฤหบดีอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีจะต้องได้ชายอื่นมาเป็นสามีใหม่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ด้วยเหตุที่ทั้งท่านและดิฉันย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าได้อยู่ร่วมกันมาอย่างเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีตลอดเวลา16ปีเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีคงจะไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์แม้ข้อนั้นขอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งและต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงเลยไม่ต้องมาห่วงใยในเรื่องนี้เพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์แม้ข้อนี้ท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวย่อมรักษาศีลให้บริบูรณ์มีประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีความสงสัยและเครือบแคลงขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพศคลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะแล้วจงกราบทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่านางนกุลมาตาคหปตานีจะเป็นผู้ไม่มีความสงบใจแม้ข้อนั้นขอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวผู้ที่ได้ความสงบใจมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีความสงสัยและเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพศกลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะแล้วกราบทูลถามถึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่านางนกุลมาตาคหปตานียังไม่ถึงซึ่งความหยั่งลงคำว่าความหยั่งลงในที่นี้ก็หมายถึงซึ่งความเข้าไปตามลำดับยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจก็หมายถึงคือถึงความแน่นอนยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าคำว่าความแก้วกล้าในที่นี้ก็หมายถึงสมนัสญาณคือความรู้สึกมีความดีใจนี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังไม่ถึงความแก้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ก็คือยังไม่ได้สมนัสญาณยังไม่หมดความเชื่อถือต่อผู้อื่นในเรื่องพระศาสนาของพระบรมศาสดาแม้ข้อนั้นขอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้
เพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นกระหันนุ่งขาวห่มขาว

ได้ถึงซึ่งความหยั่งลงได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจซึ่งความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าในพระพิธรรมวินัยนี้ไม่ต้องมีความเชื่อถือต่อผู้อื่นในเรื่องพระศาสนาของพระบรมศาสดามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีความสงสัยและความเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพศกลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะและจงกราบทูลถามถึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนเมื่อนกุลปิตาคฤหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนกุลมาตาขหปตานีภรรยาแล้วความเจ็บไข้นั้นก็สงบระงับไปโดยเร็วพลันและนกุลปิตาคฤหบดีได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีอาการหนักนั้นครั้นนกุลปิตาคฤหบดีหายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานได้ถือไม้เท้ายันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับนกุลปิตาคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านได้ลาภอันดีที่นางนกุลมาตาขหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ท่านมุ่งหวังประโยชน์เพื่อท่านกล่าวตักเตือนสั่งสอนท่านดูก่อนคฤหบดีพวกสาวิกาของตถาคตที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายได้รับความสงบใจได้ถึงซึ่งการหยั่งลงได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจได้หมดสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ไม่ต้องเชื่อถือผู้อื่นในเรื่องพระศาสนาไม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นางนกุลมาตาขหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นดูก่อนคฤหบดีท่านได้ลาภอันดีแล้วที่นางนกุลมาตาขหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งหวังประโยชน์เพื่อท่านกล่าวตักเตือนสั่งสอนท่านคำกล่าวตักเตือนของนางนกุลมาตาขหปตานีนี้มีคำอธิบายความหมายอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่านางนกุลมาตาขหปตานีได้พยายามรักษานกุลปิตาคฤหบดีสามีแล้วแต่ไม่สามารถทำให้ความเจ็บไข้สงบระงับลงได้คือเที่ยวหาหมอหายามาช่วยรักษาไข้เพื่อที่จะให้หายไปด้วยความรักในสามีก็พยายามกระทำทุกอย่างแต่ว่าไข้ไม่หายนางจึงนั่งลงในที่ใกล้สามีนอนป่วยอยู่นางหวังจะระงับความเจ็บไข้ที่สามีเป็นอยู่ด้วยสัจกิริยาคือการตั้งความสัตย์ต่อหน้าสามีโดยปรารภคุณความดีของตนอย่างองอาจด้วยองค์สามประการทั้งกับได้กล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าเป็นพยานแล้วได้กระทำสัจกิริยาโดยอ้างถึงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของตนว่าด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ความเจ็บไข้ในสรีระกายของท่านคฤหบดีจงหายไปและเกิดความสุขสบายขึ้นเถิดในที่สุดนกุลปิตาคฤหบดีก็หายจากความเจ็บไข้ที่มีอาการหนักนั้นก็เป็นอันว่าสัจกิริยาที่นางนกุลมาตาขหปตานีได้ตั้งเพื่อจะอธิษฐานใจเนี่ยเป็นโอสถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของสามีเพราะรักษาด้วยยาไม่หายนี่ก็ใช้ธรรมโอสถใช้การกระทำจิตใจให้ดี
แล้วก็เอามาเป็นเครื่องประกอบในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของสามีและผลที่สุดสามีของนางก็หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านผู้ฟังชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานียังไม่จบแต่เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วในเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็ได้นำเอาการตั้งสัจจกริยาของนางนกุลมาตาคหปตานีมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความเป็นไปว่าที่นางต้องใช้สัจจกริยามาช่วยก็เพราะว่าสามีของนางป่วยนางก็พยายามหาหมอหายามารักษาแล้วแต่สามีของนางก็ไม่หายดูสมมติหนึ่งว่าจะมีอาการทรุดลงไปหนักมากลงไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการที่จะดีขึ้นเลยยาไม่สามารถจะช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้หรือหมอที่หามาก็ไม่สามารถจะมองเห็นสมุดฐานของโรคและวางยาให้ตรงกับโรคนั้นได้นางพิจารณาเห็นว่าอาการนั้นหนักมากแล้วก็อยากจะปลอบใจให้สามีเนี่ยได้คิดในทางที่ดีตัดใจในการจะจากกันไปคือคนเราเวลาจะจากกันนี่ที่มีความรักอยู่ก็มักจะมีความห่วงใยมีความอะไรในกันและกันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นนางนกุลมาตากหปตานีนี่จึงอยากจะให้สามีของนางเนี่ยไม่ต้องมามีความห่วงใยเมื่อจะตายก็ตายให้สบายใจตัดอะไรในเรื่องของความรักให้หมดไปหรือความห่วงใยต่างๆที่จะพึงมีนี่ก็ตัดให้หมดไปและด้วยอำนาจที่นางใช้สัจจกริยามาเป็นเครื่องประกอบการรักษาสามีก็ทำให้สามีของนางหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่หนักเอาการนั้นได้นั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในวันที่แล้วในวันนี้จะได้นำเรื่องในตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมีพระพุทธโอวาทอันเป็นข้อธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาโปรดนางนกุลมาตาคหปตานีซึ่งมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีนกุลสูตรอันว่าด้วยคุณธรรมของมาตุคามแห่งอุโปสถวัคคัมภีร์อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตซึ่งกล่าวถึงผู้จะได้เป็นสหายของเทวดาความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเพศกลามิกทายวันแขวงเมืองสมสุมารคีรีแคว้นภักขะชนบทครั้งนั้นนางนกุลมาตากหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่โคนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนนางนกุลมาตามาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เพื่อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายผู้เป็นสามีแล้วอันว่าหญิงผู้นั้นหนึ่งเธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักสองชนเหล่าใดผู้เป็นที่เคารพของสามีได้แก่มารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอจงสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยปูอาสนะและต้อนรับด้วยน้ำ 3. การงานใดในบ้านของสามีคือเป็นงานของสามีได้แก่การทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นใช้ปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นโดยสามารถจัดทำให้ได้
4ย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดหนักลง5ย่อมแบ่งปันของกินและของใช้ให้แก่เขาตามสมควร6สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองต้องรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศ7เป็นอุบาสิกาพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นงดเว้นจากการประพฤติผิดต่อลูกและผัวผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท8เป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากหนทินได้แก่ความตรณีอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือที่ล้างแล้วเพื่อเตรียมให้ทานยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานดูก่อนนางนกุลมาตามาตุคามประกอบด้วยธรรมะ8ประการนี้เมื่อตายไปย่อมได้เข้าไปเป็นสหายของเทวดาเรามนาปกายิกาคำว่าเทวดาเรามนาปกายิกานี่ก็หมายถึงความมีกายเป็นที่ชอบใจสุภาพสตรีผู้มีความรอบรู้ย่อมไม่ดูหมิ่นสามีเป็นผู้หมั่นเพียรขนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ทำให้สามีขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่ควรเคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติตนเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมได้เข้าเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาคือเทวดาที่มีกายเป็นที่ชอบใจนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเทศนาธรรมะโปรดนางนกุลมาตาคหปตานีให้ได้เข้าใจถึงความเป็นไปในการที่จะอยู่ในบ้านของสามีหรือในวิธีการที่จะปฏิบัติสามีนกุลปิตาคฤหบดีและนางนกุลมาตาคหปตานีได้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงความปรารถนาที่จะให้ได้พบกันในชาตินี้และชาติหน้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหลักธรรมะที่จะทำให้สามีและภรรยาได้พบกันดังมีข้อความกล่าวไว้ในพระบาลีสมชีวสูตรคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตและในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีความว่าครั้นการล่วงมาจนบุคคลทั้งสองมีความแก่ชรามากแล้วคืออยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรทำนองนั้นอยู่กันมาจนอายุมากแล้วจนเฒ่าชราแก่ชราพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาสู่แคว้นภักขะอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่บุคคลทั้งสองนั้นแก่เฒ่าแล้วเมื่อบุคคลทั้งสองได้ฟังข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์คำว่าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์หรือด้วยการกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้นก็หมายถึงการกราบด้วยตั้งอวัยวะทั้ง5คือมีหน้าผาก1ฝ่ามือทั้ง2และเข่าทั้ง2เนี่ยจดลงกับพื้นและได้กราบทูลนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่ที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นและเมื่อ

ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงกราบถวายบังคมลากลับไปในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จถึงบ้านของบุคคลทั้งสองแล้วบุคคลทั้งสองได้ช่วยกันอังคาดคือถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขด้วยโภชนาหารทั้งหลายอันมีรสเลิศต่างๆแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกระทำภารกิจคือทรงฉันเสร็จแล้วและได้นั่งลงในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งนกูลปิตาครหบดีได้กราบทูลขึ้นก่อนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่พวกญาติได้นำนางนกูลมาตาคหปตานีผู้กำลังสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังหนุ่มอยู่นั่นเทียวจนกระทั่งบัดนี้ข้าพระองค์ไม่เคยรู้สึกว่านางนกูลมาตาคหปตานีประพฤตินอกใจข้าพระองค์แม้เพียงด้วยใจคิดเลยฉะนั้นการประพฤติล่วงทางกายจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ทั้งสองมีความปรารถนาเพื่อพบเห็นกันและกันในชาตินี้และปรารถนาเพื่อพบกันอีกในชาติหน้าด้วยพระเจ้าค่ะฝ่ายนางนกุลมาตากหปตานีก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญนับแต่หม่อมฉันกำลังอยู่ในวัยสาวได้ถูกพวกญาตินำมาแล้วเพื่อให้เป็นภรรยาของนกูลปิตาครหบดีผู้กำลังยังหนุ่มแน่นอยู่ทีเดียวหม่อมฉันไม่ได้มีความรู้สึกว่านกูลปิตาครหบดีประพฤตินอกใจแม้เพียงด้วยใจคิดเลยฉะนั้นการที่จะประพฤติล่วงเกินคือประพฤตินอกใจทางกายจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันทั้งสองขอปรารถนาเพื่อพบเห็นซึ่งกันและกันทั้งในชาตินี้และขอปรารถนาเพื่อให้ได้พบกันอีกในชาติหน้าด้วยพระเจ้าค่ะนี่ก็นับว่าเป็นถ้อยคำที่แสดงความจริงใจระหว่างสามีภรรยาที่เคยประพฤติด้วยจิตใจที่ซื่อตรงต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบุคคลที่ประพฤติซื่อสัตย์ต่อกันด้วยความจริงใจก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากแล้วนี้ท่านกล่าวถึงว่าไม่ใช่เฉพาะแต่การที่จะแสดงออกทางกายเท่านั้นแม้แต่ทางจิตใจก็ไม่เคยคิดล่วงเลยหรือว่าคิดที่จะนอกใจกันเลยนับว่าเป็นสามีภรรยาที่หายากมากเมื่อบุคคลทั้งสองได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีและคหปตานีถ้าภรรยาและสามีมุ่งหวังที่จะพบกันทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในชาติหน้าอีกบุคคลทั้งสองต้องเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองคนนั้นย่อมได้พบกันทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในชาติหน้าอีกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าอุโพสัทธาวทันยูจักสัญญาตาธรรมะชีวิโนเป็นต้นแปลความว่าภรรยาและสามีทั้งสองคนเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ยินดีในการให้ทานเป็นผู้สำรวมเป็นผู้หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกภรรยาและสามีทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้มีศีลและความประพฤติเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์คืออารมณ์อันน่าใคร่ย่อมไปเพลิดเพลินบันเทิง

จะอยู่ในเทวโลกนี่ก็เป็นพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้ให้เห็นถึงการที่สามีภรรยาปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปอีกนั้นรวมความแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยเท่ากันเสมอกันแล้วก็ต้องรักษาศีลให้เป็นคนมีศีลเท่ากันเสมอกันต้องมีจาคะคือการเสียสละเท่ากันและมีปัญญาคือความรู้ผิดชอบชั่วดีเท่ากันด้วยถ้าสิ่งทั้ง4ประการนี้เท่ากันแล้วบุคคลทั้งสองนั้นปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอีกในชาติต่อไปไม่ยากเลย

ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอีกในชาติต่อไปไม่ยากเลยที่เรียกกันว่าเนื้อคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันสิ่งที่จะไม่แคล้วกันนั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมะทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องเชื่อมโยงกันไว้แต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งขาดไปเสียเช่นสามีมีศีลอย่างเคร่งครัดแต่ภรรยาไม่รักษาศีลเลยนี่ก็อาจจะไม่ได้พบกันหรือภรรยาเป็นคนที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเข้าวัดปฏิบัติธรรมะได้ดีแต่สามีกลับไปเข้าโรงเหล้าเมายาไม่มีศีลเลยไม่ปฏิบัติในธรรมเลยอะไรอย่างนี้เห็นจะพบกันยากอันหนึ่งโบราณอาจารย์ผู้รู้อรรถธรรมได้อธิบายขยายความพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วนี้ไว้ว่าคำว่ามีศรัทธาเสมอกันได้แก่เป็นผู้มีความเชื่อถือเหมือนกันเช่นเชื่อบาปบุญคุณโทษเหมือนกันเชื่อพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันคำว่ามีศีลเสมอกันได้แก่มีการรักษาศีลคือสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติทั้งภรรยาและสามีคำว่ามีการบริจาคเสมอกันได้แก่ชอบการให้ทานเหมือนกันคือเมื่อผัวให้ก็เมียก็ยินดีด้วยหรือเมื่อเวลาเมียให้ผัวก็แสดงความยินดีด้วยคำว่ามีปัญญาเสมอกันได้แก่รู้จักบาปบุญคุณโทษเหมือนกันคือรู้จักละบาปและสิ่งที่มีโทษทั้งรู้จักบำเพ็ญบุญและกระทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งสองฝ่ายการที่จะกระทำได้ครบทั้งสี่ประการเช่นนี้ทั้งฝ่ายภรรยาและสามีย่อมเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากถ้าหากกระทำได้ย่อมได้ผลดีและได้รับผลตามที่ภรรยาและสามีมีความปรารถนาพบกันอีกทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าเกียรติคุณอันยอดเยี่ยมของนางนกุลมาตาคหปตานีโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเชตวันมหาวิหารทรงแต่งตั้งนางให้เป็นหนึ่งในบรรดาอุบาสิกาทั้งหมดตามที่มีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนกุลมาตากหปตานีเป็นเอตทัคคะคือผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นอุบาสิกาของตถาคตฝ่ายมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าอันหนึ่งการที่นางนกุลมาตากหปตานีได้รับตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นผู้เลิศนี้นอกจากคุณความดีที่มีอยู่ในปัจจุบันชาติของนางคหปตานีแล้วก็จำต้องมีคุณความดีที่นางได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตชาติและตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งฐานันดรศักดิ์นั้นด้วยแต่การกระทำความดีของนางคงกระทำร่วมกับนโกลปิตาครหบดีสามีดังมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าในครั้งพุทธกาลของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนับย้อนหลังกลับไปจากพัทรกัปนี้ถึงกัปนั้นได้100,000กัปนางนกุลมาตากหปตานีได้เคยเกิดขึ้นในตระกูลหนึ่งในเมืองหงสวดีวันหนึ่งนางได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตั้งอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งฝ่ายมีความคุ้นเคยก็เกิดความพอใจในตำแหน่งนั้นจึงกระทำอธิการกุศลแล้วปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งฐานันดรศักดิ์นั้นในอนาคตการการปรารถนานี้ได้กระทำในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าและนางได้กระทำบุญกุศลอื่นๆสืบต่อมาจนตลอดชีวิตครั้นนางสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วก็ได้บังเกิดเป็นเทพเทวดาบ้างและเป็นมนุษย์บ้างเป็นเวลานานตลอด100,000กัปแล้วนางได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเป็นภรรยาของนกุลปิตาครหบดี

้งนางได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันในการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วได้ฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้านางนกุลมาตากหปตานีผู้ได้เป็นพระอริยอุบาสิกาที่มีตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าจบชีวประวัติของนกุลมาตากหปตานีอุบาสิกาเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ถึงหลักธรรมะ4ประการอันเป็นหลักที่จะทำให้บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยปรารถนาจะพบกันจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักการนั้นคิดว่าบุคคลที่มีความรักใคร่พอใจในกันและกันที่ไม่ได้มีความระหองระแหงคือประพฤติดีเป็นที่รักใคร่ของกันและกันเสมอต้นเสมอปลายก็คงจะมีความมุ่งมั่นหมายให้พบกันใหม่ในชาติหน้าถ้าท่านต้องการจะเป็นเช่นนั้นก็ต้องยึดหลักธรรมะทั้ง4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลทั้งสองคือนกุลมาตาคหปตานีและนกุลปิตาคฤหบดีผู้เป็นสามีให้ได้เข้าใจความเป็นไปในหลักธรรมะ4ประการนั้นคือมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะคือความเสียสละเสมอกันและมีปัญญาคือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เท่ากันถ้าบุคคลกระทำได้เสมอกันอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพบกันใหม่ในชาติหน้าได้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้เพื่อพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าอย่างใดกำหนดรู้อย่างนั้นหายใจออกอย่างไรกำหนดรู้อย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะเราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดช่วงสงกรานต์ที่เราถือเป็นประเพณีของชาวไทยก็เรียกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะอะไรเพราะสมัยก่อนยังไม่มีเดือนสากลก็เอาวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ลูกหลานได้พบปะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าก็ถือเอา
2: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็เราให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกอารมณ์หายใจเข้าเรานึกพูดอารมณ์หายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพูดโทพูดโทพูดโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธมีจิตศรัทธาน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นโดยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลทุกคนอยากได้ ทุกคนต้องการเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความเจริญเมื่อเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องสร้างบุญการให้ทานรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติเมื่อทำให้เกิดบุญเกิดความสุขมีความสุขกายสบายใจเกิดขึ้นถ้าการที่เราได้มาสร้างบุญกุศลบุญเป็นของดีเป็นของประเสริฐเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะต้องพึ่งพาบุญอาศัยบุญที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยบุญเก่าที่เราสร้างมาเราเคยให้ทานเราจึงไม่เป็นคนยากคนจนคนแค้นเราเคยรักษาศีลเราเกิดมารูปร่างหน้าตาครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมสร้างสติสร้างปัญญาของเราทำให้เราเป็นคนมีสติไม่ขาดสติไม่เสียสตินี่มาจากบุญที่เราสร้างทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่สร้างต่อไม่ทำต่อเราจะบุญที่ไหนไปเราต้องไปเกิดใหม่เราก็เป็นคนไม่มีบุญมาไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดถ้าบุญพามาเกิดฉะนั้นบุญนี้จึงเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่เราจะต้องสะสมจะต้องสร้างให้กับตัวเองใครสร้างให้เราไม่ได้ใครทำให้เราไม่ได้อุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำกับจะบอกให้คนอื่นทานแทนเราหรือเราทานแทนคนอื่นที่เขากำลังหิวที่เรากำลังหิวมันเป็นไปไม่ได้เราหิวเราต้องหาทานหาอาหารการกินเข้ามาลงมือทานลงมือเคี้ยวลงมือกลืนมันจึงจะสมบูรณ์จึงจะสำเร็จความหิวมันก็เบาบางไปลดน้อยไปบุญก็เช่นเดียวกันเราต้องการบุญแต่เราไม่ทำทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแล้วเราจะเป็นคนมีบุญได้อย่างไรเราจะบุญที่ไหนไปสวรรค์ทุกคนตายแล้วก็อยากไปสวรรค์ก็บอกสวรรค์มีความสุขกว่ามนุษย์มีกายทิพย์วิมานทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องทำอะไรแค่นึกก็สำเร็จมาจากบุญที่เราสร้างจากมนุษย์นี่แหละมีทานมีศีลมีภาวนาสะสมไว้ให้ว่าตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ก็ได้บุญที่ตัวเองสร้างเป็นของทิพย์ทั้งหมดไปคอยเราอยู่อำนวยความสะดวกมีวิมานทิพย์เราเคยสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารเราเคยสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากกลายเป็นวิมานเราเคยบริจาคเคยให้เคยเสียสละเคยแบ่งปันกับคนยากไร้หรือให้แก่ถวายแก่ผู้มีศีลมีธรรมมีอนิสงส์เป็นก็เรียกว่าเป็นทิพยสมบัติสมบัติของคนมีบุญทำบุญเอาไว้ได้สมบัตินั้นมาคนไม่ทำก็ไม่ได้ปรารถนาก็ไม่ได้ต้องการก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ลงมือสร้างเขาให้ทานเราก็เฉยเขาถวายทานเราก็เฉยก็สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณูปโภคเก็บบุคคลทั่วไปเราก็ไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยเกื้อกูลเราก็เลยไม่มีโภคทรัพย์ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดมาก็กลายเป็นคนอาภัพอับจน ศีลเราก็ไม่รักษาเราละเมิดศีลอยู่เรื่อยชีวิตของเราก็ไม่สามารถได้มนุษย์สมบัติได้แต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้แต่ที่อยู่ของผู้มีทุกข์ของคนทำบาปทำอกุศลเอาไว้พระบุญกุศลไม่สนใจที่จะสร้างที่จะทำวันหยุดวันว่างวันที่ตัวเองพอมีเวลาก็ไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นรูปร่างหน้าตากิริยกิเลสบางคนเกิดมาไม่สมประกอบขาดตกบกพร่องหลายอย่างมาจากการทุศีลละเมิดศีลผลบาปผลอกุศลที่ตัวเองสร้างเอาไว้มันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์เกิดมาแล้วยังมีความทุกข์อีกจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่สมบูรณ์ทานศีลตัวเองไม่ได้ทำให้สมบูรณ์แค่ศีล5ศีลของคารวะเราก็ยังรักษาไม่ได้ยังประพฤติปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียดายชีวิตของเราเกิดมาทั้งทีมีบุญมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลเราได้มาสร้างต่อแม้แต่เทวดาเองยังอิจฉามนุษย์เลยเขาอยู่บนโน้นเขาไม่สามารถจะสร้างบุญเหมือนเราได้ให้ทานแบบเราก็ไม่ได้รักษาศีลแบบเราก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแบบเราก็ไม่ได้

ท่านจะมีพระขึ้นไปโปรดประเทศนาให้ฟังโอกาสน้อยแต่เรานี่มีโอกาสทุกวันไม่ใช่พอวันหยุดวันธรรมดาก็มีโอกาสถ้าคนสามารถสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองทำได้ทุกวันทานให้ได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาสวดมนต์คำเช้าทำได้ทุกขณะแต่เราไม่สร้างไม่ทำปล่อยให้วันเวลามันกลืนกินชีวิตของเราไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับจนไม่เหลือวันไม่เหลือไวให้ทักให้สร้างบุญคุณงามความดีนึกได้หมดวันซะแล้วหมดไวซะแล้วบางคนไปนึกได้ตอนจะหมดลมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วหมดโอกาสตอนมีโอกาสอยู่ทำมองไม่เห็นผ่านไปผ่านมาเห็นวัดก็ทำเฉยเขาเดินไปวัดกันก็ไม่เคยยกมืออนุโมทนาเขาไปทำบุญแค่เรายกมือเราก็ได้บุญส่วนหนึ่งละอนุโมทนาบุญกับเขาเราไม่มีเวลาได้ไปคนอื่นเขาได้ไปเรายังมีภาระแล้วคนอื่นเขาวางภาระได้เขามีโอกาสไปวัดเราเห็นเขาทำความดีเราก็ยกมือสาธุกับเขาอนุโมทนาเราก็พยายามปรารถนาจะทำให้ได้สละหาเวลาว่างให้แก่ตัวเองบ้างเพราะอย่างอื่นเราไม่สามารถเอาไปได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาเราต้องทิ้งหมดไม่มีใครเอาไปได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่มีใครสามารถไปแทนกันได้ทำแทนกันได้ของใครของมันเรามัวเพิกเฉยอยู่มัวไม่สนใจในการทำความดีพอตายแล้วอยากจะไปสวรรค์สวรรค์มันสบายมันเป็นทิพย์สมบัติสมบัติเป็นทิพย์หมดร่างกายก็เป็นทิพย์แต่เราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมันจะไปยังไงอะไปไม่ถูกไปไม่ได้มันคนไม่มีปัจจัยไม่มีหนังสือเดินทางเดินทางไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านเราอยากจะไปสวรรค์แต่ทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราก็ไปไม่ได้ชีวิตของเราก็ต้องพยายามควนขวายสร้างธรรมด้วยตัวเองอย่าไปรอให้ใครทำให้เรามันไม่มีทางโอกาสยากที่จะไปถึงฉะนั้นเราต้องทำของเราไว้สะสมไว้บุญกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็อาศัยบุญโลกหน้าก็ต้องไปด้วยบุญถึงจะไปมีความสุขก็เรียกว่าสุคติเป็นอันหวังได้เราไม่สร้างทุกขติให้เกิดขึ้นไม่สร้างบาปสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในวาจาในใจของเราเราหันมาสร้างบุญกุศลพระพุทธองค์สอนให้เราละบาปบาปเป็นเหตุของทุกข์เป็นที่อยู่ของทุกข์เราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ทำหันมาสร้างบุญกุศลเป็นเหตุของความสุขทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญถ้าต้นมันดีแล้วเดี๋ยวมันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมในไม่ช้าผลของบุญก็คือความสุขความเจริญอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนี่เป็นผลของบุญที่เราสร้างเป็นผลบุญที่เราทำนั่นชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาบุญหรือเอาบาป

ถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องเสียท่ากับกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่มันจ้องอยู่ตลอดมันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาเห็นรูปก็เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงหูได้ยินเสียงก็เกิดความโลภความโกรธความหลงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนก่อนแข็งใจก็เกิดความโลภความโกรธความหลงมันมาทุกด้านแต่มันมา24ชั่วโมงตื่นมันก็มาหลับมันก็มาเราไม่สามารถสกัดกันได้ถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีบุญกุศลเพียงพอที่จะต่อต้านบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นการคนเราทุกวันนี้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยและบางคนก็ไม่เคยคิดจะเอาชนะมันปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าปล่อยไปตามกรรมไม่เคยคิดที่จะแก้กรรมให้แก่ตัวเองกรรมนี่แก้ได้แต่ต้องแก้ด้วยตัวเองให้ใครแก้ให้เราไม่ได้กรรมเราทำเราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมดีและกรรมชั่วเราเป็นผู้สร้างดังนั้นกรรมนี้ใครแก้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเองเราเป็นผู้ก่อเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมันเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดไม่มีกรรมไม่เกิดเราสร้างกรรมของเราไว้เราจึงเกิดมาใช้กรรมนี้เกิดมาสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าก็ต้องใช้เราสร้างมาแล้วหลีกไม่ได้หนีไม่ได้บางคนต้องมาเจอกันมาใช้กรรมกันบางคนก็สร้างกรรมดีร่วมกันมาเป็นบุญเป็นกุศลก็พากันมาถือศีลฟังธรรมให้ทานเข้าวัดประพฤติปฏิบัตินี่ก็เราสร้างใช้กรรมเก่ากรรมเก่าสร้างมาดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าสร้างมาไม่ดีก็มาใช้บางคนก็มาฆ่ากันมาทำร้ายกันมาเบียดเบียนกันผูกเวรผูกกรรมอาฆาตพยาบาทก็สร้างมาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราแต่เราไม่ยอมรับกรรมของตัวเองชอบโทษคนนู้นทำให้เราคนนี้สร้างให้เราโน่นมาคนไปโทษฟ้าโทษดินโทษพระอินทร์พระพรหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันโทษตัวเองเราทำของเราไว้เราสร้างของเราไว้เนี่ยเหมือนทุกวันนี้มั้ยขณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็สร้างกรรมดีกันเราเคยสร้างร่วมกันมาเราอยู่ที่ไหนๆก็มาเจอกันมาทำบุญด้วยกันเราไม่รู้จักมักกี่กันแต่ที่จริงเรารู้จักกันมาก่อนเกิดชาติใหม่มันจำไม่ได้สัญญามันไม่เที่ยงความจำมันจำไม่ได้แต่ทุกคนเคยสร้างร่วมกันมาเคยเจอกันมาเคยเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติมาเจอกันมาอยู่ร่วมกันมาสร้างกรรมต่อสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าก็เคยสร้างร่วมกันก็ใช้กันไปกรรมใหม่ก็สร้างเพิ่มวันนี้ถ้าเรามาสร้างกรรมใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลมาให้ทานมารักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่กรรมใหม่ที่เราสร้างถ้าเราขยันทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆมันก็เป็นเหตุแห่งความสุขเหตุของบุญบุญนำมาสร้างความสุขทำบ่อยๆบุญมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นทำทุกวันบุญก็เพิ่มขึ้นทุกวันทำทุกเวลาบุญมันก็เพิ่มทุกเวลาขึ้นอยู่ว่าเราจะทำไหมมีศรัทธามีปัญญาเข้าถึงทำไหมเห็นทานเห็นศีลเห็นภาวนาเป็นของดีของวิเศษไหม
ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเราก็ไม่เห็นไม่เห็นผลของทานไม่เห็นผลของศีลไม่เห็นผลของการภาวนาเมื่อไม่เห็นก็ไม่เกิดศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำไม่เชื่อบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีพอไม่เชื่อก็ไม่ทำคนไหนมีศรัทธามีความเชื่อลงมือทำก็เห็นผลพอเห็นผลศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นว่าผลที่เราก่อผลที่เราทำมันมีจริงมันประสบพบกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครว่าบุญมีไหมบาปมีไหมนรกสวรรค์นิพพานมีไหมความสงสัยวิจิกิจฉามันหายไปมันเห็นอยู่เราให้ทานใจเราสบายใจเราเบาความเบาความสบายเนี่ยเป็นผลของบุญที่เราสร้างเราให้ทานนะใจสบายใจของเราเบาเรารักษาศีลแล้วใจสบายกายสบายเราเห็นบุญเลยว่าบุญนี่ทำให้เกิดความสุขทำแล้วความสุขมันเกิดความเบาความสบายมันปรากฏยิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิใจนี้ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายอยู่กับพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลมีพระอยู่ในใจของเราใจของเราก็สบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายมันเห็นผลปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบุญมันเกิดนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องลงมือปฏิบัติลงมือสร้างลงมือทำด้วยตัวเองเห็นเองรู้เองแล้วเราไม่ต้องไปถามใครที่เราสงสัยว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมก็หมดไปหายไปเพราะมันแจ้งที่ใจเราพระพุทธไปอยู่ในใจเราแล้วพระธรรมไปอยู่ในใจแล้วพระอริยสงฆ์ไปอยู่ในใจเราแล้วเราเห็นแล้วว่ามีจริงมันเกิดขึ้นที่ใจนี่เองไม่ต้องไปถามใครที่เรายังสงสัยเพราะมันยังไม่เกิดมันยังเข้าไม่ถึงสติปัญญาศรัทธาของเรามันยังน้อยไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทำบุญทานก็ให้บ้างไม่ให้บ้างหรือนานๆให้ครั้งหนึ่งเทศกาลถึงจะมีเวลามาทำบุญทำทานปกติไม่เคยทำทั้งที่ทานนี้ให้ได้ทุกวันศีลเนี่ยรักษาได้ทุกวันภาวนาทำได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพูดลมเข้าโทลมออกนั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้ทำงานก็ทำได้ทำให้เป็นบุญได้หมดเลยถ้าเรารู้จักบุญเนี่ยเราทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสไม่ต้องไปรอวันหยุดไม่ต้องไปรอวันว่างไม่ต้องไปรอวันพระบุญทำได้ทุกวันทำให้มันเกิดในกายในใจของเราคนที่ฉลาดคนที่มีศรัทธาปัญญาเขาก็ทำบุญทุกวันแต่เราส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักบุญไม่รู้นึกว่าต้องไปวัดเท่านั้นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาเท่านั้นถึงจะเป็นบุญไม่ใช่โยมที่เรามาฝึกหลับตาต้องการให้มีพื้นฐานก่อนถ้าเราลืมตาแล้วจิตมันปรุงแต่งพอตาเห็นรูปแล้วมันอดคิดไม่ได้อดปรุงอดแต่งไม่ได้ก็ต้องให้หลับตาก่อนมองตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่กับลมหายใจพูดลมเข้าโทลมออกเป็นอุบายทำให้ใจสงบพอใจของเราสงบแล้วเราจะลืมตาก็สงบเราจะเดินก็สงบเราจะวิ่งก็สงบเราจะทำงานก็สงบเราจะอ่านจะเรียนเขียนอะไรเราก็สงบเราอยู่กับสิ่งนั้น
สมาธิคืออยู่กับสิ่งนั้นเราทำงานก็อยู่กับการทำงานเราอ่านก็อยู่การอ่านเขียนก็อยู่กับการเขียนเราหยิบเราช่วยอะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นโดยการฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองพอเรารู้หลักแล้วเราจะไปทำที่ไหนก็ได้ไปทำที่บ้านก็ได้ปัดขวาดเช็ดถูซักผ้ากินข้าวอาบน้ำทำได้หมดทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสทีนี้เราไม่เข้าใจเรื่องสมาธิต้องมานั่งหลับตาไม่มีเวลาฉันต้องทำงานฉันต้องหาเลี้ยงครอบครัวมันไม่ใช่โยมสมาธิไม่ใช่นั่งนั่งนี่เป็นการฝึกให้รู้วิธีเมื่อทำไงให้ใจสงบเมื่อเราฝึกรู้แล้วทำจนชำนาญแล้วก็เปลี่ยนอริยบทยืนเห็นไหมที่วัดนี่เดี๋ยวก็ตอนเที่ยงก็สอนให้ยืนสมาธิเช้าก็เดินสมาธิเดินจงกรมบ่ายก็เดินสมาธิเดินจงกรมเห็นก็นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาปัดกวาดเช็ดถูทำการงานฝึกทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวให้เป็นสมาธิเมื่อเรารู้หลักแล้วชีวิตของเราจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดบุญนั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดที่มาวัดนี่เป็นจุดศูนย์รวมบางทีเราอยู่บ้านสัปปายะมันไม่ให้คนรอบข้างไม่เอื้ออำนวยเขาไม่เห็นด้วยกับการทำของเราบางทีเราสงบมากไปเขาก็อยากจะคุยด้วยอยากจะสนทนาด้วยอยากจะชวนไปนู่นไปนี่ถ้าเราไม่ไปก็มันก็ขัดใจมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้จะไปด้วยกันได้ก็ต้องชวนกันมาวัดถ้ามีสามีก็ชวนสามีมามีภรรยาก็ชวนภรรยามามีลูกก็ชวนลูกมาพอทุกคนเข้าใจเรื่องของธรรมะและต่างคนต่างก็ปฏิบัติต่างคนก็สามารถสร้างบุญไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครปฏิเสธการทำบุญของเราเราจะอยู่บ้านเราจะทำตรงไหนก็ได้แต่ไปเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่มาขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่ก็เรียกว่าช่วยกันอุปถัมภ์คำชูมีศีลเสมอกันมีสมาธิเสมอกันมีปัญญาเสมอกันอยู่ด้วยกันได้มีความสุขถ้ามันไม่เสมอกันนี่มันมีความทุกข์สามีมาวัดแต่ภรรยาไม่เข้าลูกไม่เข้าเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะกันจะไปทำไมวัดไม่อยู่ช่วยงานที่บ้านเลยจะไปแต่วัดเขาไม่เข้าใจก็เป็นการขัดใจกันพูดแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความโกรธไม่สบายใจทิฏฐิไม่เหมือนกันไม่เสมอกันถ้าเราอดทนได้เหมือนอย่างนางวิสาขาก็ดีโยมนางวิสาขานี่เลิศเลยว่าได้สามีแต่งงานไปอยู่กับสามีสามีนี้นับถือลัทธิแก้ผ้านักบวชแก้ผ้านางวิสาขานี่นับถือพระพุทธเจ้าคนละศาสนาเลยไปอยู่ด้วยกันนางวิสาขานี่อดทนมากไปอยู่บ้านสามีไม่เคยได้ทำบุญเลยพระเดินผ่านหน้าบ้านไม่ได้ใส่บาตรสามีไม่ให้ใส่ไม่เห็นด้วยตระกูลสามีทั้งพ่อผัวแม่ผัวนับถือลัทธิขี้เปลือย

ไม่นุ่งผ้ากว่าจะทำความเข้าใจใช้เวลายาวนานหลายปีกว่าจะทำให้สามีแม่ผัวพ่อผัวหันมานับถือพุทธศาสนาต้องเกิดการวิวาทะต้องมีผู้มาตัดสินนางวิสาขาเตรียมพร้อมหมดเวลาออกเรือนก็มีที่ปรึกษาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็นักกฎหมายทนายความไปด้วยนางวิสาขาก็เหมือนกันมีพราหมณ์ที่คอยอาวุโสคอยให้คำปรึกษาไปด้วยพอรู้แล้วว่าไปอยู่บ้านสามีเดียวจะต้องมีเรื่องเพราะการนับถือลัทธิไม่เหมือนกันนับถือศาสนาต่างกันต้องมีความขัดแย้งแน่นอนนางก็เตรียมตัวไปถ้าถึงเวลาก็เกิดเรื่องจริงๆนางก็ใช้คนตัดสินที่เป็นกลางมาอธิบายขยายความว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องพูดอย่างนั้นจนในที่สุดกว่าสามีกว่าพ่อผัวแม่ผัวก็เกิดความเรียกว่าเกรงใจนางวิสาขาก็เลยอนุญาตให้นางวิสาขาใส่บาตรนางวิสาขาดีใจมากได้ใส่บาตรแก่พระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าพระภิกษุมาฉันภัตตาหารที่บ้านไสบาทแต่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเจาะจงไปที่สามีแล้วก็พ่อผัวแม่ผัวซึ่งไม่ได้ลงมาด้วยหรอกไม่ได้ลงมาทำบุญด้วยไปอยู่อีกบ้านหนึ่งปิดกั้นอย่างดีเลยกะไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ได้เห็นเพราะว่ายังไม่นับถือศาสนาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอำนาจบุญที่พุทธเจ้าต้องการให้ใครได้ยินก็ได้ต้องการให้ใครเห็นก็ได้พระองค์ก็เลยบันดาลให้สามีให้พ่อผัวแม่ผัวได้เห็นพระองค์พร้อมทั้งการแสดงธรรมที่ปิดกั้นด้วยฉากด้วยม่านด้วยกำแพงสามารถทะลุภูโปร่งหมดไม่มีอะไรมาบังได้ด้วยในภาพของพระพุทธเจ้าสามีก็ได้ฟังพ่อผัวแม่ผัวก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จก็ออกมาจากบ้านเลยออกมากราบเกิดศรัทธาถวายตนเป็นพุทธมามกะก่อนนับถือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเลิกนับถือศาสนาขี้เปลือยด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์ของนางวิสาขาท่านเรานี้โชคดีมีศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธเกิดมาก็พ่อก็เป็นพุทธแม่ก็เป็นพุทธลูกนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นพุทธโดยกำเนิดแต่เมื่อเป็นพุทธแล้วกายวาจาใจของเรามันไม่เป็นมันเป็นแต่สามโนครัวมันมีอยู่ในรายชื่อเท่านั้นมันได้อยู่ในจิตใจทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีมันต้องมาสร้างมาทำเอาคนไหนขยันสร้างคนไหนขยันทำคนนั้นก็เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ตกอับไม่อาภัพอับจนและต่อไปนี้ทานเราก็มีศีลเราก็มีภาวนาเราก็มีเราไม่กลัวละถ้าเราตายวันนี้พรุ่งนี้เราสบายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่หวังได้นี่คือคนที่มีพระรัตนตรัยและไม่กลัวเจ็บกลัวตายตายไปก็มีที่อยู่ที่อาศัยมีที่พึ่งอันประเสริฐ
มีอริยทรัพย์ที่ตัวเองสะสมเอาไว้เป็นเสบียงทรัพย์ภายนอกก็ไปไม่ได้แค่แหวนเงินทองยศลาภไม่สามารถเอาไปได้หรือจะไปได้ยังไงแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงทรัพย์ภายนอกแม้แต่ร่างกายตัวเองเรายังเอาไปไม่ได้เราต้องทิ้งให้มันผุพังกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเอาไปเผาเอาไปฝังแล้วอะไรที่เอาไปได้ชีวิตของเราต้องหาทางที่ประเสริฐหาทรัพย์ที่ประเสริฐอริยทรัพย์เนี่ยทานศีลภาวนาเป็นต้นศรัทธาเป็นอริยทรัพย์หิริโอตัปปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปความละอายเราแม้แต่ในที่ลับเราก็ไม่ทำชั่วมีความละอายแม้ไม่มีใครเห็นเราก็ไม่ทำมันละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปเมื่อบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์เราจะไม่สร้างไม่ทำบาปเป็นธรรมของเทวดาตายแล้วไปเป็นเทวดาเราเป็นมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างได้ทรัพย์ที่ประเสริฐมาแล้วกายนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตาดีหูดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนสติสัมปชัญญะของเราพร้อมฟังธรรมก็ได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้สวดมนต์ภาวนาก็ได้เรามีพร้อมทุกอย่างแต่เราไม่ทำเราไม่สร้างมันก็บกพร่องมันก็ไม่สมบูรณ์มันน่าเสียดายเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งไม่ใช่เกิดง่ายๆไม่ใช่นึกจะเกิดแล้วก็เกิดไม่ใช่มันต้องมีบุญมีกุศลเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดไม่ได้เกิดอยู่ในท้องเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างสี่เดือนบางคนเจ็ดเดือนแล้วก็ยังไปเลยยังไม่อยู่เลยไม่มีบุญไม่มีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์บางคนลืมตามาวินาทีเดียวก็ไปทิ้งแล้วบางคนได้ชั่วโมงบางคนได้วันบางคนได้เดือนบางคนได้ปีแต่เรานี่อยู่ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมีบุญมากโยมแต่ไม่ได้สร้างบุญต่อน่าเสียดายบุญเก่าใช้ไปเดี๋ยวก็มันก็หมดมันคนหมดบุญเห็นไหมคนตายเขาเรียกว่าคนหมดบุญแล้วคนตายทำอะไรไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ได้หมดโอกาสแต่คนที่มีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเขาตายเหมือนกันโยมตายจากคุณงามความดีไม่ต่างกับคนที่หมดลมนั้นเรานี่เป็นคนโชคดีมีบุญมีวาสนาพร้อมทำให้มันสมบูรณ์อยู่ย้ายเสียเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้เราจะได้เกิดพบพุทธศาสนาอีกโยมได้มาสร้างบารมีอย่างนี้อีกถ้าพลาดท่าเสียทีไปเกิดในยุคที่ศาสนานี่มันว่างยังไม่มีใครมาตรัสรู้เนี่ยมันเป็นหมื่นๆปียอมไม่ใช่แป๊บเดียวมันว่างอยู่งั้นเนี่ยเป็นกุลียุคยุคที่ลบตราฆ่าฟันกันเกิดมายุคนั้นต้องใช้กำลังไม่ได้ใช้ปัญญาเกิดมาแล้วใช้กำลังประหัตประหารใครใครมีกำลังมากกว่าก็อยู่ได้เดือดร้อนไปหมดมีแต่ภัยสงครามมีแต่ภัยจากกิเลสตัณหาที่รบกาข้าฟันกันหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยนั่นเราโชคดีเกิดมาแล้วมีพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติ
นี่ถือว่าเราเป็นคนมีบุญมากมีวาสนามีบารมีเราต้องทำให้เต็มที่ชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนจะดูได้อีกกี่ชั่วโมงยังไม่รู้เลยอย่านับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันไกลไปพระพุทธองค์นี่ถามพระอานนท์อานนท์พระอานนท์นี่เป็นพระอุปถากคอยดูแลพระพุทธเจ้าถามอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์เป็นพระโสดาบันแล้วโยมเข้าสู่กระแสธรรมไม่ตกต่ำแล้วถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เกิน7ชาติอย่างช้า7ชาตินี่อย่างช้าสุดถ้ายังไวก็สำเร็จในชาตินั้นอานนท์บอกกระหม่อมฉันนึกถึงความตายวันละ7ครั้งพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอประมาทอานนท์ยังประมาทอยู่เราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมรณานุสติคือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายความตายอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยโยมจำไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ลมหายใจของเราเนี่ยเมื่อไรที่มันหยุดเข้าหรือหยุดออกความตายก็อยู่ตรงนั้นนะชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายไปกันเต็มไปหมดไม่ทันแก่ไม่ทันเท่าไม่ทันหนุ่มไม่ทันสาวไปกันหมดแล้วเราในโชคดีมีบุญอยู่ได้ถึงตอนนี้แสดงว่าเราก็สร้างบุญมาพอสมควรแต่เราใช้มันแล้วนะมันกำลังจะหมดในไม่ช้าเดี๋ยวเราก็หมดบุญหมดบุญจากความเป็นมนุษย์แต่บุญที่เราสร้างอยู่ต่อไปนี้มันจะพาเราไปต่อไปเป็นมนุษย์อีกก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์เขานิพพานนี่บุญเป็นผู้นำไปแต่ถ้าเราไม่ทำบุญไปทำบาปบาปก็นำเราไปเหมือนกันเวลาเราตายจากโลกนี้บาปก็พาเราไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานล้วนแต่ลำบากทั้งสิ้นไม่มีสบายเลยทุกตลอดวันตลอดคืนทุกทั้งวันทั้งคืนไม่มีผ่อนนี่คนไปตกนรกเนี่ยไม่มีการผ่อนผันเลยตายแล้วเกิดแล้วตายวนๆอยู่นั้นน่ะเป็นหมื่นๆปีโยมลองคิดดูมันยาวนานมากกระเพือไปทำบาปบาปมันพาไปแล้วมันให้โทษให้ทุกข์แสนสาหัสถ้าเรามองไม่เห็นเองว่าเราไม่เคยทำสมาธิถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นบุญบาปมันจะเกิดให้เราเห็นทันทีมันเกิดที่ใจเรานี่แหละโบราณเขากล่าวไว้นะสวรรค์ในอกนรกในใจก็ใจนี่แหละมันมีทั้งบุญทั้งบาปมันให้ผลอยู่ตลอดถ้าเราเห็นใจเราเมื่อไหร่เราจะเห็นบุญเห็นบาปทันทีเหมือนวันนี้เรามาทำบุญถ้าเราเห็นใจตัวเองใจของเรามีความสุขใจของเราเบาใจของเราสบายบุญมันเกิดสวรรค์มันเกิดนิพพานมันเกิดมันเกิดที่ใจนี่เองเราไม่ต้องไปถามหาที่ไหนไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโน้นมันเห็นชาตินี้เลยเห็นปัจจุบันนี่แหละงานพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นบ่อยๆทำไงก็ได้ให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผลไวที่สุดคือสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของสติมี4อย่างให้เรากำหนดรู้ตลอด
กายานุปัสสนาปฏิปทานการพิจารณากายเป็นอารมณ์กายภายในกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกกายภายในก็ภายในเนื้อภายในหนังก็มีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองมีกระโหลกศีรษะมีซี่โครงมีกระดูกมีตับมีไตมีปอดข้างในนี้เต็มไปหมดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำคูดในกายเราเนี่ยเรียกกายานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณากายภายในกายภายนอกเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาเวทนาเวทนามี3สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนา3เดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวเฉยบ้างเราก็เห็นอยู่ตลอดจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเห็นจิตของเราอยู่เนืองๆจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้พิจารณาเห็นจิตของเราอยู่เนืองๆธรรมานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความโลภเป็นความโกรธมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับมีการเกิดดับอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธรรมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดังนี้ธรรมะไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนศูนย์โยเรียกสติปัฏฐาน4พิจารณายืนเดินนั่งนอนอยู่ในสติปัฏฐาน4ทั้งหมดบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมในไม่ช้าในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้เลยที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันแก้เว้นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องข้าทาสบริวารอันนี้มันของชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จากกันไปเขาก็จากไปเราก็จากไปใครจะไปก่อนไปหลังไปช้าไปเร็วอีกเรื่องนึงบุญธรรมกรรมแต่งแต่ทุกคนก็ไปหมดไม่เหลืออะไรเลยในโลกนี้เหลือแต่ธาตุดินน้ำลมไฟสลายอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นมันก็ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็จากกันไปพอมาเกิดอีกก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกก็วนอยู่เนี้ยกลางปู่ย่าตาทวดเลยนะลูกหลานเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็จากไปวนอยู่เนี้ยใครมาเกิดก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็จากไปเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้เกิดมาก็มีทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากกันเป็นทุกข์เรามาแสวงหาความทุกข์กันทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าได้ไปหาความสุขที่ไหนเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกให้ไปนิพพานมันพ้นทุกข์ทางสายเอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินทางประสบความดับทุกข์เราไม่เชื่อเราเลยไม่เดินไปตามนั้นเราไม่ไปตามมรรคทางเดินสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงมันไม่เกิดขึ้นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นปัจจัยรักษณะญาณความเกิดแก่เจ็บตาย

ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวร่างกายนี้ก็จากเราไปเราก็จากไปทิ้งมันไปเขาทิ้งให้เราดูทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปหญิงก็ไปชายก็ไปคนจนก็ไปคนรวยก็ไปพระราชาก็ไปเศรษฐีก็ไปไม่มีใครอยู่ได้เลยทิ้งหมดถ้าเราจะมาเอาอะไรกันโยมมาเอาแก้วแหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราของโลกอยู่ในโลกนี้ถ้ามันไม่ผุพังเสียหายจากไปก่อนคนก็ใช้กันต่อไป

0: อยู่ในโลกนี้ถ้ามันไม่ผุพังเสียหายจากไปก่อนคนก็ใช้กันต่อไปใช้แล้วก็จากไปใช้แล้วก็จากไปไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เรามายึดมาติดว่านั่นของเราอันนี้ของเราทุกข์มาเลยเกิดทุกข์เพราะความยึดความติดของเราความไม่รู้ความหลงสามีเราภรรยาเราลูกเราบ้านเราเรือนเรารถเราผมของเราฟันของเราหนังของเราขาของเราแขนของเราทุกข์มาเลยเกิดเพราะมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็จากไปมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาเราบังคับไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงตาอย่าฝ้าอย่าฟางหูอย่าตึงแขนขาอย่าปวดอย่าเมื่อยไม่ทำได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราบังคับไม่ได้สักอย่างไม่ให้หนาวก็ไม่ได้ไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้ไม่ให้ปวดก็ไม่ได้ไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทำไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนโยมไม่มีเลยโยมไม่มีแต่เรามายึดมาติดด้วยความลุ่มหลงมัวเมามองไม่เห็นความเป็นจริงสติปัญญามันไม่เกิดเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองตัวรู้ไม่มีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้กลายเป็นหลงหมดเลยนั่งหลงเดินหลงนอนหลงกินหลงหลงคิดหลงพูดหลงทำหลงยึดหลงติดหลงปรุงหลงแต่งกันอยู่นี้ตลอดวันตลอดคืนหลับมันก็ปรุงแต่งกลายเป็นความฝันไม่หยุดไม่หย่อนไม่นิ่งไม่เฉยพาให้เราวุ่นอยู่ตลอดกิเลสตัณหามันพาไปเราไม่เคยกัดขวางมันเลยเราไม่เคยทำให้มันออกไปจากใจเราใจเราเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานฝังแน่นยังลึกมันถ่ายถอนไม่ได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญามันไม่สามารถถอนรากถอนโคนได้เลยแม้แต่อย่างหยาบเรายังหยุดยั้งมันไม่ได้กิเลสอย่างหยาบที่มันจรมาทางตาทางหูทางจมูกเกิดความโลภเกิดความรักความชังเกิดความโกรธความเกลียดเรายังยับยั้งมันไม่ได้ยังรู้ไม่ทันมันขนาดมันมาแบบหยาบหยาบนะไม่ใช่ละเอียดนะที่ละเอียดมันอยู่ก้นบึ้งข้างในเนี่ยมันพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกขณะความยึดความติดความลุ่มความหลงนี่เป็นผลที่เราไม่ได้สร้างสติสมาธิปัญญาพื้นฐานเราไม่มีที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาพาให้เราเป็นทุกข์มองไม่เห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นในกายในใจของเราฉะนั้นการที่เรามาวัดมาฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญานอกจากทานศีลแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางหมดไปสิ้นไปตามลำดับก็ขอให้เรามีความเพียรมีขันติอดทนอดกลั้นต่อสู้กับมันเพื่อจะได้เอาชนะสิ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์พาเราไปหาทุกข์เมื่อเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องหาวิธีในการสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออนาถบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบผมนั้นเป็นมัธยมเทศนาจากหลวงพ่อ

0: สนิเขมกรรมโมพระเถระครูบาจามสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับทำอะไรครับทำบุญใส่ดาวพุทธคุณได้เลยครับปฏิบัติใจมาของสิขันจะใส่ที่ขันนะครับต่อไปกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนะครับทั้งหมู่พร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและไตรธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับ และท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ครับที่ธรรมาสน์ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่เสาร์ที่1สิงหาคมนะครับก็เป็นวันหยุดที่ทุกท่านได้มีเวลาพักเวลามาทำความเพียรมารักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับเนกขัมมะทั้งชายและหญิงท่านก็เสียสละอาทิตย์จากบ้านเรือนที่ทำงานที่พักที่อาศัยครับมารักษาพรหมจรรย์รักษาศีล5ศาสิน8และศีลโบสถแล้วก็วันนี้หลังจากช่วงเย็นนะครับจากเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะมีแสดงธรรม3 ทุ่มได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานีสันทธรรมโมนะครับก็จะแสดงธรรมและ24 ทุ่มครึ่งนะครับท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธก็จะแสดงธรรมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นปฏิบัติธรรมเนสัญชิกกันนะครับ
2: ขอน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกับนุโมทนาบุญกับท่านได้ขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันที่1สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เชื่อมีความศรัทธาในการทำความดีในเดือนสิงหาคมเชื่อว่าเป็นเดือนของผู้เป็นแม่นะคะเราก็ทำความดีทุกวันระลึกนึกถึงระลึกนึกน้อมของพระคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณนะคะที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูเรามาจนเติบโตนะคะจนได้มีชีวิตที่ดีงามแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีขออนุโมทนาบุญกับคุณจิรารัตน์มหาสุนทรพัฒนะคะท่านร่วมบุญนำไฟ100 บาทอนุโมทนาสาธุในช่วงนี้นะคะก็ฝากงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันเสาร์ที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยนิมนต์ครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมงานกิจกรรมที่วัดสังฆทานสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานเริ่มในเวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นการตั้งบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเปิดโอกาสให้สาธุชนได้นำข้าวสุกข้าวสวยมาใส่บาตรแล้วก็จัดพัฒนาหารข้าวหวานผลไม้น้ำปานะนะคะมาร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และได้ร่วมฟังธรรมมีการแสดงธรรมหนึ่งกันแล้วก็ถวายปัจจัยในการสนับสนุนงานกิจกรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีดำริให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะคะ ต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อจากนี้ไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคตั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระพรหมวันที่3ครั้งพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับก็กราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับท่านได้แสดงธรรมที่ลานธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงนะครับก็จะเข้ามาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมะสวดมนต์พักกลางวันและยืนสมาธิกันนะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านก็จะได้พักตามอัธยาศัยนะครับครับก่อนที่จะไปพักเดี๋ยว อย่าเพิ่งลุกสิ นิวรณ์เรียกแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับเตรียมตัวกราบพระอภิธรรมใน3ครั้งนะครับเพื่อจะไปพักตามอัธยาศัยครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับจากนี้ไปทุกท่านพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเปลี่ยนอริยบทกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะเข้าฟังธรรมะสวดมนต์กลางวันและยืนสมาธินะครับท่านใดที่จะร่วมธรรมะสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานกับนักบวชเมฆมาทั้งชายหญิงก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะก็เนื่องจากวันนี้ปฐมฤกษ์วัน

วันที่1สิงหาคมเดือนกรกฎาคมก็ผ่านเราไปแบบไม่มีวันหวนคืนแล้วนะคะในปี2569นะจะเห็นว่าช่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเราก็อายุในโลกมนุษย์เราก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆอนุโมทนาบุญกับทุกที่นะคะคิดดีพูดดีทำดีเนาะก็เห็นว่าสถานการณ์ไม่ว่าบ้านเราหรือว่ารอบๆบ้านเรานะคะเขาก็มีภาวะต่างๆเนาะเราก็ได้เห็นสถานการณ์ได้ไวมากขึ้นผ่านมือถือของเรานะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยพิบัติภัยหรือนะเขาทำร้ายเบียดเบียนกันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเนาะทีนี้สำคัญอยู่ที่การวางจิตวางใจด้วยนะคะหนึ่งคือเราแก้ไขวิบากกรรมของใครไม่ได้เนาะแต่บังเอิญไปรับรู้แล้วก็เอามาทุกข์ใจเองอันนี้พูดถึงตัวเองนะคะก็เป็นเหตุที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เนาะเขาอาจจะเคยมีวิบากลุ่มกันมาก็พิจารณาเป็นธรรมะว่าสิ่งรอบๆตัวเราอะไรก็ไม่ทิ้งแท้แน่นอนนะคะตัวเราก็ยังควบคุมตัวเราไม่ได้เนาะแต่ก็สามารถที่จะพัฒนากายใจของตนนะคะในการฝึกปฏิบัติธรรมถ้าได้สนใจไปสร้างความเพียรก็มีตารางสมัครคอร์สอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับบ้านสว่างใจแล้วก็ที่ซีโนไทยในเดือนสิงหาคมก็8ถึง12นะคะสำหรับซีโนไทยก็เดือนกันยายนจองล่วงหน้าได้เนาะ3วันบ้านสว่างใจ5วันนะคะบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพรอากาศโคราชปักช่องโคราชนะคะนครราชสีมาส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านเคยมีโอกาสไปแล้วก็ไปอีกได้นะคะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็เป็นคอร์สบ้านสว่างใจและคอร์สซีโนไทยนั้นโดยดำริพระครูปรัตภิรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อก็เมตตานะคะสร้างเปิดประตูพระนิพพานไว้ให้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วจะขวนขวายไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางทุกคนก็ต้องลาโลกนี้ไปเนาะคงไม่มีใครแบบอยู่เป็นร้อยปีพันปีเนาะนอกจากเทวดาหรือว่าอสุรกายของแนววูเนี่ยเนาะก็เขาบอกว่าอาจารย์ท่านแสดงธรรมนี่เป็นความจริงนะคะว่าจิตของเรานั้นเป็นสัมภเวสีแล้วมันล่องลอยนะคะมันไปสเปะสปะนู่นนี่นั่นนะคะอย่างที่บางท่านบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ทันจ้านะถึงแก่วัยชนก็จิตมันก็ล่องลอยไปตามเหตุปัจจัยนะคะฉะนั้นเรื่องของการดำเนินชีวิตในยุค AI ต้องมีสติและปัญญาให้มากนะคะหลายท่านบอก AI คืออะไรหรอปัญญาประดิษฐ์เขาว่าอย่างนั้นนะคะก็อย่าให้ AI หลอกเราเนาะAI มันก็มาชอบมาสอดแนมเราพูดถึงอะไรมันก็เด้งขึ้นมานะคะมาขายของเราบ้างหรือว่ามีอะไรบางคนถึงแก่แบบเสียชีวิตเลยเนาะคิดว่าเอา AI ไปเป็นคู่ชีวิตซะงั้นนี่ก็เป็นเรื่องในต่างประเทศนะคะก็อย่าเป็นถึงขนาดนั้นคนป่วยจิตเวชเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะคะก็สวดมนต์ภาวนาไว้ให้เกสาโลมานะคะทันตาตาโจนะอย่าพึ่งบ้าใบไปก่อนอย่าพึ่งสติแตกไปก่อนเพราะทุกอย่างจะสังเกตไหมถ้าเราดูทีวีเนาะช่องที่เราชอบหรือว่าผ่านมือถือนะคะสื่อมันจะลั่นซ้ำๆซ้ำๆเหมือนย้ำคิดย้ำทำอะเรื่องข่าวเรื่องเดิมเนาะจะมาให้เราเนาะคอยย้ำในสมองเราแล้วเราก็หลั่งโดปามีนเข้าไปเรื่อยๆนะชอบใจไม่ชอบใจมาตาหูจมูกโอมาครบหมดเลยนะคะแล้วโดปามีนนี้ก็ทำเป็นเล่นไปนะเขาไปทดสอบกับสุนัขแล้วนะคะหรือว่าหนูแค่ตอนแรกก็เอาอาหารมาให้เนาะก็ทำเหมือนอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหดีใจมีสารเคมีหลั่งมาในสมองเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะพอถึงตอนไหนที่ไม่ได้มันนะเข้าไปทางอายตนะตาเนี่ยโดปามีนมันไม่หลั่งเนาะโอ้ยเชื่อไหมบ้านเนี่ยพังพินาศเลยอันนี้ขอขมาลาโทษไม่ได้เกลียดเด็กคนนี้นะแม่เขายึดมือถือจากลูกนะคะมันทุบทำลายส้วมโทรทัศน์ตู้เย็นพังอ่ะบ้านพังย่อยยับอัปปลาแม่ก็ร้องไห้อันนี้เป็นชาวต่างชาติเนาะที่เมืองนอกเขาโอ้โหเห็นแล้วเราก็อึ้งไปเลยเนาะพอได้ความรู้จากนะผู้รู้คุณหมอท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ทดสอบกับ

นักนะคะว่าปกติมากเคาะกระดิ่งหรืออะไรแล้วก็จะเอาอาหารมาให้ใช่ไหมหนูก็ดีนะคะพอมาคราวนี้เขาจะไม่เคาะกระดิ่งละอาหารก็ไม่มีด้วยนะเคาะกิ้งอ้าวมาก็มีความแบบเหมือนอเลิร์ตอ่ะดีใจว่าโอ้ได้กินแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่มีอาหารมานะเราก็เช่นเดียวกันนะคะก็โดนนะมือถือมันหลอกเรานะอย่าไปเชื่อมันเยอะบางคนก็ทุ่มเทไปทั้งชีวิตอยากมีตัวตนในโลกโซเชียลบางคนถึงอันตรายเลยนะคะก็มีเด็กที่อินเดียแม่กับพ่อเขาก็อยากให้ลูกตั้งใจเรียนเนาะก็ยึดมือถือเนาะลูกก็กระโดดดิ่งลงมาเลยนะคะโดดตึกเลยนะโดดทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้โหนี่น่ากลัวมากเพราะไอ้โดพามีนที่มันหลั่งจากสมองเราเนี่ยค่ะคุณครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ให้เราไปติดมันนะหลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนขออนุญาตคำครูบาอาจารย์เนาะท่านบอกว่าทีวีหนังสือพิมพ์โทรทัศน์มือถือหลอกเรานะคะท่านบอกเป็นอาวุธของมารนะคะท่านเรียกว่ามันเป็นมารนะมาทำลายเราด้วยเราไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วก็มีความยินดีด้วยยินดีที่จะนะเสิร์ฟเข้าไปนะในอายตนะเราใครก็มาด่าเราไม่ได้ด้วยนะในพื้นที่ของเราวรณานี่เคยมีเรื่องจากเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ๊พื้นที่ของเราเนาะเราคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของเราอ่ะเราอยากจะพิมพ์ด่าใครก็ได้อะไรไม่ได้นะคะมีเรื่องเลยเนาะหรือใครจะมาคอมเมนต์เนาะไม่ดีใส่เราไม่ได้นะขนาดมีคุดบินไปถึงบ้านเลยนะคะนี่ก็เล่าสู่กันฟังขำๆว่าโอ้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ไม่เคยนะเจอประสบการณ์ตรงอย่างนี้เนาะก็มีบ้านที่เขาไลฟ์ขายของอะค่ะขายกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อไม่อันนี้อยู่ที่แถวต่างประเทศนะคะฮ่องกงหรือไต้หวันนี่แหละจำไม่ได้น่าจะฮ่องกงมั้งโจรมาถึงบ้านเลยมาพ้นถึงบ้านเลยนะโหร้ายไหมล่ะเนี่ยขนาดเขากำลังไลฟ์สดเนาะหรือมีคนมาทุบทำร้ายร่างกายถึงกำลังไลฟ์สดเลยก็มีนะโหน่ะอันตรายมากจริงแล้วก็ทำให้คนเสียผู้เสียคนก็เยอะเนาะไปหลงกับการพนันนะออนไลน์อย่างเงี้ยชีวิตครอบครัวพังพินาศเลยนะคะบอกให้รู้ว่าโหมันทำลายให้ชีวิตเราย่อยยับได้ไงไอ้มือถือขนาดเท่าฝ่ามือบางคนก็ต้องเนาะกู้หนี้ยืมสินเลยนะคะเพื่อไปได้สมาร์ทโฟนที่มูลค่าครึ่งแสนเนาะอันนี้เดี๋ยวโดนไม่ได้บูลลี่นะคะด้วยความแบบใช้เงินอนาคตด้วยเนี่ยเขาบอกไม่ควรทำนะโคตรการเงินเขาบอกอย่าเอาเงินอนาคตมาใช้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะชีวิตเราก็ไม่แน่นอนเนาะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีไว้ก็ไม่ได้โกรธเกลียดจริงจังอะไรใครนะคะแต่บอกว่าโหยุคนี้มันยุคอันตรายจริงถ้าเราไม่เท่าทันเนาะเกิดพลาดพังอะไรการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีเนาะบางทีเราได้รู้ได้เห็นได้ยินสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรนะคะโอ้เขาให้ระยะสั้นวันนี้ดีใจเราได้ไมค์ทองคำ เป็นของณัฐพงศ์ค่ะ NPE เนาะก็ได้ไมค์ใหม่นะคะอวดหน่อยก็การได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุปัจจัยเฉพาะตนนะคะใครที่ทำสร้างประโยชน์เพื่อตนได้ดีแล้วนะคะแล้วก็นำสิ่งดีๆไปชักชวนญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดที่เรารักก็ดีให้เขาได้มีโอกาสเนี่ยยังวรณานี่ก็พี่น้องมาวัดไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็บูชาผ้าไตรเทียนพรรษาแห่ไปถึงบ้านเลยนะไปให้พี่เขาจบอธิษฐานนะคะแล้วก็ชวนเขาทำบุญบวชพระนะก็ฝากสตังมาให้เราแล้วก็เนาะให้อ้วน500อ่ะก็ไปใส่ทำบุญกับหลวงพ่อไพลินนะคะให้พี่เขาได้บุญเขามาวัดไม่ไหวแล้วหลัก7หลัก8ก็หมดใกล้ละใกล้ละคืออายุสังขารก็ล่วงโรยนะคะพี่บอกมาวัดไม่ไหวแล้วโอ้โหเข้าใจเลยเราก็เนาะใกล้หลัก6มาลำไรนะคะใครที่นะยังประมาทอยู่ก็เนาะต้องสร้างเหตุปัจจัยเพื่อตนนะคะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำของท่านครบทุกประการแล้วเนาะหูเหมือนลอยลำอ่ะนึกออกไหม
อะไรก็เต็มทานเต็มศีลภาวนาโอ้โหเต็มแม็กซิมัมหมดเลยอยู่เหนือโลกแล้วนะคะท่านก็ไม่ได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือรู้แล้วโอ้โหทุกอย่างทิ้งไว้กับโลกจะไปหวังอะไรที่เราหวงแหนฝังดินไว้ก็ดีกอดไว้แน่นๆนะคะทิ้งไว้กับโลกหมดเลยนะจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติแต่คุณงามและความดีนะคะความดีของเราเนี่ยฝากไว้กับโลกก็ติดตามบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมแล้วบอกติดตามไปประดุจญาติสนิทเลยนะไม่ว่าเราจะไปตกหล่นที่ไหนก็ตามเราไปสามีภรรยายังแค่เชิงตะกอนนะคะญาติลูกหลานบริวารส่งเราแค่เชิงตะกอนแต่บุญและบาปติดตามเราไปเป็นเงาตามตัวเนาะฉะนั้นก็สร้างบุญบารมีเพื่อตนนะคะไอ้ที่มันเป็นบาปก็อย่าไปไขว่คว้าเพราะมันทำง่ายไงแค่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนะคะเราเล่านิทานเรื่องหนึ่งได้ไหมได้มีโอกาสเจอญาติธรรมนะคะท่านก็น่ารักมากโอ้คนนี้ใครเห็นต้องอิจฉารูปสมบัติทรัพย์สมบัติสติปัญญามาเพียบพร้อมทุกประการแต่ก็พัดพังได้นะคะคือขอขมาลาโทษนะเขาไปสวรรค์แล้วโอ้แล้วก็ไม่คาดคิดเพียงเพราะว่าผิดพลาดนะคะผิดพลาดที่ร้ายแรงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ทะลึ่งไปรู้เรื่องเขาโดยบังเอิญมันหูวิ่งเข้ามาในหัวเลยนะเขาก็ล่วงเกินพระอริยเจ้านะคะครูบาอาจารย์ระดับไหนเราก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าไปเลยถึงแก่ล่วงลับดับไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปเจออีกเคสหนึ่งโอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมอันนี้พระอรหันต์เลยนะคะครูบาอาจารย์ก็จัดงานถวายพระอรหันต์เนาะคนคนนี้ก็ทำให้มันพังอ่ะนึกออกไหมแทนที่มันจะราบรื่นทุกอย่างดีทุกประการก็ทำให้มันพังอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็แอบยิ้มอยู่ด้วยนะเราก็โอ้โหตายแล้วแล้วจะรับไหวไหมนะขนาดคนที่ล่วงเกินหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อบอกพูดได้เขาตายไปหมดแล้วล่วงเกินหลวงพ่อค่ะแบบด่าท่านหรืออะไรเงี้ยทำไม่ดีกับหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหแรงเนาะฉะนั้นกรรมต่อพระอริยเจ้าระวังนะคะกับครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยนะด้วยการวาจาใจเนี่ยเตือนไว้ด้วยความหวังดีแล้วก็นึกใจอุ้ยตายแล้วแล้วจะรับไหวไหมนะไม่รู้เห็นเรื่องชาวบ้านเนาะโอ้ไม่ไหวเอออย่าให้กิเลสมันฉุดกระชากลากถูคือพอใจไงเอาแบบสะใจตัวอะไรประมาณนี้แต่รู้ไหมกรรมมันลอยเราแล้วค่ะกรรมมันสำเร็จแล้วด้วยนะแล้วเราก็ยืนอึ้งๆโอ้โหตายช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันด้วยนะมันก็เป็นคนที่แบบอยู่ในวัดนี่แหละตัวใครตัวเผือกนะคะเราก็โอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญพี่วิเชียรบุญปองนะคะก็เล่าสู่กันฟังว่ามาวัดบางคนบอกอุ้ยไม่เข้าวัดหรอกเดี๋ยวเป็นบาปอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะบางท่านก็เห็นพี่ๆน้องๆเนี่ยท่านมาสร้างบารมีในวัดก็ตักตวงบุญบารมีของตนเองไปได้ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นกำลังเป็นเลี้ยวแรงพระศาสนาไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ดีบางท่านก็มาภาวนาแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะไม่เคยโกรธใครเลยเมื่อวันอาสาฬหะเจอกันในโบสถ์นะยังสวัสดีกันอยู่เลยเออคนไม่โกรธอ่ะเคยเจอไหมคนที่ละตัวโกรธได้แล้วอ่ะโหนึกถึงคนที่เจริญสติปัฏฐาน4อ่ะตลอดอยู่เป็นเนืองๆนะออลไทม์อ่ะตลอดเวลาเขาไปเขาได้แล้วนะคะเราเห็นแล้วโอ้โหทำไมเขามีบุญเก่ามาดีเจริญในมรรคผลได้แล้วอันนี้คือคุยกันเราไม่ได้ว่าเราไปรู้เขานะคะแต่เจอกันทุกครั้งเขาไม่เคยเหวี่ยงวีนหรือมีกิริยาอะไรใดๆให้เรารู้เอ้ยโอ้ผู้หญิงคนนี้เก่งวะคือละตัวโกรธได้นะคะนี่เล่าสู่กันฟังว่ามีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ได้เป็นแม่ชีหรือมาเป็นนักบวชอะไรเขายูนิฟอร์มปกติคารวาสเนี่ยค่ะแต่เขาก็เป็นคนน่ารักมาตั้งนานแล้วแหละก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเนี่ยค่ะแล้วก็หลายๆท่านนะไม่ใช่คนเดียวนะคารวาสก็มีนะผู้ชายที่เขาปฏิบัติดีที่ผ่านมาตามประสบการณ์แล้วก็เออชื่นชมยินดีกับเขาคนพูดนี่ก็ต้องเพียรเหมือนกันนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะเราก็ภาคเพียรของเราเนาะตอน
หลวงพ่อรับไปใหม่ๆนะอูไม่

0: ได้แล้วหลวงพ่อก็ไม่อยู่แล้วใครจะมาแก้กรรมฐานให้เราก็ได้บารมีหลวงพ่อนะคะช่วยแก้ให้ถ้าท่านใดได้มีโอกาสเนาะมีข้อสงสัยเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วมีความกล้าในตัวเนาะสามารถปรึกษาวิสัชนาครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาตอบให้ได้นะคะเพื่อให้ในเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเข้าสู่ประตูพระนิพพานบาอาจารย์ท่านเหมือนเป็นแสงสว่างสองทางให้นะคะด้วยความเมตตาท่านรู้ท่านเห็นท่านเพียรมาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถชี้แนะแนวทางเราได้ผิดถูกยังไงแล้วก็วัดตัวเราสิถ้ามีสมาธิเอาแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะคะรู้คุณตอบแทนคุณท่านเนาะถ้ายังในละคุณอยู่ไม่ได้นะยังคิดกระทำผิดคิดร้ายแบบผู้มีพระคุณเนี่ยไม่ใช่ละแสดงว่าเราไปผิดทางละสมาธินี่เนาะไม่ได้เห็นกายใจเจ้าของถ้าเรามีเทวธรรมนะคะมีหรือแล้วตปะเนี่ยอันนี้เริ่มถูกทางละแล้วพัฒนาไปเลเวลขนาดมีความเมตตาเป็นพรหมวิหาร4นะคะโอ้นี้พุ่งทะยานละลอยลมแล้วนะคะพัฒนาตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อหลุดพ้นได้แล้วเนาะเราก็เช็คตัวเราว่าเรามีเทวธรรมหรือยังแล้วละชั่วกลัวบาปได้ไหมนะคะหรือว่าหน้าอย่างรับหลังอย่างเนี่ยไม่ได้นะคะบาอาจารย์เนี่ยท่านเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไปของท่านได้แล้วนะคะก็น่ายินดีว่าในพรรษานี้ครูบาอาจารย์จำพรรษาถึง70รูปด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันถวายพัฒนาข้าวหวานเนาะแล้วก็ปฏิบัติบูชาในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ท่านเนคขมะไปทำภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวเล่านิดนึงนะคะห่วงเรื่องของสุขภาพเนาะเนื่องจากเราเป็นคนแอบหวานมาเป็นเพราะหวานน้ำตาล600นะคะนั่งแจ้วๆอยู่เนี่ยหมอมองหน้าเลยนะหมอพระนั่งเก้าว่าเอ๊ะไม่น่ามา ICU น่าจะไปเมนมากกว่าเพราะว่า400เขาก็ตุยไปเลยนะคะ400นี่พุ่งปรี๊ดคือน้ำตาลน่ะที่เข้าไปในร่างกายเรานะคะถ้าเราชอบเติมหวานเนาะระบบเผาผลาญเราจะพังนะคะมันจะหยุดทันทีและสต็อปสิ่งที่ช่วยเราได้คือน้ำเปล่าอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะกำลังปรับปรุงตัวเองอยู่นะคะหรือกาแฟดำอะไรประมาณนี้ไม่มีโนน้ำตาลโนครีมนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นสโตกหรือว่าโดนความหวานทำลายเส้นเลือดเรานะคะก็พังมาก่อนแล้วไงก็เลยเล่าให้ฟังขนาดเดินไม่ได้เลยนะนอนกระพริบตาเนี่ยโอ้โหตกลงมาจากโซฟาสูงเท่าไอ้โต๊ะสแตนเลสเนี่ยค่ะขึ้นไม่ได้นอนกองอยู่กับพื้นแล้วก็พี่บุญทรงเรียกพี่บุญทรงก่อนเลยหมดสภาพแล้วไงอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังโอ้เดินไม่ได้นี่ก็จบเพลหรือเกเลิกนะคะร่างกายก็พังพินาศด้วยพฤติกรรมของเราเองนะคะนี่ถ้าเรารักสุขภาพรักตัวเองเนาะก็ดีๆเขามีช่องทางนักโภชนาการที่เขาเก่งๆนะคะก็แนะนำแล้วก็โอ้ครูบาอาจารย์มาแล้วค่ะท่านเนคขมะตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมเพื่อสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันอนุโมทนาสาธุอธิค่ะผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร

นี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์

พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง
ตัวก็คิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืน
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอารยาบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนไ
แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิ

ไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติ
ในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบ
ยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหาห
ร้อยแปดพันประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้

ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายสบายนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบาย

นั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้กำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจ

ตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหา

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

ขอถอดความตามบททศชาติของจอมปราดพุทธองค์จำนงแนวตามเรื่องเก่าเล่าต่อพอเป็นแนวแห่งดวงแก้วผ่องผุดพุทธองค์กล่าวตามบททศชาติศาสนะแห่งองค์พระนำพุทธจุดประสงค์ชาติที่หนึ่งใคร่หลุดกามพ้นหนามพงเสวยชาติเป็นองค์พระเตมีชาติที่สองเสวยเป็นมหาชนกตามชาดกถ้อยความตามวิถีคือธรรมบทวิริยะบารมีความเพียรชี้เห็นช่องเป็นของงามเสวยชาติที่สามตามกล่าวขานเป็นกำเนิดพระกุมารสุวรรณสามมีเมตตากรุณาพยายามโปรดติดตามต่อไปจะได้บุญ

ได้กล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้นก็ได้บุญบารมีคุณธรรมความดีที่ได้สั่งสมกันมาหลายชาติหลายภพชาติก่อนๆของพระองค์เรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นเรื่องเล่ากันมามีกว่า540กว่าชาติแต่ชาติที่สำคัญอันแสดงถึงคุณธรรมความดีที่ยิ่งใหญ่มีพอเป็นที่คุ้นกันนั้น10ชาติแต่ละชาตินั้นมีลักษณะธรรมเช่นไรทางเราก็ได้พรรณนาเป็นเรื่องราวผ่านไปแล้วถึง2ชาติอันได้แก่ชาติที่1พระเตมีบำเพ็ญเนกขมะบารมีชาติที่2พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีและคราวนี้เราจะพรรณนาเป็นภาพให้ท่านได้จินตนาการในชาติที่3พระสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีซึ่งไม่ต้องแปลความก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือความเมตตากรุณาขอจงได้ติดตามฟังพวกเราที่จะรับใช้ให้ความบันเทิงหวังว่าพอจะเป็นสาระสำหรับผู้ที่มีธรรมเป็นหนทางให้ท่านได้เข้าถึงพระพุทธองค์ได้ดังนี้เถิด

0: อ้าวมีกระแสรับสั่งให้หยุดขบวนเดี๋ยวนี้
1: หยุดขบวน
2: เห็นฝูงสัตว์แล้วกันนั่นเหรอ
0: เงียบสิเห็นไหมเล่าบนม้าทรงน่ะพระองค์บอกพระราชให้พวกเราเข้าที่ซุ้มนี่เจ้ายังจะมียืนถามอยู่ได้ปะโถเอ้ยนี่คือเสื้อซากแบบนี้นะอย่างมากก็เป็นทหารเลวอย่างเงี้ย
2: แม่ท่านมือละก็ได้ทีขี่แพะไล่เชียวนะข้าพเจ้าจะรู้ได้ยังไงเพราะอยู่ๆก็ได้หยุดกันกับทันหันอย่างเงี้ยเหตุอาจจะไม่ใช่เพราะเห็นสัตว์ที่ตามล่าก็ได้แต่อาจจะเป็นศัตรูหมู่ประชาที่อื่นก็ได้ข้าพเจ้าจะได้ทันระวังตัวหรือป้องกันมิให้พยันตรายจู่โจมถึงพระองค
0: ์อ่ะเจ้าโง่เอ้ยจริงๆนะพระองค์จู่โจมเข้าพรงไทยครั้งนี้ก็เพื่อจะประสงค์ล่าสัตว์ไม่ใช่ที่จะไปรบทับจับศึกกับใครที่ไหนแว่นแคว้นแดนนี่ก็เป็นปัตตภีของพระองค์ใครที่ไหนมันจะมากล้าแย้ม
2: อ้าวละเอาละท่านมืนตัวท่านเองนั่นแหละจะทำให้ขัดพระทัยทุกคนเขาหลบเข้าบังไพรกันหมดแล้วเห็นไหมเหลือแต่ตัวท่านมือนั่นแหละยังยืนแหมดูชดชดชดชดชดประเดี๋ยวเถอะหัวจะขาด
0: จะไว้แล้วทำไมไม่รีบเตือนล่ะเฮ้ยหมุดอย่าอย่ากันไปไว้เฮ้ย
3: พี่กะว่าวจ๋ามนุษย์พวกเนี้ยกำลังจะทำบาปอีกแล้ว
4: ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ดุร้ายเท่าสัตว์มนุษย์น้องสริกาก็เถอะทำเป็นเจ้ยเจ้าไม่ระแวดระวังจะถูกเขาจะไปขังกรงบังคับให้เจ้าพูดเหมือนมนุษย์ใจบาปพวกนี
3: ้พี่กาว่าวพอจะรู้หรือไม่ว่าคนพวกนี้มาจากไหนเป็นใครกัน
4: อ๋อก็พระบิลยคราชพระราชาแห่งเมืองพาราณสีเจ้าไม่รู้จักดอกเลย
3: เป็นถึงพระราชาทำไมถึงได้ซุกซนออกทำร้ายสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้ทำเหมือนอย่างกับท่านนั้นอดอยากเสียเหลือประมาณ
5: กาว่าว
4: ขอว่าเราแบบกาว่าวหน่อยเถอะ
3: แหมพี่กาว่าวทำไมต้องหัวเราะด้วย
4: หัวเราะด้วยความแค้นหัวเราะเพราะอยากจะพูดอยากจะประจานสันดานของมนุษย์โดยเฉพาะพวกที่มีอำนาจวาสนาเพราะเขาจะเห็นการล่าฆ่าสัตว์เป็นเกมกีฬาพวกเขาจะเป็นสุขเหลือเกินหากได้ฆ่าหรือทำลายสัตว์ป่าลงได้สักตัว
3: น่าอนาถแท้
4: นี่แหละถึงต้องหัวเราะไงหัวเราะด้วยความขมขื่นกับค่านิยมของมนุษย์สัตว์ป่าทุกวันนี้เหลือไม่เท่าไรแล้วลูกหลานเกิดมาภายหลังคงจะรู้จักสัตว์ได้ก็แต่ในรูปว่ากระมัง
3: พี่กาว่าวชักจะพูดมากแฮะ
4: บอกแล้วว่าไม่อยากพูดแต่เมื่อน้องสาริกาถามก็ต้องตอบเมื่อตอบแล้วมันก็ไปหลายเรื่องเพราะพี่น่ะอัดอั้นตันใจมานานได้ระบายเสียบ้างก็สบายใจเหมือนกัน

0: ดูนู่นสิพี่กาว่าวพวกพี่กวางพี่เก้งพี่กระทิงพี่หมูป่าตามกันมาเป็นแถวเลย
1: ดูกาว่าวดู
2: ขอหัวเราะให้กับความหายนะหัวเราะให้กับความตายเขาไปสิงสารสัตว์เบื้องหน้าด้วย
0: เอ๊ะแทนที่พี่จะส่งเสียงช่วยเหลือพวกเขากลับมายืนหัวเราะ
2: เราจะไปขัดหรือว่าฝืนชะตาเขาเหล่านั้นได้ยังไง
0: พี่กาว่าวพูดชอบกลไม่เอาล่ะฉันจะไปช่วยพวกนั้น
2: เดี๋ยวสาริกาน้องพี่เอ๋ยจงพินิจพิจารณาสิพวกพี่แก้งกวางสัตว์ใหญ่น้อยมันเดินตามใครมาเห็นไหม
0: อุ๊ยตามมานกน้อยรูปงามคนนั้นบุรุษผู้มีผิวพรรณเหมือนเอาทองไปทา
2: ใช่แล้วมานกน้อยผู้งดงามเจ้าของนามสุวรรณสามของพี่ของเจ้าน่ะเองล่ะ
0: ทั้งสุวรรณสามทั้งพี่สัตว์ทั้งหมดจะรู้บ้างไม่ว่ามีภัยอยู่รอบตัวละ
2: ตัวเองไม่รู้แต่เทวดาฟ้าดินรู
0: ้พี่พ่อชอบกนอีกแล้วพี่กาว่าว
2: พี่รู้แต่พูดอะไรไม่ได้ต้องให้ชะตากรรมเป็นไปตามฟ้าดินกำหนด
0: อ่ะถ้ารู้จริงแล้วก็พี่บอกได้ไหมว่ามนุษย์ผู้มีผิวพรรณดั่งเทวดาเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ตกอับอยู่ในป่าเชอะถ้าพี่กาว่าวรู้จริงแล้วก็พี่กาว่าวต้องเล่าชาติกำเนิดของสุวรรณสามให้ฉันฟังสิ
2: ขอเราอีกทีได้ไหมล่ะ
0: ลำบากนักก็ไม่ต้องหัวเราะก็ได้ชักหมั่นไส้พี่กาว่าวแล้วนะ
2: น้องสริกาต้องใจเย็นๆเป็นนกเป็นกาต้องไม่ใจร้อนต้องมีสติมีปัญญาไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ชื่อว่าสัตว์ผู้มีอาณาจักรเป็นแผ่นฟ้าและเหนือแผ่นดิน
0: ขี้คุยอีกแล้ว
2: อดเผลอไม่ได้นะน้อง
0: สงสัยจะไม่รู้เรื่องที่ถามเลยแกล้งเฉยฉายไปเรื่องอื่น
2: มีหรือคนอยากเอ้ยนกอย่างกาว่าวจะไม่รู้ดีไปซะทุกอย่างนี่จำไว้ด้วยนะฉันน่ะไม่ได้เป็นนกธรรมดานะเป็นนกในวรรณคดีจ้ะสารพัดจะรู้พูดได้ระลึกชาติได้ด้วย
0: เอาละฉันเชื่อละพี่กาว่าวเริ่มเล่าเรื่องความเป็นมาของสุวรรณสามได้ละฉันอยากฟัง

0: ันดาบททุกูลกุมารและดาบสนีปาริกาบิดามารดาของสุวรรณสามนี้จำเดิมไม่ได้มาบำเพ็ญเป็นดาบทดาบสนีอย่างนี้หรอกแต่ด้วยใจใฝ่ธรรมจึงได้เสียสละทุกอย่างออกบวชอยู่ในป่าและเมื่อเบื้องบนอันได้แก่พระอินทร์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดอันตรายใหญ่หลวงแก่ดาบทและดาบสนีคู่นี้ท่านจึงโปรดให้ทั้งสองนั้นมีบุตร
1: ถือบวชอยู่เนี่ยนะมีบุตรได้ด้วยหรอ
0: นี่เอาเถอะหน้าอย่าเถียงได้ไหมก็บอกแล้วไงว่าพระอินทร์ท่านโปรดให้มีบุตรท่านก็ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นละนารู้ไว้ซะด้วย
1: จ้าๆๆพี่แค่เนี้ยต้องดุกันด้วย
0: แหมไม่ได้ดูสักหน่อยนะเสียงดังเท่านั้นเองอ่ะ
1: เออแล้วบุตรที่เกิดก็คือสุวรรณสามนะใช่ไหม
0: ก็ใช่นะสิก็สุวรรณสามนี่แหละก็เพราะเมื่อเกิดมามีผิวพรรณดังทองคำถึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามกุมารไง
1: แต่แย่หน่อยนะทั้งดาบทและดาสินีบิดามารดาของสุวรรณสามเป็นคนตาบอดด้วยกันทั้งคู่ซะด้วย
0: ก็เพื่อจะมาบอดเมื่อสุวรรณสามกุมารมีอายุได้16ปีแล้วเมื่อเริ่มแตกเนื้อหนุ่มดังเปรี้ยงๆแล้วนั่นแหละ
1: หรอแล้วเพิ่งมาบอดหรอกหรอ
0: ใช
1: ่เอ๊ะทำไมถึงบอดล่ะพี
0: ่แหมเรื่องมันซับซ้อนแต่ปางก่อนนะก็เกี่ยวกับพระอินทร์ท่านอีกนั่นแหละต้องการให้สุวรรณสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นตัวอย่างให้สัตว์โลกได้เห็นถึงความเมตตากรุณากตัญญูรู้คุณอะไรนั่นแหละท่านถึงได้ทำเรื่องขึ้นเพราะรู้ว่าสองดาบทและดาบสินีจะต้องตาบอดเพราะกรรมเก่าก็เลยถึงได้ให้เกิดบุตรมาเพื่อเลี้ยงดูไงล่ะ
1: แต่ฉันติดใจเรื่องกรรมเก่าของบิดามารดาของสุวรรณสามซะละ
0: เนี่ยเจ้าน่ะถามมากพี่ก็ต้องพูดมาก
1: แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าพูดมากหรอกพี่เขาเรียกว่าได้เผยแพร่สารคดีแห่งคุณงามความดีให้แก่พวกที่อยากจะรู้เรื่องราวเป็นความดีซะอีกนะ
0: เอาล่ะเจ้าไม่ต้องยอพี่หรอกน้ำลายแตกมาจนถึงเพียงนี้แล้วมันก็ต้องเล่าต่อให้เจ้ารู้โดยถ่องแท้สิน
1: ั่นสิพี่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามท่านไปทำกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางไหนถึงได้ส่งผลให้ท่านต้องมาตาบอด
0: จะพูดไปแล้วก็ไม่น่าสงสารไม่น่าพุทโธด้วยหรอกท่านดาบททุกูลกุมารและดาบสินีปาริกานั้นนะเมื่อชาติปางก่อนเป็นครอบครัวหมอใช่นะท่านดาบททุกูลกุมารเป็นหมอตาสุนดาเบสนีปริกาเป็นพันยาผู้ช่วยในการจัดยาทางรักษาตาจ่ายแจกกับผู้ป่วยก็เป็นผู้ช่วยหรือพยาบาลนั่นแหละ
1: จ้าฉันเข้าใจแล้วไงอ่ะ
0: ครั้งหนึ่งคนไข้ทางตาซึ่งเป็นเศรษฐีได้มาหาหมอตาทุกูลกุมารให้ช่วยรักษาตาที่ป่วยอยู่ทุกูลกุมารก็รับรักษาให้รักษาจนตาของท่านเศรษฐีหายเป็นปกติแต่เหตุการณ์ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นแบบที่ฝรั่งเขาแต่งเพลง Whatever will be แปลว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละอยู่ๆเช็คที่เศรษฐีท่านจ่ายให้หมอตาเกิดเด้งซะนี่กลายเป็นว่าเศรษฐีไม่ยอมจ่ายค่ารักษาตาให้กับหมอทุกูลกุมาร
1: อ้าวแบบนี้ก็โกงกันนะสิ
0: ก็โกงกันนะสิเรียกว่าเศรษฐีโกงค่ารักษาหมอตาแบบนี้มีได้ทุกยุคทุกสมัย

0: พี่กาวเอาจะหลับหรือไงเห็นยืนงกเงก
1: เออน้ำลายมันเหนียวนะได้ผลไม้แช่เย็นเอ้ยผลไม้สดๆสักพวงสองพวงก็ดีสิ
0: เดี๋ยวพี่เมื่อกี้ยังไม่จบนี่หมอตาถูกโกงแล้วมีอะไรเกิดขึ้น
1: อ้าวมันก็ต้องแก้แค้นละสิแน่ๆใครจะให้ลูกคมกันได้ง่ายๆแล้วแล้วเป็นถึงเศรษฐีด้วยนะมีเงินหลายหมื่นล้านน้อยมาโกงค่ารักษาตาอย่างนี้มาต้องนั่งยางเผาแล้วล่ะ
0: แล้วหมอตาทุกกุลกุมารเลยจับเศรษฐีที่โกงนั่นยางเผาทั้งเป็นเหรอพี
1: ่สมัยนั้นนะคนไม่เหี้ยมเกรียมขนาดนี้หรอกท่านหมอตาทุกกุลกุมารก็เดินรอบบ้านเอามือไขว้หลังระบายความแค้นจนสนามหญ้าหน้าบ้านเลี่ยนเตียนโล่งก็นึกไม่ออกว่าจะแก้เพชรเศรษฐีที่โกงนั้นได้ยังไงนางปริกาผู้พัญญาทนเวียนหัวไม่ไหวก็เลยออกอุบายแยบย

0: ว่าเรื่องนี้ไม่ยากสักหน่อยให้คนไปบอกเศรษฐีคนนั้นว่ายังมียาอีกขนาดหนึ่งซึ่งต้องหยอดต้องทาแม้ว่าตาจะหายเป็นโรคแล้วไม่งั้นตาทั้งคู่ก็จะกลับบอดหากไม่ได้ยาขนาดนี้ไปเสริมเศรษฐีขี้โกงคงจะมีความโลภประจำตัวเป็นอย่างมากก็เชื่อสนิทพระท่านว่าความโลภโมโทสันนั้นบังตาบังสติปัญญาให้กลายเป็นคนโง่เขลาได้ฉันใดเศรษฐีรายนี้ก็คงเป็นได้ดังนั้นจึงรับยาจากทุกกูลกุมารกับนางปริกามาหยอดตาท่านใดนั้นก็เห็นผลทันใจแล้วครับตาทั้งคู่ของเศรษฐีบอดสนิทเป็นที่น่าเวทนานัก
1: โถเวนหนอเวน
0: ใช่ทุกกูลกุมารกับนางปริกาสร้างเวนกับเศรษฐีทั้งท่าโหสิถือว่าได้ช่วยคนโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นกุศลเสียก็คงจะได้บุญกุศลมหาศาลไปแล้วก็เลยต้องมารับกรรมมาเกิดชาตินี้และต้องมาตาบอดเมื่อลูกชายได้อายุ16โดย2ดาบทดาบสินีถูกพิษงูพ่นใส่ขณะบำเพ็ญพรต
1: อย่างนี้นี่เองท่านดาบททั้งสองถึงได้ตาบอดเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้
0: ใช่แล้วใครสร้างกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วตอนนี้รู้จักสวรรค์3ได้ดีหรือยังล่ะ
1: จ้ะพี่พอได้เรื่องหน่อยจะได้ติดตามต่อไปให้สนุกว่าแต่พี
0: ่
1: ชักจะไม่ได้เรื่องซะละ
0: อ้าว
1: คนของพระราชากับตัวพระราชากำลังโอบล้อมเข้ามาที่กลุ่มของสวรรค์3กับสัตว์พวกนั้นน่ะ
0: เหรอ
1: ดูสิพี่เขากำลังจะทำร้ายสวรรค์3หรือว่าทำร้ายสัตว์กันแน
0: ่ทั้งนั้นดูเข้าไปเดี๋ยวก็จะรู้เองล่ะ

0: ลุงผู้นั้นน่ะคงจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนะพระเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าอย่าเพิ่งลงมือนะสัตว์พวกนี้ทั้งเนื้อสายเก้งกวางหรือเชื่องนะเดินตามมนุษย์พวกนี้ต้อยต้อยไม่ได้มนต์สะกดหากจะเลือกยิงด้วยธนูที่เรามีก็คงจะขนไปไม่ไหวแต่ข้ากำลังแปลกใจนะมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่แน่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพญานาคกันแน
0: ่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะจู่โจมจับตัวแล้วจัดการกับสัตว์เหล่านี้ซะเลยควรไม่ควรโปรดก้าวได้รับสั่งพระเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้นะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าเป็นองค์เทวันจริงเมื่อรู้ว่ามีภัยก็จะรีบเหาะหนีหรือหากเป็นพญานาคปลอมแปลงมาก็จะมุดดินไปซะก่อนที่เราจะทันถึงตัว
0: แต่น่าจะเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะเพราะถือผลหมากรากไม้อีกบ่าก็เทินม้วนน้ำมาด้วยเป็นเทวดาพญานาคจริงก็คงไม่ต้องลำบากเสาะหาสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง
1: เจ้าจะแน่ใจได้ยังไง
0: หึพระองค์รีบส่งรับสั่งเถอะพระเจ้าค่ะจะให้พวกข้าพเจ้าทำประการใดก็จะสนองพระประสงค์ได้ทันก่อนที่พวกมันจะคล้อยไปไกลกว่านี
1: ้เรานึกขึ้นมาได้แล้วนะทรุปอาบยาพิษของเราดอกนี้คงจะหยุดทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเทวาหรือพญานาคพวกเจ้าหลีกไป
2: ไวเท่าความคิดท้าวกบฏยักษราชง้าวธนูทรงเล็งไปที่สวนสามธนูอาบยาพิษดอกนั้นพุ่งออกจากแหลงแม่นเหมือนจักรวาลเสียบเบื้องหลังตรงกับแนวอกของสวนสามท่ามกลางเสียงกระเจิดกระเจิดของสัตว์ป่าและเสียงควรวญครางของสวนสาม

0: โอ้ยมาฆ่าเราทำไมโอ้ย
1: สายพระเนตรของท้าวบิลยักษราชเห็นถนัดว่าสุวรรณสามต้องธนูอย่างจังแต่หาได้มีอาการรุกรนกรีดร้องโวยวายกิริยาที่ค่อยๆล้มลงนั้นนุ่มนวลแม้หม้อน้ำที่เทินอยู่ก็มิหกหล่นกลับค่อยๆวางลงอย่างทนุถนอมข้างกายที่เอ็นราบเพราะพิษธนูใบหน้าว่าเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความโกรธแค้นอาฆาตกับผู้ที่ได้กระทำตนมิได้พรุสวาทด่าว่าผู้ประทุษร้ายเมื่อเห็นร่างของท้าววิลยัคราชมาปรากฏใกล้ๆก็กลับเงยหน้าขึ้นถามด้วยวาจาที่อ่อนหวานจนท้าววิลยัคราชถึงกับทรงนิ่งตะลึงงุนงง
0: ท่านใช่ไหมที่เป็นเจ้าของธนูดอกเนี่ย
2: ใช่ใช่เราเอง
0: ข้าพเจ้าทำผิดคิดร้ายอะไรกับท่านมาก่อนกระนั้นเหรอ
2: เปล่าคือว่าเรากำลังมาล่าสัตว์แต่มาเห็นท่านซะก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นเทวาหรือพญานาคใจนึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจตนาฆ่าแกงแต่ใจนึงเห็นว่าท่านออกจะเป็นของแปลกอยากจะได้ไว้ในครอบครองเพราะคนอย่างเราหากต้องการได้อะไรก็ต้องได
0: ้โอ้ข้าพเจ้าคงจะไม่รอดแล้ว

0: าพเจ้าเพิ่งจะรู้ว่าความเจ็บและความตายมันทรมานเหลือเกินคงไม่มีสิ่งในชีวิตต้องการให้มันเกิดกับตนอย่างนี้แล้วท่านจะทำยังไงกับข้าพเจ้าต่อไปแต่เมื่อข้าพเจ้าพ่อเยซันไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นเทวดาหรือว่าพญานาคแล้วข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บาดหมางอะไรกับท่านสักนิดมาก่อน
1: เราตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันทหาร
2: พญาค่ะ
1: ช่วยเขาได้ยังไงดีฮะ
2: คือว่า
0: เห็นจะช่วยอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ละข้าพเจ้ารู้ตัวดีมันเจ็บมันปวดรวดร้าวไปหมด
1: คือเราเป็นราชานะเราละทำได้ทุกอย่างบอกมาจะให้เราทำยังไง
0: อ๋อไม่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรจากท่านอีกแล้วท่านฆ่าได้ท่านทำลายชีวิตได้แต่ท่านคงชุบชีวิตให้เราใหม่ไม่ได้ท่านใช้ความยิ่งใหญ่เพื่อทำลายได้คนทุกคนทำอย่างท่านได้ทั้งนั้นแต่มีคนสักกี่คนกันที่จะช่วยทุกคนนะฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้
1: เอาเถอะเจ้าจะด่าว่าเราอย่างไรเราก็รู้ผิดแล้วน่าละอายนะเจ้าเท็ดแท้ที่เป็นคนถูกเราทำร้ายกลับไม่ได้แสดงกริยาวาจาโกรธอาฆาตซ้ำยังเตือนสติให้เราได้คิดซะอีกใช่สิเราเป็นราชาเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ทำไม่ได้อย่างเดียวคือชุบชีวิตคนที่ตายแล้วให้ฟื้น
0: ข้าพเจ้าถือว่าคงเป็นกรรมของข้าพเจ้าเองแต่อนาถนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทำให้บิดามารดาที่อยู่เบื้องหลังต้องพลอยลำบากยากเข็ญเมื่อสิ้นข้าพเจ้าไป
1: บิดามารดาหมายความว่าเจ้ามีพ่อมีแม่อยู่เบื้องหลังนั่นเหรอ
0: ใช่แล้วทุกวันนี้บิดามารดาก็ได้ข้าพเจ้าที่ดูแลเลี้ยงดูท่านเพราะท่านทั้งสองตาบอดสนิทข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องหาอาหารดูแลให้ความสุขกับท่านหากขาดข้าพเจ้าไปก็เหมือนกับท่านทั้งสองได้ถูกตัดแขนตัดขาทิ้งไปอีกท่านคงจะลำบากมากมายเหลือเกิน
1: ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเพราะความอยากได้โดยไม่คิดของเราแท้ๆเชียว
0: ป่านนี้ท่านทั้งสองนะคงจะเงื้อฟังเสียงข้าพเจ้ารอผลไม้และน้ำที่ข้าพเจ้าจะหาไปป้อนไปปฏิบัติท่านข้าพเจ้าคงไม่มีวาสนาได้ไปหาท่านทั้งสองได้อีกแล้วข้าพเจ้าก็ลองจะมองอะไรไม่เห็น
1: ฮะ
0: ข้าพเจ้าก็จะขาดใจแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเสียดายชีวิตตัวเองเลยข้าพเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อกลับไปหาบิดามารดาเพื่อปรนิบัติให้ท่านพ้นจากความหิวโหยข้าพเจ้า
1: ทหารนี่บอกเราสิจะช่วยให้หนุ่มน้อยผู้นี้มีชีวิตอยู่ได้ยังไงบอกมาสิ
2: ไม่ทราบกล่าวไม่ทราบกล่าวท่
0: านช่วยข้าพเจ้าได้ช่วยให้ทหารของท่านได้นำน้ำนำผลไม้ไปให้บิดามารดาแทนข้าพเจ้าด้วยอย่าให้ท่านทั้งสองต้องอดต้องทรมานเหมือนกับข้าพเจ้าเลย

0: ท้าวบิลยักษราชทรงทำอะไรไม่ถูกรีบเข้าประคองร่างของสุวรรณสามไว้ตรัสถามสุวรรณสามอย่างละล่ำละลักว่าบิดามารดาของสุวรรณสามนั้นพำนักอยู่ณแห่งหนตำบลใดใกล้ไกลจากนี้แค่ไหนสุวรรณสามก็พยายามชี้แจงแนะหนทางให้ทรงทราบด้วยกริยาที่จวนเจียนจะหมดสติลงไปทุกขณะ
1: เบื้องหน้าข้าพเจ้าไปเนี่ยให้ท่านใช้ทหารของท่านตรงไปหนทางอาจจะกันดารสักหน่อยก็จะได้ลัดเลี้ยวไปทางไหนข้าพเจ้าเชื่อว่าทหารของท่านจะได้พบอาสมชบิดามารดาข้าพเจ้าอาศัยอยู
2: ่ไม่เป็นไรไม่เหลือบากกว่าแรงทหารของเราแล้วยากลำบากกว่านี้ก็ต้องไปกันได้เรานี่ไม่ดีเลยที่มีใจทำร้ายข้าเจ้าได้ลงคอโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องทำให้พ่อแม่ข้าเจ้าพลอยมาลำบากไปอีกนอกจากนี้เจ้าบอกเรามาจะให้ช่วยเหลืออะไรอีกเรารู้สำนึกว่าได้ทำผิดกับเจ้าเหลือเกินคนดีมีคุณธรรมกตัญญูเลี้ยงบิดามารดาอย่างนี้ไม่น่าจะต้องมารับกรรมเพราะเราเลย
1: ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วถือว่าข้าพเจ้าได้รับกรรมที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสมเอาไว
2: ้แต่เป็นกรรมเพราะเราสร้างบาปให้กับเจ้าเราต้องรับผิดชอบขอให้สัญญาว่าเราจะไปพบบิดามารดาของเจ้าเองนะเราจะดูแลบิดามารดาของเจ้าอย่างดีเลยนี่เป็นวาจาสัตย์ของเราซึ่งเป็นมหาราชา
1: ข้าพเจ้าดีใจนะแม้ว่าจะสิ้นลมไปเดี๋ยวนี้ก็หมดห่วงเรื่องพ่อแม่และขอบใจในความเมตตาของท่านความตั้งใจจริงของท่านที่จะไปพบบิดามารดาของข้าพเจ้านะอาจจะช่วยให้สัมสัตทั้งหลายนำท่านไปยังอาสมของบิดามารดาข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอ
2: นี่เจ้าเจ้า
3: โอ้ยไปยังไงบัดนี้เขาสิ้นลมหายใจเสียแล้วล่ะพระเจ้าค่ะ
2: บาปกรรมแท้ๆหนุ่มน้อยคนนี้แท้ๆที่ทำให้ข้าเริ่มคิดพวกเจ้านี่ทำอะไรไม่ได้ท่าเลย
3: ไม่อย่ามีผลกล่าว
2: ทำลายสิ่งที่ดีงามเหล่านี้โดยไม่สมควรเลยเห็นไหม
3: ข้าไม่สมควรตาย
2: เขาไม่รู้กตัญญูอุตส่าห์มาหาอาหารน้ำท่าไปปฏิบัติพ่อแม่ตาบอดแล้วนี่หากเราหาพ่อแม่ก็ไม่พบพ่อแม่ของเขานี่พร้อยอดตายไปด้วยเลยนี่ทหาร
3: ไม่ยังอ่ะ
2: ข้าขอประกาศสิทธิ์ต้องติดตามหาพ่อแม่ของหนุ่มน้อยคนนี้ให้พบใครพบเป็นคนแรกข้าจะบันเทิงวันให้อย่างงามไปได้แล้ว
3: เชิญเสด็จพระเจ้า
4: เห็นเนื้อสายแกงกวางที่ลอยอยู่เบื้องหน้าไม่ยอมหนีขอพระกระแสรับสั่งให้ทำประการใดพระเจ้าค่ะ
2: อย่าไปทำอันตรายมันนะสงสัยจะเป็นสัตว์ของเจ้าหนุ่มน้อยมันจะพาเราไปพบพ่อแม่ของเขาตามไปเดี๋ยวนี้เลยที่เหลืออยู่นี่เฝ้าศพให้ดีนะเดี๋ยวข้าจะกลับมา

0: ดูสิพี่กาวาวไม่สงสารสวรรณสามบ้างเลยเหรอยืนเฉยอยู่ได้
1: ใครว่าล่ะน้ำตาเนี่ยมันตกอยู่ข้างในตะหากไม่ขี้แย้มน้องสาริกานี
0: ่มาว่าเขาขี้แย้ก็ทำไมไม่น่าสงสารโถอุตส่าห์บุกป่าหาผลไม้จะไปให้พ่อให้แม่ได้ผลไม้แล้วก็ยังไม่พอเดินหาบ่อน้ำเพื่อตักน้ำไปให้พ่อแม่อีกแต่กลับมาตายเพราะธนูของราชาใจบาปนี่หากว่าเขาหาพ่อแม่ของสุวรรณสามไม่พบอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ
0: พูดอย่างกับพี่จะรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องมันจะเป็นยังไง
1: รู้แต่พูดไม่ได
0: ้ทำไมล่ะ
1: มีข้อห้าม

0: ว่านกสอรู้สอเห็นอย่างพี่จะต้องหยุดการกระทำข้อเดียวเป็นข้อต้องห้าม
1: เขาห้ามอะไรพี่เกาว่าวล่ะ
0: อดีตพูดได้ปัจจุบันพูดได้แต่ห้ามพูดเรื่องอนาคต
1: ทั้งที่พี่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเหรอ
0: ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยล่ะแต่เรื่องอนาคตพูดไม่ได
1: ้พูดตรงๆไม่ได้แค่แย้มๆได้ไหมพี
0: ่ นั่งไงจะเอาแค่แย้มๆก็เอาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ในโลกนี้นะก็อยากจะรู้อนาคตกันทั้งนั้นแหละนะธรรมชาติเขาถึงกำหนดมาไงว่ารู้อะไรรู้ได้จำอะไรจำได้แต่ห้ามรู้ห้ามจำเรื่องอนาคต
1: เอ๊ทำไมถึงห้ามไม่ให้พูดเรื่องอนาคตล่ะ
0: แม่แค่รู้เรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันมันยังยุ่งอีรุงตุงนางกันขนาดนี้หากรู้อนาคตด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งกันใหญ่เหรอ
1: เพราะสาเหตุอะไรล่ะคะ
0: คนเรามันเหมือนกันเสมอไรแล้วบางคนพอรู้อนาคตจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็มักจะรีบตักตวงในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเช่นเป็นต้นว่าหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะรวยแทนที่จะเก็บหอมรอมริบในสิ่งที่พอมีพออยู่ไว้กลับรีบใช้มันหมดไปกับความสนุกสนานและไอ้เรื่องสนุกที่ว่านั่นมักจะไม่พ้นเรื่องอบายมุขบางคนนะหากรู้ว่าจะตายในวันนั้นวันนี้แทนที่จะรีบสะสมความดีกลับรีบหาความสุขใส่ตัวในทางที่เสื่อมมากขึ้นไปอีกนี่มันเป็นซะอย่างนี้แหละเขาถึงไม่ยอมให้สัตว์มนุษย์รู้อะไรล่วงหน้าไงแล้ว
1: แล้วพี่ว่าคนที่รู้อะไรล่วงหน้าน่ะจะมีไหม
0: มีอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไงล่ะหรืออย่างประเภทเดียวกันกับพวกพี่นี่แหละคือผู้มีบุญไงพวกที่ไร้กิเลสทุกอย่างแล้ว
1: นี่กำลังจะคุยว่าพี่น่ะรู้เรื่องอนาคต
0: อ๋อใช่เอาเถอะนะดูเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็จะเห็นอะไรดีๆเองนั่นแหละ

0: เอ๊ะกุกกักโครมครามแปลกกว่าทุกวันนะฉันคิดว่าวันนี้พวกสัตว์คงตามลูกมาเยอะแยะอีกแล้ว
1: หวังให้ได้นะแบบบริกาเสียงคนหลายคนไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างที่เคยทุกวัน
0: เอ๊ะแล้วลูกสุวรรณสามล่ะ
1: ถ้าจะไม่ดีเสียแล้วทุกครั้งลูกเคยให้เสียงมาแต่ไกล
0: เออสุวรรณสามเอ้ยสุวรรณสามลูกแม่ใช่ลูกหรือเปล่าจ๊ะ
2: ไม่ใช่หรอกท่านดาบทดาบทสินีเราคือมหาราชาท้าบินยักษราช
1: พระราชาโอ้ข้าพระเจ้าจัน
2: พูดกับเราตาธรรมดาก็ได
0: ้ฉันเชิญเสด็จแล้วลูกมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของฉันหรือจ๊ะ
2: เราจะมาบอกกับท่านดาบทแล้วก็ดาบทสินีว่าเรา
0: สุพรรณสามมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเหรอสุพรรณสาม
2: เราไม่รู้หรอกว่าลูกชายของท่านทั้งสองนั่นชื่ออะไรแต่เขาระบุมาชัดเจนว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาเขาบุตรของท่านนั้นรูปร่างดังเทวันชั้นฟ้าผิวดังท่าบดีทองใช่หรือไม
0: ่จ้าจ้า
2: เขาจะไปพร้อมกับฝูงสัตว์ใช่หรือไม
1: ่จ้าจ้าใช่แล้วพระราชา
2: ถ้างั้นก็จะบอกซะเลยว่าบัดนี้บุตรชายที่น่ารักของท่านทั้งสองได้สิ้นชีวิตแล้ว
0: สุวรรณสามลูกแม่
1: สุวรรณสาม
2: เราจะบอกให้ซะเลยว่าคนต้นเหตุที่ทำให้บุตรของท่านสิ้นชีวิตนั้นคือเราเอง
0: สุวรรณสาม
1: สุวรรณสาม
0: ทำไมลูกต้องมีกรรมอย่างนี้ด้วย
1: ต้องมีกรรมอย่างนี้ด้วย
2: ท่านทั้งสองถ้าหากโกรธก็จงดุด่าเราเถอะดุด่าที่ทำให้ต้องเสียใจแล้วก็เครียดแค้นเราจะไม่ว่าท่านเลย
3: สิ้นคำของท้าววิริยคราชดาบทดาสินีก็ก้มหน้าน้ำตาไหลพรากตะลึงงันทำอะไรไม่ถูกท้าววิริยคราชทรงถอนหทัยสะอื้นแล้วสารภาพว่าพระองค์ได้กระทำอย่างไรกับสุวรรณสามบัดนี้ก็ได้สำนึกผิดที่ทำไปเพราะโฉดเขลาคิดเอาแต่ความอยากเป็นที่ตั้งยิ่งมารู้ว่าสุวรรณสามต้องกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นนี้ก็ยิ่งเสียพระทัยยิ่งนักว่าการกระทำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่สมควรเป็นเยี่ยงอย่างกับใครเลยสองดาบทและดาสินีหักใจระงับอาการโศกเศร้าเสียใจและสำรวมจิตไม่คิดเคียดแค้นท้าววิริยคราชกราบทูลว่าคงเป็นเพราะกรรมที่สุวรรณสามได้สร้างมาแต่ปางก่อนจึงมีอันเป็นไปได้เช่นนี้มิได้ขอพระราชทานสิ่งใดจากท้าววิริยคราชเพียงแต่ขอให้ทรงนำไปพบศพสุวรรณสามเท่านั้นท้าววิริยคราชจึงทรงสั่งให้ทหารรีบนำเสด็จพร้อมกับสองดาบทและดาบทสินีไปยังที่ซึ่งสุวรรณสามถูกธนูสิ้นใจอยู่

0: เมื่อใช้มือลูบคลำจนแน่ใจว่าเป็นสุวรรณสามแน่แล้วบิดามารดาทั้งคู่ก็ก่อศพสุวรรณสามร่ำให้ปานประหนึ่งน้ำตาจะเป็นสายเลือดต่อหน้าพระเนตรและถวยทหารต่างก็โศกเศร้าอาลัยไม่แพ้กัน
1: ต่อไปนี้แม่คงไม่ได้ยินเสียงลูกไม่ได้รับป้อนอาหารจากลูกอีกต่อไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าคำอะไรของแม่ที่ต้องมีไปถึงลูกถ้าแม่ตายได้แม่ก็จะขอตายแทนลูกเดี๋ยวนี
2: ้พ่อก็คงจะไม่ได้ยินเสียงลูกพูดกับขวางกับเนื้อร้ายนกกาที่ร้ายรอส่งเสียงเตือนเจ้าเป็นเพื่อนเจ้าทุกเจ้าเด็กแม่พ่อไม่เห็นด้วยตาแต่พ่อก็ได้ยินได้สัมผัสว่าลูกมีความเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตแล้วทำไมลูกของพ่อถึงต้องได้รับสอบแทนดังนี
3: ้พ่อผิดเองและพร้อมที่จะชดใช้หาสิ่งทดแทนลูกของท่านให้ท่านทั้งสองที่ท่านได้เคยรับจากเขาเราจะทำให้ทุกอย่าง
1: ถึงยังไงก็คงไม่มีอะไรเหมือนลูกของฉัน
3: เราเข้าใจ
2: ถึงอย่างไรเราก็จะเรียกสิ่งที่สูญเสียไปกลับบ้านไม่ได้ครับสิน้องพี่เราจะพาศพลูกเรากลับอาสมเถอะ
1: ประเดี๋ยวจ้ะพี่ดาบทสังเกตอะไรไหม
2: มีอะไรดังนั้นเหรอ
1: ลูกสุวรรณสามเนื้อตัวยังอุ่นไม่น่าเชื่อเลยว่าได้สิ้นใจไปตั้งนานแล้วทำไมเนื้อตัวยังอบอุ่นเหมือนคนยังไม่ตาย
2: จริงด้วยน้องดาบสิ่งนี้น่าแปลกแท้สุวรรณสามลูกพ่อเหมือนลูกไม่ได้จากพ่อไป
1: ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยบุญด้วยกุศลที่ลูกสุวรรณสามได้ทำมาตลอดที่มีชีวิตอยู่นี้เทพพยดาฟ้าดินย่อมเป็นพยานได้ลูกสุวรรณสามทำแต่ความดีมีเมตตาเกื้อกูลเลี้ยงดูข้าพเจ้าทั้งสองมาไม่ได้ขาดตกบกพร่อง
2: ไม่ให้กระทุกข์เข็นประการใดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแดดขึ้นเขาลงห้วยไปเสาะหาอาหารไม่กับพระเจ้าทั้งสองได้ประทังชีวิตไม่ได้อดอยากยามที่ลูกหามาได้น้อยก็อุตส่าห์อดกลั้นให้พ่อแม่กินอีกโดยตนเองเสียสละยอมอดไม่ปรีปาก
1: เมื่อพ่อแม่ทุกร้อนป่วยไข้ก็เฝ้าปลอบโยนล้างมูกล้างเสมหะสิ่งปฏิกูลไม่ได้รังเกียจ
2: คำหนึ่งก็ไม่เคยบ่นให้เป็นที่คุ้นเคือง
1: ยามหนาวก็หาฟืนไฟมาขอให้ผิงคลายหนาวยามร้อนก็พัดหวีให้พ่อให้แม
2: ่เป็นทั้งหูตามือแขนแทนพ่อแม่เจ้าประคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินย่อมรู้เห็นเป็นพยานให้ลูกสุวรรณสามของพ่อได้นะ
1: ด้วยกุศลผลบุญที่ลูกสุวรรณสามทำกับพ่อกับแม่มาให้เห็นชะนี้ ขอเทวดาฟ้าดินรุกขเทวดาอินพรหมยมนาจงช่วยชูชุบให้ลูกสุวรรณสามของแม่ได้ฟื้นคืนชีพดังเดิมเถิด

0: เหมือนจะเกิดอาเพศขึ้นมาในบัดนั้นป่าทั้งป่าครื้นครางด้วยลมพายุผสมกับเสียงสัตว์ป่าแซ่ซ้องดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าท้าววิรยะคราชกับทหารทั้งมวลต่างก็เหลียวตาดูกันด้วยความแปลกใจและไม่เชื่อหูเชื่อตาของตนเองพิษลูกศรอาบยาดูเหมือนจะสำแดงละลายคลายพิษลงสุวรรณสามค่อยๆลืมตาธนูอาบยาที่คาอกอยู่นั้นถูกดึงถอนขึ้นมาจากเนื้อเหมือนมิได้เสียบปักไว้ฉะนั้นและยิ่งน่าอัศจรรย์นักเมื่อสายตาของดาบทดาสินีทั้งสองที่บอสนิทกลับมองเห็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งสองต่างก็โผผวาเข้าไปหาสุวรรณสามบุตรผู้กตัญญูทันที
1: พ่อจ๋าแม่จ๋า
2: ลูกสุวรรณสามฟื้นแล้วลูก
3: ลูกจ๋าลูกแม่ลูกไม่ตายแล้ว
2: น้องบริกาฉันมองเห็นลูกแล้วเห็นสุวรรณสามลูกพ่อแล้ว
3: ฉันก็เหมือนกันตาฉันมองเห็นหมดทุกอย่างแล้ว
1: ลูกดีใจเหลือเกินฮะดีใจที่พ่อกับแม่หายจากตาบอดการเจ็บการตายของลูกไม่เสียเปล่าเลยนะจ๊ะ
0: ท้าววิรยะคราชทรงอ้าพระโอษฐ์ค้างแทบไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาทรงเอ่ยออกมาจนได้ยินกันไปถนัดในที่นั้น
4: น่าอัศจรรย์แท้นี่เพราะการเลี้ยงดูบิดามารดามาด้วยการกตัญญูแม้เทพยดาก็อุปถัมภ์ค้ำชูเยียวยาหายจากโรคภัยความเจ็บความตายได้มิคิดเลยว่ากุศลแห่งความกตัญญูเมตตานี่จะเห็นผลแบบนี้
5: เพราะเจ้าข้าแม้แต่สัตว์ใหญ่น้อยยังมาแสดงความยินดีกันรอบไปหมดแล้วพระเจ้าข้า
4: พวกเจ้าจงวางอาวุธซะอย่าได้ทำร้ายสัตว์พวกนี้ต่อไปเราได้ประจักษ์แล้วอันความกรุณาปราณีนั้นมันเป็นการแสดงให้เห็นการตอบแทนด้วยความกตัญญูอย่างที่สัตว์กำลังแสดงอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่หวั่นเกรงต่อความตายที่อยู่เบื้องหน้าก็เหมือนกับสุวรรณสามด้วยกุศลแห่งความเมตตาด้วยกุศลแห่งความกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีผลจึงได้ตอบสนองเห็นทันตาเยี่ยงนี
0: ้ท้าววิรยคราชทรงสั่งให้ทหารทั้งหมดทิ้งอาวุธในการที่จะไว้ล่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นลงเสียแล้วก็เข้าสวมกอดสุวรรณสามด้วยทรงเมตตาเอ็นดูชมชอบในความดีที่สุวรรณสามได้ทำไว้และตรัสว่าทั้งหมดที่ได้ประจักษ์มานี้เหมือนเป็นสิ่งที่ได้สอนให้พระองค์ทรงคิดได้แม้ความเจ็บความตายอยู่ต่อหน้าก็ยังมีโกรธขึ้นอาฆาตแค้นทำให้ผู้คิดร้ายใจอมหิตต้องอับอายแพ้แก่โมหะของตนเองไปเช่นเดียวกับพระองค์สุวรรณสามจึงได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ท้าววิรยคราชทรงสดับตรับฟังณที่นั้น
1: พระมหาราชาย่อมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอันเป็นทั้งปวงย่อมจะเนรมิตได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองทรงเป็นสุขแม้ยามเสวยและบรรทมยามเสวยจะทรงสรรหาภัตตาหารสิ่งใดก็เรียกได้โดยไม่ต้องไปออกแรงให้เหนื่อยพระวรกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อถึกมฤคโคผลหมากรากไม้ชนิดไหนเลิศเลอก็ย่อมได้ทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่จะปรุง
6: ถูกของเจ้าแล้วสวรรษา
1: อันตัวข้าพเจ้านั้นจะได้ถิ่นกันดานเป็นป่าเขาจะสรรจะเลือกอย่างพระองค์ก็คงมิได้คงอาศัยผลหมากรากไม้ในราวป่าเป็นอาหารหากอยากจะกินเนื้อบ้างก็คงจะต้องเบียดเบียนสัตว์มีชีวิตเหล่านี
6: ้เจ้าเคยเบียดเบียนพวกมันหรือเปล่า
1: ข้าพระพุทธเจ้าเคยคิดเมื่อเห็นว่าบิดามารดาต้องอดแล้วก็ต้องการอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเปลี่ยนใจเมื่อครั้งหนึ่งอาวุธที่ข้าพระพุทธเจ้าไปสังหารสัตว์นั้นมันถูกต้องตัวข้าพระพุทธเจ้ามันเพียงถากไป แค่หนังกำพร้ามันแค่ถลอกเท่านั้นก็เกิดอาการเจ็บปวดจนต้องร้องถึงกับครวญคราง
6: แล้วเป็นไง
1: พระพุทธเจ้าถึงได้คิดว่าเราเองยังเจ็บถึงเพียงนี้ขนาดเพียงขีดข่วนบาดเจ็บแต่เพียงบางเบาแล้วสัตว์พวกนั้นล่ะไปต้องทนทุกข์ร้อนเจ็บปวดดิ้นรนทรมานขนาดไหนหากข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นฆ่ามันอีกประการหนึ่งสัตว์ป่าขนาดใหญ่เหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องนำมาเป็นอาหารเพราะยังมีสัตว์เล็กที่จำเป็นต่อการยังชีพสำหรับให้เป็นอาหารอยู่แล้วแล้วยิ่งพระองค์ก็ยังมีสัตว์ที่เป็นพาณิชย์สำหรับการค้าเพื่อปรุงอาหารอยู่จนเหลือเสวยจะไม่จำเป็นต้องมาเบียดเบียนสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ป่าเหล่านี้เลย
6: จะพูดถูกเนี่ยเราไล่ล่าเข็ดฆ่ามันก็เพื่อความสนุกหาเพื่อใช้เป็นอาหารไม
1: ่พระองค์ไล่ล่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเกมกีฬาไม่ได้หาประโยชน์จากเนื้อเข้ามาเลยยิ่งทรงเห็นได้ถนัดว่ามันไม่คุ้มเป็นการกระทำบาปที่ไม่มีใครเขาสรรเสริญพระองค์ทรงกระทำเพื่อความจำเป็นกับการยังชีพแต่ประการใด
6: จริงของเจ้า
1: และยิ่งครั้งนี้การที่ข้าพระพุทธเจ้าถูกสอนของพระองค์จนถึงแก่ชีวิตนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นถนัดว่าพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังนั้นจะสมณโศกเศร้าและลำบากต่อการยังชีพขนาดใดยิ่งพ่อแม่ที่อยู่หลังพิการเสียตาทั้งสองข้างไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องพึ่งพาลูกที่ออกไปหาอาหารให้เช่นเดียวกับบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้านี
6: ้ใช่ความเป็นจริงข้อนี้จึงทำให้เราอนาถนะและได้คิดไง
1: หรือเปรียบข้าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่นกสักรังหนึ่งกำลังออกไปหาเหยื่อให้ลูกแต่ก็ถูกมนุษย์มือบอนยิงด้วยคันกระสุนรวดธนูเพราะความสนุกสนานหาที่คิดอยากจะกินเนื้อกินหนังก็เปล่าเพราะด้วยความคึกขนองแข่งขันเป็นเกมกีฬาเท่านั้นแล้วลูกนกที่เชื้อเงื้ออยู่ในรังจะเป็นยังไงมันก็คงจะหิวจนตายคารังเท่านั้น

0: วาว
1: อ๋อน้องสาริกาเหรอเอ๊วันนี้หน้าตาสดชื่นดีนี
0: ่แหมพี่กาวาวไม่ใช่ฉันจะหน้าตาสดชื่นตัวเดียวนะจ๊ะพี่สัตว์ทุกตัวที่เพ่นพ่านอยู่นั่นก็เหมือนกันพี่เห็นไห
1: ม
0: หน้าตาเขาเบิกบานบอกถึงความสบายอกสบายใจด้วยกันทั้งนั้นน่ะ
1: เป็นเพราะอะไรเน
0: าะเป็นเพราะทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะสิจ๊ะ
1: เออจริงนะตั้งแต่สุวรรณสามแสดงธรรมให้เท้าปิระยคราชฟังในวันนั้นบ้านมันก็เปลี่ยนไปหมดเลย
0: ไม่มีใครมาถือสอนถือคันกระสุนเที่ยวไล่ล่า

0: เที่ยวยิงนกยิงหนู
1: ก็ใช่น่ะสิท่านท้าวปิรยัคฆราชท่านสั่งให้ชาวเมืองเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่าส่งเสริมให้กินแต่เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงขายเป็นพาณิชย์เช่นพวกเป็ดพวกไก่พวกปูปลากุ้งหอยต่าง
0: ๆค่อยสบายหน่อยบินไปไหนก็ไม่ต้องระแวงเหมือนแต่ก่อน
1: ก็เป็นเพราะธรรมที่สุวรรณสามแสดงให้ท่านท้าวปิรยัคฆราชฟังแท้ๆทีเดียวนะไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะท่านท้าวยังทรงบำเพ็ญกุศลกิจนานาประการถึงขนาดรักษาศีลมากกว่าศีล5ซะอีก
0: เพราะผู้ปกครองบ้านเมืองมีศีลมีสัตว์ผู้คนราษฎรถึงได้หน้าใสกันทั่วหน้าพี่กาเหว่าพอจะบอกอนาคตหน่อยได้ไหมว่าท่านท้าวปิรยัคฆราชจะปกครองบ้าน

0: ี่กาว่าวพอจะบอกอนาคตหน่อยได้ไหมว่าท่านท้าววิรยคราชจะปกครองบ้านเมืองนานเท่าไหร
1: ่โอ้ยแค่เนี้ยไม่ต้องไปมองอนาคตหรอกแค่ดาวเอาก็รู้แล้วว่าท่านจะต้องครองราชไปจนตลอดพระชนชีพท่านนั่นแหละ
0: แล้วสุวรรณสามของเราล่ะพี่กาว่าว
1: พี่ว่าอย่ามัวมาถามเลยนะจะไปมัวรออนาคตกันทำไมไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าท่านอยู่กันยังไง
0: จริงสิพี
1: ่
0: ไม่น่าจะเสียเวลามานั่งถามพี่เลย
1: ใช่ๆ
0: ไปกันเถอะ
1: ไป

0: ที่ดาบทจ๊ะเห็นลูกสุวรรณสามของเราไหม
1: น้องดาบทสินี่จะห่วงอะไรลูกเอกเดี๋ยวนี้เราก็สุขสบายสมอัตภาพทุกอย่างแล้วนอกจากลูกจะปรนนิบัติเราก็ยังได้รับพระราชทานคนมาช่วยดูแลเลี้ยงดูให้เป็นสุขเอก
0: ที่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงอะไรลูกหรอกจ้ะเพียงแต่คิดว่าลูกเรากำลังจะหลีกพ้นความทุกข์ได้ก่อนเราซะอีกแล้ว
1: น้องดาบทสีนีหมายความว่าไร
0: ยามที่ลูกพ้นการปรนนิบัติเราลูกสุวรรณสามจะออกไปนั่งบำเพ็ญฌานสงบเงียบอยู่คนเดียว
1: ฉันอยากจะพูดอยู่หลายครั้งแล้วว่าลูกเราน่ะไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้ว
0: พี่ดาบทก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเหรอ
1: น้องดาบทสินีก็ดูเอาสิ
0: บางครั้งรู้สึกว่าฉันจะนิมิตไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าลูกของเรานั้นเขาได้มาจากอีกที่หนึ่ง
1: พูดแล้วขนลุกฉันคิดว่าลูกน่ะมาจากสวรรค์ด้วยซ้ำ
0: เทวดาเหรอพี่ดาบท
1: ยิ่งกว่านั้น

0: อยากจะถามพี่กาวาวถามถึงอดีตเนี่ยพี่กาวาวต้องตอบได
1: ้ได้เลยน้องสาริกาถามมาได้เลย
0: สุวรรณสามเนี่ยเมื่อชาติก่อนเป็นอะไร
1: ตอบได้ไม่ยากว่าเมื่อพระชาติปางก่อนของสุวรรณสามก็คือพระมหาชนกนะสิ
0: พระมหาชนกเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังได้ไหม
1: แหมเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วไง
0: ฉันไม่ได้ฟังนี่
1: เสียใจด้วยนะน้องไปขนฝายหาเอาเองก็แล้วกัน
0: อุ๊ยทำเล่นตัวไปด่ะงั้นขอถามทีเถอะชาติหน้าของสุวรรณสามจะเกิดเป็นอะไรต่อ
1: นี่อย่ามาหลอกถามเส้นยากเลยนะไม่เผลอหรอก
0: งั้นเอาในชาตินี้ก็ได้ท่านจะบำเพ็ญฌานสมาบัติเนี่ยสำเร็จไหม
1: เอก็เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันนะ
0: น่าพี่ยังในปัจจุบันเพราะยังไม่สิ้นพระชาติ
1: ก็ได้ท่านบำเพ็ญฌานสมาบัติจนสำเร็จเมื่อสิ้นชีพไปก็ไปขอเกิดในพรหมโลกร่วมกับบิดามารดาอีกเห็นไหมเผลอแล้วไหมล่ะแถมอนาคตไปนิดหน่อยอีกแล้ว

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164

ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมยมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นสัจธรรมที่ว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกขท่านทุกนั้นถึงตัวใครต้องถือธรรมนิสยมถือธรรมว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเถอะคนนั้นจะสุขตลอดชีวิตถ้าคนไหนถือธรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนอิจฉาคนในรองสิอิจฉาคนนินทาคนให้ร้ายคนเนี่ยทุกขโตทุกขฐานังทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอิจฉาใจก็เป็นทุกข์แหละโกรธใจก็เป็นทุกข์แล้วการแกล้งคิดพยาบาทคิดการแกล้งให้เขาวินาศไปตัวเองก็เป็นทุกข์ระยมถ้าเขาจับได้เขาติดคุกติดตารางก็มีพวกแกล้งเขาเนี่ยนะมีศัตรูดังนั้นว่าสุขโตสุขฐานังมันไม่มีโทษเลยโยมนะไม่มีโทษเลยเราจะให้เขากินเขาไม่กินเขามาด่าเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราไปแกล้งเขาสิไม่ให้เขากินนี่สิเขาด่าเรามันถูกเขาจะเดินเราไม่ให้เขาเดินเนี่ยเขาด่าเรามันถูกเราจะให้เขาเดินเขาไม่เดินเขามาด่าเราว่าเขาไม่อยากเดินก็เรื่องของเขาแต่ใจเราบริสุทธิ์ด่าไงมันก็บริสุทธิ์ฉะนั้นสุขโตสุขฐานังเนี่ยธรรมะเป็นคุณธรรมนี่โยมพูดคุณธรรมคุณธรรมกันมานานเนี่ยอาตมาจะยกให้ข้อเดียวคุณธรรมที่คนควรมีอยู่สุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวคนไหนที่มีใจอย่างนี้เขาเรียกคนมีคุณธรรมนะคุณธรรมข้อนี้คนที่มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นไม่อยากให้เกิดมีในภาวะหรือในสถานที่นั้นนะมันจะมีความสุขเหมือนโยมเป็นคนสะอาดเนี่ยเจออะไรเกะกะในวัดโยมเก็บโยมเก็บเนี่ยมันมีความสุขแก่ใจโยมแต่คนที่เก็บก็มีความสุขไอ้คนที่สะอาดที่มาเห็นก็มีความสุขต่างกับไอ้คนที่เจออะไรแล้วก็ทิ้งโยนทิ้งไอ้ตัวเองก็มีใจลกอยู่แล้วมีใจไม่ผ่องใสแล้วเท่ากับทิ้งนั่นก็ไม่ได้ชำระจิตใจตัวเองเลยไอ้คนที่ไม่เห็นก็รำคาญไม่สะอาดด้วยไอ้สุขโตสุขฐานังเนี่ยเหมือนกับคนสะอาดโยมคนสะอาดชอบเก็บชอบกวาดชอบไม่สกปรกลกลุงหลังนี่สุขโตสุขฐานังไอ้คนสกปรกเนี่ยมันทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านตรงนั้นถึงตัวไปทิ้งตามถนนหนทางในบ้านตัวเองก็สกปรกจิตใจตัวเองก็สกปรกบ้านตัวเองก็สกปรกไปที่ถนนหนทางก็สกปรกใจตัวเองก็สกปรกไม่มีอะไรชำระจิตใจได้เศร้าหมองฉะนั้นว่าพุทธเจ้าจะบอกสุขโตสุขฐานังสุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเป็นคุณธรรมที่ต้องเลี้ยงไว้ในใจหาไว้ในใจสร้างไว้ให้มากๆโบราณก็จึงถือบางคนไปแกล้งเขาเนาะเข้าตัวเองนะบางทีไปแกล้งคนเลี้ยงทิ้งเข้าตัวเองหมดเลยนะคนพวกนี้ผมไปศึกษาดูทีชาวโลกคนไหนอิจฉาเขาอิจฉาเขาเนี่ยแล้วความเดือดร้อนจะกลับมาบ้านตัวเองมากเลยฮะสังเกตดูคนที่อิจฉาคนเนี่ยความเดือดร้อนจะไม่ไปอยู่บ้านคนที่ถูกอิจฉาความเดือดร้อนจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่โบราณบอกเกลียดขี้ตามเกลียดความถึงเกลียดอย่างไรจะได้อย่างนั้นดูถูกยังไงจะได้อย่างนั้นนะไปด่าลูกบ้านโน้นได้ลูกเขยไม่ดีได้ลูกภัยไม่ดีผลที่สุดตัวเองได้ไม่ดียิ่งกว่าอีกได้ผัวไม่ดีได้เมียตัวเองได้มากกว่าอีกได้สิ่งไม่ดีมากกว่าแต่คนโน้นชมคนโน้นดีชมคนนี้ดีคนดีเข้ามาเต็มบ้านเลยได้อะไรก็ดีหมดเลยกลับมาได้กับไอ้คนชมดิไอ้คนติเนี่ยไม่ได้ได้คนกลับมาหาตัวเองไม่ดีแต่ไอ้คนชมเนี่ยกลับได้คนดีแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยคุณธรรมสัจธรรมถ้าอยากได้ดีอย่าไปติใครต้องโมทนาก็บอกคนที่มีลาภยศสรรเสริญมีชื่อเสียงเนี่ยชอบโมทนาสาธุเห็นใครทำดีชอบยกย่องชอบโมทนาคนไม่อิจฉาไม่กีดกันคนแล้วจะมีคนรักมีชื่อเสียงคนไหนมีเรื่องมีราวถูกฟ้องถูกร้องถูกขึ้นลงขึ้นศาลพวกนี้เป็นพวกที่ให้ร้ายคนอิจฉาริษยาคนกันแกล้งคนชาติก่อนทำจิตไว้ไม่ดีการแกล้งเขาชาตินี้จึงมีศัตรูมี
ไม่จบไม่สิ้นนั่นนี่เรียกว่าทำยังไงจะได้อย่างนั้นต้องเราต้องบำเพ็ญกุศลข้อนี้นะทั้งเลิกอิจฉากันเลิกอิจฉาอิสยาเลิกนินทาเลิกให้ลายกันจะได้เป็นสุขโตสุขฐานังมันจะอาคติลำเอียงไงก็ต้องพยายามคนเรามันมีอคติลำเอียงชมคนที่ตัวเองรักได้แต่ติคนที่ตัวเองรักไม่ได้ชมคนที่ตัวเองเกลียดไม่ได้ชมคนที่ตัวเองติที่ตัวเองเกลียดไม่ได้แต่ติคนที่ตัวเองเกลียดได้ถนัดตินะแต่ไม่ถนัดชมไม่ใจคนไม่อคติไม่มีสุขโตสุขฐานหนังติคนที่ตัวเองเกลียดนี่ชอบติคนไหนเกลียดติอยู่นั่นแหละถ้ารู้ว่าไอ้ลูกกับภัยคนไหนไม่ชอบติมันอยู่คนนั้นแหละไอ้ลูกเขยคนไหนไม่ชอบติคนนั้นแหละแต่ชมไม่ได้ไอ้ลูกหลานคนไหนไม่ชอบติอยู่นั่นแหละแต่ต้องกลับใจเขาเรียกคนกลับใจคนกลับใจทำไงครับคนกลับใจคนกลับใจก็หัดชมคนที่ตัวเองเกลียด

0: คิดปริศนาธรรม
1: เรื่องของมันเท่าไรแต่ข้างนอกต้องดูให้ดีทำภาพพจน์ข้างนอกให้ดีเมื่อคนก็เห็นเราภาพพจน์ข้างนอกมันดีข้างในเขาคงดีนะแต่ดีไม่ดีก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องฝนกันต้องทำให้มันดีทั้งกายวาจาและใจของเราเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยสัมมาคือสิ่งที่ไม่ผิดสิ่งที่ถูกจะพูดอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกจะทำอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกจะคิดอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกไม่มีผิดเมื่อไม่มีผิดแล้วมันไม่ติดลบแต่ถ้าเราทำอะไรผิดแล้วมันก็ติดลบติดลบแล้วเราจะลบมันได้ยังไงเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคอยขัดคอยเกานี่แหละนะทนปวดทนเมื่อยทนรำคาญไม่อยากฟังก็ต้องฟังเมื่อยก็ต้องฟังเพราะเรามีหน้าที่ฟังยังไม่ถึงเวลาลุกเวลาเลิกปวดเมื่อยยังไงก็ต้องทนนะก็ต้องทนฟังเมื่อทนฟังแล้วมันได้ดีไหมใหม่ๆมันก็รับอะไรไม่ได้หรอกมันยังฟุ้งซ่านอยู่จิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกผู้หัดใหม่แต่เมื่อเราสำรวมจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นให้มีสมาธินะจากการที่เราทนฟังไม่ได้นานๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้นานๆ5 นาที10 นาทีมันก็เบื่อแล้วมันก็อยากจะลุกอยากจะเลิกแล้วพอเราฝึกไปหัดไปหัดไปมันเพลิดเพลินกับธรรมะมันก็ฟังก็รู้เรื่องแล้วใหม่ๆไม่รู้เรื่องหรอกโยมไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนสมาก็เหมือนกันบวชใหม่ๆตอนเป็นพระขาวครูบาอาจารย์ตามสายอีสานมาพักเดิมมากแต่ก่อนนี้วัดสังฆทานจะเป็นที่ศูนย์รวมของพระกรรมฐานถ้าท่านมาจากอีสานมาจากเหนือมาจากใต้วัดสังฆทานจะเป็นที่รองรับเพราะว่าไม่มีที่พักวัดไปพักวัดบ้านเขาก็มาให้พักมันก็ไม่สะดวกมันวุ่นวายแต่ว่าสังฆทานสมัยก่อนนี้เยอะไม่มากขนาดนี้กลางค่ำกลางคืนแล้วเปี่ยวนะก็จะมีไฟอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อโตอย่างเดียวลงมาข้างล่างก็มืดตึ๊ดตื้อนะต้องใช้ไฟฉายไม่มีไฟสว่างสวัยเหมือนสวรรค์วิมานอย่างนี้เราโยมมันมืดครูบาอาจารย์มาก็มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสองอาตมาก็นั่งอยู่ท่านก็พูดถึงรูปนามเรื่องอะไรก็เรื่องการปล่อยวางยึดมั่นถือมั่นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติทำใจให้สงบนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้านึก

0: ุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโททำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งไอ้นี่ชักฟังรู้เรื่องแล้วโยมรู้เรื่องแล้วชักมีความเชื่อแล้วพระท่านก็ส่งอารมณ์ว่าผมมีอารมณ์อย่างนี้ผมมีความง่วงอย่างนี้ผมมีจริตที่ฉุนเฉียวขี้เกียจขี้คานหลวงพ่อท่านก็แก้อารมณ์ให้อันนั้นล่ะโยมสิ่งที่ตมาฟังแรกๆไม่รู้เรื่องพอเรามีสมาธิเราเกิดปัญญาเรามีสมาธิเรามีสติเรามีปัญญาไอ้สิ่งที่เราฟังมาแต่ก่อนที่ไม่รู้เรื่องตัวนั้นคือตำราคือวิชาที่เรารู้แล้วก็ย้อนว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยได้ยินแล้วแล้วเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเราไม่สงสัยอย่างบางคนเนี่ยลงมือปฏิบัติแล้วก็ยังสงสัยมันจริงไหมเนี่ยศีลเนี่ยเมื่อเรามีศีลแล้วมันจะทำให้เราใจสงบเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยจะทำให้สมาธิเราเกิดได้ง่ายจะทำให้เรามีสติเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์เนี่ยการประพฤติการปฏิบัติของเราก็จะเจริญขึ้นอย่างน้อยเราปฏิบัติอะไรไม่ได้ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสมาธิมันก็เกิดง่ายคือไม่มีตัวอะไรล่ะเขาเรียกอะไรมารมากีดกั้นมาขวางกั้นเราเพราะศีลเราบริสุทธิ์ฉะนั้นพระที่ปฏิบัติอยู่ป่าเนี่ยท่านจะรักษาศีลให้ท่านบริสุทธิ์เพราะว่าไปป่าแล้วมีสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอเยอะแยะสารพัดตัดสมัยก่อนตมาก็ไม่เข้าใจว่านึกว่าพระธุดงค์นี่ต้องมีของขังต้องมีคาถานะพระธุดงค์นี่ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีคาถาปราบเสือปราบช้างปราบงูปราบอะไรปราบผีปีศาจอะไรไอ้อะไรผีสางนางไม้ยังไงก็ต้องมีคาถาควบคุมพวกนี้นะอันนั้นเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาแต่เมื่อเรามาศึกษาแล้วสิ่งที่ป้องกันเราได้ไม่ใช่พวกเครื่องรางของขังไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาเป็นศีลของเรานี่แหละแต่บางครั้งเราก็ใช้คาถาก็คืออะไรสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นคาถาทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยฉะนั้นเมื่อเราเข้าป่าแล้วไม่ต้องหาเครื่องของรางไม่ต้องหาเครื่องรางของขังญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อมีศีลห้าแล้วไม่ต้องหาเครื่องรางของขังมาแฝงคอล็อกแฝงให้มันหนักทำให้รำคาญด้วยรักษาให้มันบริสุทธิ์ให้มันครบแค่นั้นแหละนี่แหละเครื่องป้องกันอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งพูดผีที่จะมาเข้าสิงเราถ้าเรามีศีลห้าบริสุทธิ์นิยมเข้าไม่ได้หรอกสิงไอคนที่เขาว่าอะไรผีเข้าก็เพราะไม่มีศีลถ้ามีศีลเราตกไปตรงไหนก็ไม่มีอันตรายเว้นเสียแต่มันเป็นกรรมของเราที่จะต้องเจอวิบากกรรมที่มันทำให้เรานั้นต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ดีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเมื่อเรามีของดีแล้วเนี่ยโยมไม่ต้องไปสรรหาหรอกมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วปลุกเสกเข้าไปเถอะปลุกเสกตัวเองให้มันขังไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ให้เคาะหัวเคาะอะไรหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหาหลวงพ่อหลวงปู่อะไรมาแฝงคอหรอกไม่ต้องเสกใจของเราเสกยังไงล่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละนี่แหละเสกแล้วถามว่าเมื่อเราเสกตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะเสกวัตถุสิ่งของให้มันเกิดพลานิสงส์หรือพลานุภาพได้ไหมถ้าทำจิตให้เป็นแค่คณิกะสมาธิเท่านั้นเองไอ้ที่ว่าเครื่องรางของขลังที่ว่าปลูกพระอะไรเนี่ยที่เราครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตเมื่อจิตสงบแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วพลังจิตนี่แหละอธิษฐานลงไปในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันเป็นพลานุภาพแล้วถ้าเราเสริมไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพสิ่งเหล่านี
1: ้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961160

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4707

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการยุติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยสื่อธรรมะวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวรนาถโรจนานาถ
2: และผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะครับก็นำเสนอสื่อธรรมะโดยดำริพระครูปรัชญ์ชลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการและก็ในบรรยากาศเข้าพรรษาด้วยนะครับบุญส่งก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทางรายการดังนี้ค่ะ
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนเปียกปกครองง่ายมีใช่อย่างนั้นความอ่อนโยนหมายความว่าพูดได้สะดวกมีเหตุผลถ้าหากมีความคิดก็ออกความคิดด้วยความละมุนละม่อมดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็งพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตณพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันอังคารที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2523
0: และในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมมีแม่น้ำลำธารมีน้ำจืดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติพวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่าเพื่อเราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาไลวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2531ค่ะและในช่วงเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3

0: เดือนนี้นะคะก็ขอนำกลอนที่ประพันธ์โดยท่านอาจารย์นรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติได้เป็นผู้ประพันธ์ไว้บำเพ็ญธรรมสัมมาสัมพุทธองค์อานิสงส์แห่งวันเข้าพรรษาพนมบัวหัวใจถวายสักการน้อมบูชามงคลวานพรรษาเทินอาจารย์นรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติผู้ประพันธ์ก็ต้นตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรม1ค่ําเดือน8ไปจนถึงวันแรม1ค่ําเดือน11นะคะ3เดือนด้วยกัน
1: ครับก็ญาติธรรมหลายท่านก็ถือโอกาสในวันเข้าพรรษาเริ่มต้นในการงดเหล้าเข้าพรรษาใน3เดือนนะครับ
0: มีการตั้งสัจจะอธิษฐานจิตนะในการสร้างความเพียรก็ดีหรือว่าลดละเลิกอบายมุขนะสิ่งมอมเมา
1: อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันอาสาฬหบูชามาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู
0: ่
1: แล้วก็ทุกๆโรงทานด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วย
0: สาธุ
1: นะรวมถึงญาติธรรมที่มาทำบุญที่วัดสังฆทานนะครับก็บุญปากข้างเลยทีเดียวนะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็มีเศรษฐีทองคำนะได้มาร่วมหลอนทองคำเพื่อนำไปหุ้งองค์หลวงพ่อโตนะซึ่งได้จัดเต็มองค์เต็มทีแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้ทองคำเยอะพอสมควรนะครับ
0: เขียนว่า43บาท
1: 43บาทก็ตีราคา
0: ประมาณ
1: 2ล้านกว่าบาทนะครับ
0: ก็มากกว่านั้นนะครับพี่สงคือก้อนแรกขออภัยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะพูดถึงตอนแล้วจ้ะคือได้มีโอกาสอยู่หน้างานนะคะก็เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพทองคำที่ทิพย์มนตรีท่านนะนำมาก้อนแรกนะคะที่หลวงพ่ออู๊ดเป็นต้นบุญก็ได้ทั้งสิ้น 578.2 กรัมน้ำหนักทองคำนะคะแล้วก้อนที่สอง 105.2 กรัมนะคะก็โดยรวมประมาณ43
1: ก็ครึ่งกิโลและจะได้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้หลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตแต่ละครั้งก็ต้องรวบรวมทองคำที่ญาติธรรมได้สละมานะครับก็รวบรวมมาได้จนมีพิธีหลอมทองคำในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาก็ญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะสละทองคำเพื่อหลอมรวมหุ้มองค์หลวงพ่อโตให้เต็มองค์นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะหลอมอีกในวันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวัน
0: โอ้ไม่เยอะไม่น่ามากนะคะ10กิโลประมาณนั้นแต่เราก็มีแหมความตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ท่านก็เมตตาหลวงพ่ออูดหลวงพ่อพันจราสุขิโตท่านก็ทำหลายวาระแล้วเนาะ
1: หลายวาระ
0: ท่านที่จำได้นะคะหลวงพ่อท่านก็ถึงว่าทราบรู้แจ้งแก่ใจตนแล้วว่าเอาไปไม่ได้นะคะท่านก็ฝากถวายหลวงพ่อโตไว้นะคะพระอาจารย์ตีเล็กก็เป็นตัวแทนถวายแด่พระครูปลัดพลีศรีวัฒโนนะท่านชมภาพบรรยากาศสดย้อนหลังได้ด้วยนะคะค่ะที่ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญประมวลภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
1: นะก็ภาพบรรยากาศแต่ละงานของวัดสังฆทานนะครับบรรยากาศในการเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชานะครับก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับ
0: แล้วก็ยังมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการดำเนินงานนะคะตอนนี้จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆภายในวัดทั้งการบวชให้กับมาปฏิบัติธรรมก็มีหลายท่านนะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเห็นบรรยากาศในการดูแลเสนาคณะร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่สง
1: ฆ์
0: ในการปัดกวาดเช็ดถูก็ต่อไปมา3เดือนหลายท่านก็ได้ชมภาพบรรยากาศในการปวารณาอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสวัดสังฆทานแห่งนี้มีครูบาอาจารย์นะคะพระสงฆ์จำพรรษา70รูปเมื่อวันเข้าพรรษา
1: ดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าพระคุณเจ้าปีนี้จำพรรษาเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับ
0: ปีที่แล้วก็67โดยประมาณนะคะ67รูปก็เยอะมากขึ้น
1: อยู่จำพรรษาอีก3เดือนก็ถึงการกฐินนะออกพรรษาก็จะเริ่มทอดกฐินกันแล้ว
0: ใช่ค่ะก็เปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้มาแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพเป็นแจ้งรายชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญได้นะคะต้องการจะเป็นเจ้าภาพ

0: ถึงวัดสังฆทานก็ดีแล้ววัดสาขาก็ติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานด้วยตนเองนะคะหรือว่าติดต่อทางแม่ชีสมศรีได้นะคะก็ที่0880954205ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้ทางวัดพิมพ์ชื่อนามสกุลประทับตราวัดนะคะไปแจกระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับเราจะมารับด้วยตนเองหรือให้ส่งไปคนนี้ไปให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ก็จะเห็นว่า3เดือนนะกว่าจะออกพรรษาอีกตั้ง3เดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลามันค่อนข้างจะไวนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมสายบุญกฐินของท่านไว้นะครับ
0: ต้องเรือบุญก็มีกระเช้าบุญสวยๆนะคะจะไปให้หรือจะรับเป็นก้องบุญก็ได้นะทางทีมเรือบุญเขาก็จัดเตรียมไว้ให้นะมาเรือสันได้ก็ตั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรท่านไว้นะคะในกรณีมารับกระเช้าบุญหรือรับก้องบุญไป
1: นะเขาก็จะเตรียมผ้าไว้นะแล้วก็มีก้องบุญให้
0: เจ้าภาพเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษในการได้ผ้าไตรหนึ่งสำรับมาถวายในวันกฐินด้วยนะคะก็แจกนางงามสำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสมาก็ระบุวันทอดกฐินแล้ว1พฤศจิกายนระบุไว้แล้วนะคะ
1: ระบุไว้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็วันที่31
0: ค่ะ
1: ก็จะตักบาตรเทโวต
0: ัก
1: บาตรเทโวก่อนนะครับแล้ววันที่1พฤศจิกายนก็พิธีทอดกฐินวัดสังฆทานนะครับ
0: อันนี้แจ้งล่วงหน้าไว้นะ
1: แจ้งล่วงหน้าไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวในการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินหรือว่าท่านมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการเป็นต้นบุญกฐินสาขาวัดสังฆทานก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ
0: ค่ะและในเดือนสิงหาคมงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะจัดในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์15รูปให้ตามมาร่วมงานนะคะโดยมีรายนามดังนี้หลวงปู่คำแปลงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาบุญโยวัดคลองพูงกรุงเทพมหานครพระราชวชิราศีลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำทีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวิทยกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดพลิงสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระจำประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีและพระครูใบดีการนพดลสันตามโนที่พักสงฆ์บ้านลานสิงห์ธรรมกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับงานเริ่ม7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะในวันเสาร์ที่8สิงหาคมท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารข้าวหวานร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อที่คุณศึกษานะคะเบอร์09242465510924246551ค่ะ
1: ครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับที่วัดสังฆทานก็ตักบาตรพระกรรมฐานส่วนที่สโมสรนายทหารในกาชันประทุน
0: 22สิงหาคม
1: ก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลอีกหรือเปล่า
0: โอ้ยังไม่ทราบ
1: ยังไม่ทราบนะ
0: ส่งมา2อัน
1: ส่งมา2อันนะครับที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนก็ไปกันได้นะครับในช่วงของปลายเดือนก็จะมีที่สวนทิพย์อีก1ที่นะครับ
0: ก็สำหรับท่านใดที่จองคอร์สปฏิบัติทำไว้เรากระดาษไว้ไหนไม่รู้ 8-12 นะคะในเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเข้าคอจนสติปัฏฐาน4ปิดวาจาที่บ้านสว่างใจหมู่4ปักช่องโคราชยังมีที่ว่างให้นะคะ8-12 สิงหาคมนี้ก็ลง ถึงคอร์สซิโนไทยก็ปฏิบัติเดือนเป็นเดือนไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งที่เดือนกันยายนนะคะในวันที่24 25 26พฤหัสบดีเสาร์ในเดือนกันยายนก็มีกระดานลงชื่อให้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์มาติดต่อได้นะคะหรือว่ามานอกเวลาก็ไปที่ห้องกระจกนะสำนักงานท่านเจ้าวาดนะคะติดต่อพระอาจารย์ท่านเอนะคะเบอร์081564-8474และ062159-2492 062159-2492นะคะก็โดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานทั้งคอนต้าสว่างใจที่นครราชสีมา5วันนะคะส่วนคอร์สซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เดือนกันยายน24-26กันยายนก็ลงชื่อได้ส่วนคอร์สสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาทั้ง3คอร์สเลยนะคะในเดือนสิงหาคมวันที่16-20สิงหาคมเรียนเชิญชวนให้ได้ไปร่วมสร้างความเพียรก็ติดต่อจองที่น้องจูนนะคะสำหรับคอร์สที่สุพรรณบุรี0926698821 0926698821ค่ะ
1: ก็สะดวกแบบไหนก็เลือกเอานะครับสำหรับญาติธรรมที่จะเข้าคอสมาธิ7วันก็ที่ธรรมชัยสิริมงคล5วันก็ที่หมู่บ้านสว่างใจนะครับแล้วก็3วันก็ที่ซิโนไทยนะครับ
0: ก็ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็ขอญาตินำความรู้เรื่องของวันสำคัญในวันเข้าพรรษาแล้วก็หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนสำหรับวันเข้าพรรษาเริ่มต้นวันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะจุดเริ่มต้นวันเข้าพรรษานั้นมีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในยุคที่พุทธเจ้าประกาศพระศาสนาทำให้พระสงฆ์เพิ่มมากขึ้นและพระสงฆ์เหล่านั้นได้เดินทางไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนไม่เว้นแต่ในช่วงฤดูฝนฤดูแห่งการเพาะปลูกจนชาวบ้านพากันติเตียนว่าพระสงฆ์ไปเหยียบย่ำพืชผลที่ทำการเพาะปลูกไว้เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้บัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์หยุดการเดินทางและอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนโดยห้ามมิให้ไปค้างอ้างแรมที่อื่นยกเว้นจะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นพระวินัยดังกล่าวส่งผลดีมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์จะได้มีเวลาอยู่จำวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้เข้าวัดนะคะเพื่อทำบุญบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมนอกจากพระสงฆ์จะได้มีเวลานี้การศึกษาพระธรรมวินัยแล้วท่านก็พุทธศาสนิกชนก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญกับท่านด้วยนะคะย้อนไปในอดีตโบราณราชประเพณีในวันเข้าพรรษาสังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบเนื่องจนถึงอยุธยาและรัตนโกสินทร์ประเพณีในสังคมไทยสามารถแบ่งออกเป็น2ระดับหลักๆคืองานหลวงของราชสำนักและงานราชของชาวบ้านแม้ทั้ง2ระดับจะมีแก่นหลักและการทางพระศาสนาที่เหมือนกันแต่ประเพณีหลวงนั้นมีความเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนและมีวินัยมีนัยยะทางการเมืองเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระบารมีมีความชอบธรรมในการปกครองในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนาด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โบราณราชประเพณีในวันเข้าพรรษามีลำดับขั้นตอนที่เตรียมการล่วงหน้ามาอย่างยาวนานยกตัวอย่างนะคะพิธีหล่อเทียมพรรษาเริ่มต้นขึ้นประมาณ1เดือนก่อนถึงวันเข้าพรรษาพระมหากษัตริย์จะทรงบอกบุญเพื่อเกณฑ์ที่พึ่งจากพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทุกฝ่ายเพื่อนำไปหล่อและตกแต่งเป็นเทียนพรรษาของหลวงสำหรับพระราชทานไปจุดบูชาตามพระอารามหลวงต่างๆอุปสมบทนาคหลวงจัดขึ้นประมาณ2สัปดาห์ก่อนการเข้าพรรษาณพระโบสถ์วัดศรีรัตนศาสดารามการอุปสมบทนาคหลวงคือการที่พระมหากษัตริย์ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบวชให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารหรือแม้แต่สามเณรที่สอบเรียนธรรม9ประโยคได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติ ให้เกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ที่จะบวชเรียนวันสาระบูชาพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อส่งจุดเทียนพรรษาและส่งถวายเครื่องสักการะพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากขี้ผึ้งบูชาพระแก้วมรกตและส่งถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชตลอดจนพระราชคณะกว่า300รูปวันเข้าพรรษาพระมหากษัตริย์เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธะมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตจากนั้นจะเสด็จไปจุดเทียนพรรษาและถวายพุ่มเทียนตามพระอารามหลวงสำคัญเช่นวัดบวรนิเวศวิหารวัดเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเป็นสมบอกพิตุสิทธิ์วนารามสำหรับพระอารามหลวงอื่นๆจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานเชิญโคมเทียนไปพระราชทานให้เจ้าอาวาสเป็นผู้จุดแทนพระองค์นอกจากนี้ในช่วงเช้าของวันเข้าพรรษายังมีนิมนต์พระสงฆ์จำนวน150รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตภายในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยสวดมหาชาติคำหลวงตลอดช่วง3เดือนของการจำพรรษาจะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตเข้าไปสวดวรรณคดีโบราณเรื่องมหาชาติคำหลวงภายในพระโบสถวัดพระแก้วโดยแบ่งการสวดออกเป็น3ระยะคือช่วงต้นพรรษาช่วงกลางพรรษาและช่วงปลายพรรษาย้อนอดีตวิถีชีวิตและงานราษฎรในวันเข้าพรรษาวิถีของชาวบ้านในอดีตแม้จะไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและหรูหราเท่างานหลวงแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและเรียบง่ายโดยธรรมเนียมส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็จะรับอิทธิพลมาจากประเพณีของราชสำนักเช่นการถวายพุ่มเทียนการหล่อเทียนพรรษาโดยในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะพากันไปที่วัดเพื่อรับศีลและประกอบพิธีอธิษฐานพรรษาในระดับของคฤหัสถ์ควบคู่ไปกับการอธิษฐานจำพรรษาของพระสงฆ์หลังจากนั้นยังมีกิจกรรมในการทำบุญทำกุศลตลอด3เดือนเช่นเข้าวัดทำบุญเลี้ยงพระฟังพระธรรมเทศนาส่วนใครที่มีศรัทธามากก็เป็นพิเศษก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8และค้างแรมที่วัดส่วนเดือนพรรษาที่ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ววิธีปฏิบัติและความเชื่อในสมัยโบราณพุทธศาสนิกชนจะขอนำเทียนพรรษาที่ได้ถวายหนึ่งเล่มไปจุดเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเข้าพรรษาเป็นลักษณะคติความเชื่อที่คล้ายคลึงกับการตามไฟประทีปบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกจากนี้ช่วงเข้าพรรษายังเป็นช่วงเวลาที่นิยมให้บุตรชายได้อุปสมบทบวชเรียนโดยถือคติอย่างเคร่งครัดว่าบวชแล้วจะต้องอยู่ครบพรรษา3เดือนห้ามลาสิกขากลางคันหรือที่เรียกกันว่าห้ามแตกพรรษาโดยเด็ดขาดและหากจะให้ดีที่สุดควรอยู่บวชไปจนถึงช่วงรับกฐินหลังออกพรรษาเสียก่อนจึงค่อยลาสิกขาโดยข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือในสมัยโบราณไม่มีการบวชเป็นหมู่คณะหรือที่เรียกว่าอุปสมบทหมู่แบบในปัจจุบันแม้แต่ในงานระดับชาติอย่างการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมผู้ที่จะบวชก็จะต้องเข้าไปรับการอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ทีละรูปเท่านั้นไม่ใช่การเข้าไปนั่งบวชพร้อมกันเป็นหมู่คณะแต่อย่างใดเมื่อเวลาเปลี่ยนไปบริบททางสังคมและการดำรงชีวิตย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือที่สุดระหว่างอดีตกับปัจจุบันคือระยะเวลาในการบวชในอดีตผู้คนนิยมบวชครบ3เดือนตลอดพรรษาแต่ในปัจจุบันด้วยข้อจำกัดของพระหน้าที่การงานหรือการเรียนทำให้คนยุคใหม่นิยมบวชกันเพียงระยะสั้นๆความหมายของเทียนพรรษาก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเทียนที่ใช้ถวายพระสงฆ์ที่จุดอ่านหนังสือทบทวนพระธรรมวินัยในยามค่ำคืนจนมีการถวายหลอดไฟในช่วงเข้าพรรษาให้พระสงฆ์นำไปใช้ทดแทนการจุดเทียนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ทั้งนี้ในความจริงแล้วเทียนพรรษาคือเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยที่จุดไว้หน้าพระประธานตลอดเวลา3เดือนโดยไม่ให้ไฟดับดังนั้นหากเรานำเทียนพรรษาไปถวายวัดควรแจ้งความประสงค์ขออนุญาตจุดเทียนพรรษานั้นเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

0: การที่จะถวายทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่ได้จุดก็จะเป็นการดีกว่านะคะนอกจากนี้การเข้าพรรษาแล้วอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือวันอาสาบูชาที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นวันหยุดทางศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่แท้จริงแล้วในสมัยก่อนเป็นเพียงวันพระใหญ่ธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นเพิ่งจะมีการริเริ่มกำหนดให้เป็นวันอาสาหบูชาในรัชสมัยของรัชกาลที่9ดังนั้นประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับอาสาหบูชาในระดับประเทศจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแม้รูปแบบของวันเข้าพรรษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะถูกปรับไปตามยุคสมัยแต่แก่นแท้แห่งความศรัทธาของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตหรือการทำบุญที่เรียบง่ายสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างคนไทยกับสถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างดีวันเข้าพรรษาปีนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามตักบาตรเข้าวัดถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนตลอดจนการถือศีลปฏิบัติธรรมตามกำลังของตนเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของวิถีพุทธในสังคมไทยให้คงสืบไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ค่ะ
1: ก็เป็นประวัติวันเข้าพรรษานะครับ
0: ก็เป็นก็เราก็เพิ่งรู้วันนี้นี
1: ่หลายๆท่านยังไม่รู้นะรวมถึงผมด้วยว่าอาเทียนพรรษานั้นเขาจุดเป็นพุทธบูชานะครับปัจจุบันนี้ไม่มีที่ไหนจุดนะครับแต
0: ่
1: ว่าทางวัดทางต่างจังหวัดอาจจะยังพอมีจุดเทียนพรรษาตลอดพรรษานะครับในพิธีเทศมหาชาติก็ตามหรือว่าเทศคำหลวงก็ตาม
0: ก็ท่านส่งแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเพลิงไหม้นะคะก็นำไปประดิษฐานไว้หน้าองค์พระประธานนะก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมก็มีวันสำคัญของทางวัดสังฆทานอีกหนึ่งวาระนะครับก
0: ็
1: คือวันครบรอบมันมรณะภาพของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวันที่24สิงหาคมนี้แล้วนะครับญาติธรรมท่านใดคณะศิษยานุศิษย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานถวายทักษิณานุปทานครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับ
0: ก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้เมื่อตอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันอาสาหบูชานะคะมีญาติธรรมนำใบอนุโมทนาบัตรมาให้อนุโมทนาก็เป็นเจ้าภาพนี่แหละค่ะพี่ส่งก็ชุดละ 3,000 บาทนะคะหรือตามกำลังศรัทธาได้แล้วก็มี
1: วันที่จะถวายอันนี้ต้องรอหลวงพ่ออีกทีนึง
0: ให้หลวงพ่อ
1: เพราะว่าวันที่24จะเป็นวันจันทร์นะครับไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจะจัดคงจะจัดตรงวันนะครับก
0: ็
1: คือจัดตรงวันที่24สิงหาคมนั่นเองนะครับ
0: ก็สะดวกในตามเดี๋ยวรอหลวงพ่อท่านเมตตาให้นะคะสั่งการมาส่วนในงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันที่8นะคะ8วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมนะคะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานและทำบุญที่ส่งกุศลให้กับผู้ล่วงลับนะอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมอยู่บ้านลำท่าโพตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะโดยในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะท่านใดจะเดินทางไปมีรถออก2สายด้วยกันนะคะที่หน้าวัดสังฆทาน1สายในเวลา 7:00 น.วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมก็ท่านใดสะดวกไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้อีก1ขบวนไปที่นะคะขึ้นรถได้ที่ปากซอยเพชรเกษม126อ้อมนนท์กระทุ่มแบนสมุทรสาครโดยพิธีก็ตามกำหนดการ 8:30 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตก็เป็นการตักบาตรข้าวสวยนะคะจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์พิจารณาอาหารค่ะและเมื่อคณะสงฆ์และนักบวชพิจารณาอาหารเสร็จแล้วได้ที่ทำรับประทานอาหารร่วมกันจากนั้นในเวลา 11:00 น.ร่วมฟังธรรมโดยนิมนต์พระครูจารุธรรมพิมลพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าโนนกุดลมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งท่านเมตตาแสดงธรรมในเวลา 11:00 น.ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยนะคะ
1: คร
0: ับค่ะก็จะมีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมกันฟังธรรมไปพร้อมๆกันทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานนะคะก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อ

0: สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนารับพรเป็นอันเสร็จพิธีก็เช้าไป7โมงกลับมาถึงวัดสังฆทานประมาณบ่ายนะคะ
1: ครับก็ไปร่วมบุญกันนะครับวันที่8ตักบาตรกรรมฐานที่วัดสังฆทานวันที่9ก็ไปร่วมบุญที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร
0: ์รอ7โมงเช้ามาก่อนเวลานะคะจะได้ไปร่วมงานกันก็เป็นเชิญชวนก็มีความมีข้อสงสัยใดๆก็สอบกันได้ที่คุณนพศักดิ์ศิริอรุณศรีนะคะที่0804557171 0804557171ค่ะ
1: หรือว่าเข้าไปติดตามได้ในเพจมอเตอร์ธรรมศิษย์ปัสสังฆทานได้นะครับก็มีกิจกรรมงานบุญที่เขาถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะครับเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธินะครับก็เข้าไปรับชมหรือว่าไปประพฤติปฏิบัติธรรม

0: ับชมหรือว่าไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามกันได้นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้น้อมนำนะคะการภาพดีๆที่เข้ามาสู่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราด้วยร่วมอนุโมทนาใหม่ในบุญกิริยาวัตถุสิกกับไว้นะคะพิสูจน์ในการร่วมยินดีอนุโมทนากับผู้ที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานหรือว่านำพาทัศน์สี่กันห้าของเรานี่แหละไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้ได้นะคะ
0: ครับใครที่มาวัดสังฆทานในช่วงนี้นะครับก็เดินผ่านมาทางหน้าวัดจะเห็นอาคารสิ่งก่อสร้างสิ่งอาคารใหม่
1: เรียกว่าศาลาได้ไหม
0: เรียกว่าน่าจะเป็นมณฑปนิก
1: อ๋อมณฑป
0: ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นเป็นจตุรมุขไปแล้วนะครับมุขสี่ด้านนะครับ
1: ก็จะโครงสร้างก็จะเป็นไม้นะคะ
0: โครงสร้างจะเป็นไม้นะคร
1: ับ ก็จะใกล้เคียงกับทางศาลาโฆษสาร
0: เพราะว่าจะออกแบบให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาโฆษสารหรือว่าศาลาหลวงพ่อดำที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตามนะรวมถึง
1: ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้น
0: รวมถึงที่รอรถผู้โดยสารด้วยนะก็จะเป็นทรงไทยเหมือนกันนะครับเอาไว้สำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานให้ญาติธรรมได้มาส่งน้ำสักการะ
1: ในช่วงวันวิสาขบูชา
0: ใช่ครับในงานรัตนบูชานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะมาร่วมบุญในการสร้างมณฑปหรือว่าสร้างศาลาเรียนไทยเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็มาร่วมบุญกันได้ที่วัดสังฆทานได้นะครับ
1: ก็เปิดโอกาสให้ได้ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ซื้อบัญชีวัดสังฆทานนะคะบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704นะคะก็สแกนโดเนทได้ด้วยนะคะก็ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะในการร่วมบุญก็เรียนเชิญชวนให้ได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีกันแล้วก็แจ้งล่วงหน้าเรื่องของงานสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่จัดขึ้นนะสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่2สิงหาคมเป็นครั้งที่8แล้วนะคะก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงาน17รูปด้วยกันนะคะเรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานโดยได้นำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานพระราชวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมดารามพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรจำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยจันทสาโลกม.27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิภูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาลาโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระสัญชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปโนวัดปฐุมวรารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริขออภัยครับพระครูสิริธีระวงศ์วัดราชภัฏฐิการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระสัมปพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีและพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานสิงห์ธรรมกรุงเทพมหานครนี่คือรายนามพระแม่ครูบาอาจารย์17รูปพร้อมด้วยพระประดับพระติดตามนะคะในงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันเสาร์ที่2สิงหาคมณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนก็เป็นเจ้าภาพลงทานได้นะคะที่0924246551 0924246551อันนี้แจ้งล่วงหน้านะคะ
0: หลายหลายท่านก็เคยไปแล้วนะครับที่สโมสรในการ
1: ต้องโก
0: นชั้นประทวนนะครับก็อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
1: รถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่าน
0: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
1: ไปลงรถประจำทาง
0: ก็ไปสะดวกนะครับก็นั่งรถไฟฟ้าไปได้
1: แต่ขึ้นรถหน้าวัดตีสิบครึ่งนะคะ

0: อันนี้ไปช้านิดนึงนะคะ
1: เพิ่มสร้างบารมีก็ฝากไว้นะคะช่วงท้ายเนื่องจากวันนี้ก็โอ้โหเวลาช่วงฟ้าฝนนะคะสำหรับท่านที่มาวัดในช่วงนี้สำหรับท่านนักบวชแนะนำให้นำแก้วส่วนตัวมาเองแก้วอยู่ข้างหน้าไหมคะรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาที่สถานีก็ได้นะครับที่สถานีมีนะครับ
1: ที่น้องพาติดต่อน้องพาได
0: ้รวมถึงถุงผ้าด้วย
1: นะคะ
0: มีถุงผ้าด้วยนะครับ
1: ถุงผ้าก็100บาทเนาะทำบุญได้ถ้าได้ถุงผ้า100บาทนะคะหรือว่าจะทำบุญแก้วก็ได้เนาะทำบุญ100ได้แก้วให้เลือก2อย่าง
0: อันนี้กลับมาวัดสังฆทานนี่ฉันน้ำปานะบ่อยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ลดขยะให้กับชุมชนด้วยเพราะว่าแก้วที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเชื่อไหมว่าโอ้โหแบงค์พันปิวเลยแพงมากนะคะตอนนี้พลาสติกขึ้นเพราะว่าน้ำมันแพงเน
0: า
1: ะ
0: แต่ละท่านก็เช้า1แก้วนะครับกลางวันอีก1แก้ว
1: บ่ายเย็นครับ
0: บ่ายเย็นครับอีก1แก้วนะ1ท่านเนี่ย4แก้วกันแล้ว
1: เราสามารถผลิตขยะเพราะว่านะคะ1กิโลกรัม1วันนะก็ไม่น้อยนะคะ
0: ค่ะขนาดมาอยู่ในวัดยังต้องใช้แก้วพลาสติกในการฉันน้ำปานะ
1: อันนี้ภาชนะส่วนตัวนะคะเตรียมที่คือดูแลสุขลักษณะอนามัยของเราด้วยนะคะลดขยะให้กับชุมชนแล้วก็ผมไปถึงได้สร้างบุญด้วย
0: แต่ร้อนก็ได้แต่เย็นก็ได้นะครับก็เก็บความร้อนได้ดี
1: ก็ติดต่อได้ที่น้องพานะคะที่สถานีทอทัศน
0: ์รวมถึงจุดรับสมัครโบสถ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนญาติธรรมท่านใดที่ประสงค์จะซื้อวิทยุธรรมะก็ยังมาซื้อได้นะครับที่บริเวณร้านขายเทปซีดีด้านหน้าบัวสดแก้ววัดสังฆทานนะครับแต่ว่าอาจจะปรับราคาขึ้นสักนิดนึงนะครับเมื่อก่อนอาจจะขายสัก600ตอนนี้ก็ปรับขึ้น650บาทนะครับ
1: ขึ้นมา50บาทเอง
0: อาจจะ700นะครับ
1: เพราะว่า700คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหน่วยความจำเขาปรับราคาขึ้นนะคะแต่วิทยุก็ราคาเท่าเดิมเนาะ
0: วิทยุอาจจะขึ้นมาอีกสัก20บาทแต่ว่าตัวเมมโมรี่การ์ดหรือหน่วยความจำเนี่ยจากที่เคยซื้อ100กว่าบาทเนี่ยตอนนี้อาจจะเหยียบ300นะครับนะ
1: ก็เลยเพราะว่าเรื่องของชิปเนี่ยล่ะค่ะ
0: ครับประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ปรับราคานะครับทางวัดก็ขาดทุนนะครับก็ต้องปรับราคาขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากให
1: ้ตามเงินเฟ้อนะคะ
0: ญาติธรรมที่เคยรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานแล้วก็รับฟังไม่ได้ก็อยากให้เปิดธรรมะของหลวงพ่อสนองกระดาษประโยชน์ก็บูชาเทปธรรมะเงินวิทยุ MP3 ไปเปิดฟังได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน
1: มีโอกาสปฏิบัติ
0: ก็มีคู่มือไปให้นะครับใครอยากสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือว่าฟังพระแม่ครูบาอาจารย์รูปไหนก็สามารถเปิดรับฟังได้กดหมายเลขได้นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับที่ร้านขายซีดีหน้าบสดแก้วนะครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตขันติอิตะสุขาวหาความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขนะคะสำหรับวันนี้รายการยุติธรรมนำบ่ายก็หมดเวลาแล้วดิฉันวรนาถโรจนนาถ
0: ผมสงรัตนพงศ์ครับ
1: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่4084474704 408 4474704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240

ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นประธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมจริงกระดูกเป็นพระธาตุมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเขาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมละก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างเนี่ยเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้

ไปอยู่บ้านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถือเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถือเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความจริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี่ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจปรงไม่ตกก็จะตัดใจปรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแก่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้
เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้เขารู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรๆไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเรายังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอเราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมื่อไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆไว้ใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดมืดเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี้เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอ้ความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นมีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปจะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยว
จึงว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนั้นนี่เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงๆเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ธัมโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้และจะทำให้อย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะปรงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดวางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันนี้ธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถึงเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี้โกรธกันทะเลาะกันด่ากันอินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจ

เป็นอาวุธที่จะคิดจริงจังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ถึงจะโรคเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีขี้เล็ดมากก็ยิ่งมีเรื่องหนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเราให้มันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลงมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเกรงการพนันเป็นคนใจร้ายใจกรรมแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มแต่คนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกชักตัดห่วงตัดใจได้เพราะกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่าเออมือถือสากปากถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้ไอ้นี่เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับ
าความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว่าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้ก็แล้วกันต่อไปนานๆนะเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนเนาะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงนั่นแหละบอกคนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาสิทธิ์ที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปหมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาศัพท์ไม่รู้อ่ะก็ไปใช้เพราะคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาศัพท์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาสีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลับเลยคนนี้บุญจริงเลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวัดแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทคนแก่บางคนเตรียมหมอนมาเลยมาถึงมือวางเลยบางคนไม่รู้ก็ตำมาเค็กๆเลยนี่ฟ้ามากมันได้กับบันตำเป๊กๆก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตำมากกินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศกันอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนู้นเหมือนกับคนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามแล้วตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดนี่เราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก
กรเราเนี่ยทุกข์จริง

จริงใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายเราร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เขาบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกตัวเองให้รู้จักดับทุกแล้วคนเรามีทุกทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกข์ทุกคนต้องมีทุกข์ทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี่เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันนี้เรามาวัดสบายๆอย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเงี้ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเนี่ยโอ้โหบอกมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ยใจขุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยว่าจะมาตายก่อนเรายอมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมฮะสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนู่นแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็อ๋อเราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้ยเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้จะดีใจคิดจะได้มาจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายเขาจะตายดี

กลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกโหตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันจะเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากผลที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าพรรษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้อะไรไปทะเลาะกับใครมาตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอ่ะเขาก็สะกดกั้นเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดร้องมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองกาญบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะไม่นึกว่าจะมาตายมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าๆเขาไม่ได้ตั้งใจไปเลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแกก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงั้นเราลองลั่นวัดแล้ววิ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่แหละดียังว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจริงอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี้เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจไม่ต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆไม่ต้องทำใจให้มากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคันนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

คนบางคนเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเปลืองสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมืดค่ำดึกดื่นตัวเองก็มีแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีแล้วหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ได้ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านสึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ลาภได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี้เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้
ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีมาข้ามแม่น้ำแล้วสงขิวก็หายน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระอนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้คุณกลับไปก็ใสคือกรรมนี่มันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างพอเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นๆไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเราโน่หนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายแล้วเรียนดูที่ปัจจุบันอย่างเนี้ยคนเราก็ล้นมากเกือบพลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดไปในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถึงเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้วพอมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุลิมานนั่นแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดอันนี้เราไม่ได้โทษเราดันเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตราบใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้น
ตอนนี้ถ้าเรามองงี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้

กลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกละเออชายนี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าเออใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองเหตุปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านในถ้าโยมมีปัญสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเสียเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปอันนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมากโดยมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรค

ถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้ง

พราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งจะได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่ามันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเขามีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหามันมีเรานั่นแหละจึงได้เดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองถ้าเราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองในการที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเมื่อเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกข์จากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกข์จากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นลู่เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ใช่สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกให้มันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรกี่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกแต่เราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปรุงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เรา

ไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นเหมือนกับเรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ให้ทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเงี้ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจให้เราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้สักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์เสียไม่มีจะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจเมื่อไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงคำบอกคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนคนเราอายุมากๆเนี่ยมันบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันเหมือนบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรเข้ามาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางแล้วมันหอบไปได้มันนึกว่าสมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขากลัวเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านมาให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าเฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรมาหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญเนี่ยเตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ใจอ่อนแอและไหวหวั่นหากถึงวันต้องเผชิญกับปัญหาจงลุกขึ้นหยัดยืนและฟันฝ่าพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างท้าทายขอเพียงเราตั้งมั่นในกรรมดีคุมสติให้เต็มที่ไม่สลายรักศีลธรรมไม่พร่องทั้งใจกายละสิ่งร้ายนำสิ่งดีมีคุณธรรมบทประพันธ์โดยชนัดดาผู้ทับทิม

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นพระธรรมกถึกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นพระธรรมกถึกส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นพระธรรมกถึกเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นพระธรรมกถึกธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นพระธรรมกถึกแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดส่วนภิกษุปื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัต

อีกประการหนึ่งอัสสปุรุษเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนั้นอาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งกษัตริย์ปุรุษเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนั้นอาสัตปรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งอาสัปปุรุษเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นอาสัปปุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัปปุรุษส่วนสัปปุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นสัตว์บุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตว์บุรุษ

อีกประการหนึ่งกษัตริย์บุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดละถึงเป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดกษัตริย์บุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดนั้นกษัตริย์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของกษัตริย์บุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

สมาบัติ8ประการอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

ีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปอสัตปุรุษบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่อสัตปุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จตุทัชฌานสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้จตุทัชฌานสมาบัติเพราะจตุทัชฌานสมาบัตินั้นอสัตปุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่น

ุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะจตุทัชฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะจตุทัชฌานสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอาสัตบุรุษบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติเพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดใดเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติเพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากินจัญญายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดใดเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งอสัตบุรุษล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดใดเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำอตัมมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ

อีกประการหนึ่งสัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของสัตบุรุษนั้นจึงสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครใครไม่ถือตัวในที่ไหนไหนและไม่ถือตัวด้วยเหตุไรไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัปปุริสสูตรที่3จบ

4. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายที่ควรเสพและไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมบรรยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารความประพฤติทางกายไว้สองประการคือ 1. กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าววจีสมาจารความประพฤติทางวาจาไว้สองประการคือ 1. วจีสมาจารที่ควรเสพ 2. วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวมโนสมาจารความประพฤติทางใจไว้สองประการคือ 1. มโนสมาจารที่ควรเสพ 2. มโนสมาจารที่ไม่ควรเสพมโนสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวจิตตุบาทความเกิดขึ้นแห่งจิตไว้สองประการคือ 1. จิตตุบาทที่ควรเสพ 2. จิตตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตตุบาทที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสพ 2. การได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการคือ 1. การได้ทิฏฐิที่ควรเสพ 2. การได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารอย่างนี้คือพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารไว้สองประการคือ 1. กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันพระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกายสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่า

ายสมาจารสองประการเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติหญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีศีลไหมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าข้า

่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันตาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติหญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีศีลไหมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้

เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารไว้สองประการคือ 1. กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววจีสมาจารไว้สองประการคือ 1. วจีสมาจารที่ควรเสพ 2. วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงวจีสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นวจีสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ

วจีสมาจารสองประการเมื่อบุคคลเสวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าพ่อคุณเชิญเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่ารู้หรือรู้ก็พูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็พูดว่าเห็นหรือเห็นก็พูดว่าไม่เห็นเขาพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้างเป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นยุยงคนที่สามัคคีกันส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันพูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกันเป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันไม่สมควรเมื่อบุคคลเสวจีสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะ

เมื่อบุคคลเสวจีสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จได้แล้วคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าพ่อคุณเชิญเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่าไม่รู้หรือรู้ก็พูดว่ารู้ไม่เห็นก็พูดว่าไม่เห็นหรือเห็นก็พูดว่าเห็นเขาไม่พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้างและการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดได้แล้วฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้ฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นเป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกันหรือส่งเสริมคนที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสามัคคีเป็นที่ชื่นชมยินดีในความสามัคคีเรื่นเริงในสามัคคีธรรมเป็นผู้กล่าววาจาก่อให้เกิดความสามัคคีและการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดคำหยาบได้แล้ววาจาใดไร้โทษสนอโสดน่ารักจับใจเป็นถ้อยคำของชาวเมืองคนส่วนใหญ่ชอบใจคนส่วนใหญ่พอใจก็กล่าววาจาเช่นนั้นและการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วพูดถูกเวลาพูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีต้นมีปลายประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันสมควรเมื่อบุคคลเสวจีสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววจีสมาจารไว้สองประการคือ 1. วจีสมาจารที่ควรเสพ 2. วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการคือ 1. มโนสมาจารที่ควรเสพ 2. มโนสมาจารที่ไม่ควรเสพมโนสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงมโนสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นมโนสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ

มโนสมาจารสองประการเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาคือเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศไปหรืออย่าได้มีเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าข้า

ื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความทุกข์มีความสุขรักษาตนเถิดเมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการคือ 1. มโนสมาจารที่ควรเสพ 2. มโนสมาจารที่ไม่ควรเสพมโนสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้

จิตุบาทสองประการพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวจิตุบาทไว้สองประการคือ 1. จิตุบาทที่ควรเสพ 2. จิตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตุบาทที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจิตุบาทเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นจิตุบาทเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ

เมื่อบุคคลเสพจิตตุบาทเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่เป็นผู้ปองร้ายเขามีจิตสหรคตด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตสหรคตด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตตุบาทเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่สหรคตด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้ไม่พยาบาทมีจิตสหรคตด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่มีจิตสหรคตด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวจิตุบาทไว้สองประการคือ1จิตุบาทที่ควรเสพ2จิตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตุบาทที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัด

การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: 2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเงินตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นอนก็นอนสมาธิไปคนที่ป่วยคนที่ชราคนที่นั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิหรืออาตมาจะบอกว่านั่งขาขวาทับขาซ้ายก็อย่าเป็นนึกว่าเราไม่มีขาขวาขาซ้ายทับคงจะขัดกับการสอนไม่ขัดโยมก็กำหนดรู้ว่าโยมกำลังนอนอยู่นอนท่าใดก็กำหนดรู้ท่านั้นหรือกำลังทำงานหยิบโน่นหยิบนี้ก็กำหนดรู้ว่าเรากำลังหยิบอะไรอยู่เราหยิบเราวางเราเดินเรายืนเรานั่งนอนก็กำหนดรู้ที่เราเรียกว่าทำความรู้สึกทำความรู้สึกที่เรากำลังทำอยู่พูดว่ากำหนดในบางคนบอกไม่รู้ว่าอะไรกำหนดในหมายถึงหมายตั้งใจว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้ให้ตรงจุดนั่นเองกำหนดแปลว่าตั้งใจ ะนั้นเราก็พยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติตัวเองให้มีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดอะไรทางโลกเกินไปให้น้อมจิตเข้ามาที่ตัวเองให้เห็นตัวเองกระทำงานอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะคือการเข้ากรรมฐานแต่จะให้เป็นฌานนั่นคือการตั้งจิตไว้ดวงเดียวคือนั่งสมาธินั่นเองเรียกว่าตั้งองค์ฌานให้เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งนั่งขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิระลึกรู้รูปนั่งตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปตัวเองนั่งให้ได้ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะระลึกรู้รูปนั่งตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังหุ้มรอบกายตัวเองให้มีสติระลึกรู้กายใจของเรากำหนดรูปนั่งตลอดเวลาเรานั่งอย่างใดรู้อย่างนั้นกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้พยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองที่ใบหน้าตัวเองจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดเราก็รู้ตัวเองพิจารณากายมีอาการ32หลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้หลับไม่มืดไม่สว่างก็รู้มีสติรู้อยู่ที่ตาของเราที่ใบหน้าของเราพิจารณาตั้งแต่ศีรษะของเรามีผมรอบศีรษะตัวเองพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาตามท้อยทอยเรื่อยไปตามข้อตามคอหรือตามกระดูกสันหลังพิจารณาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปพิจารณาตั้งแต่ข้อต้นเป็นข้อเรื่อยพิจารณาเรื่อยไปจนถึงสะโพกพื้นนั่งถึงพื้นนั่งแล้วเราก็พิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาไปเรื่อยปลายเท้าปลายเล็บแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยตามลำขาขึ้นมาถึงกลางทรวงอกมาถึงกลางทรวงอกแล้วก็นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบพยายามนึกน้อมทำให้ใจสงบนึกถึงพระว่าที่ใจใจเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นช้าก็รู้ใจเราเต้นเร็วก็รู้ใจเราเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้อยู่ที่ใจของเราพยายามน้อมสติเข้าไว้ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดนึกถึงแต่พระไว้ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจสงบพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ใจใจมีคล้ายลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้เต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยพยายามสังเกตใจตัวเองบางคนนี่สามารถนับใจตัวเองได้ว่านาทีเนี่ยใจเต้นเท่าไหร่พระกรรมฐานในท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยท่านสามารถนับหัวใจเต้นได้โยมว่างลองนั่งนับดูก็ได้ว่าใจในเต้นนาทีละกี่ตุ๊บสังเกตดูใจที่เต้นกี่ตุ๊บถ้าสติมากเราจะเห็นใจตัวเองคนลองนับใจตัวเองได้แล้วก็ไม่เคยคิดอะไรมากเลยเรื่องวุ่นวายก็ดับไปประสาทก็จะไม่มีตั้งนาฬิกาไว้นาทีละกี่ตุ๊บมันจะเต้นเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงกับเทพจรเราคลำเทพจรของเราเนี่ยคล้ายๆแต่เทพจรเต้นถี่บางคนก็เต้นถี่ใจเราเนี่ยพยายามใจกับเทพจรเนี่ยมันสัมพันธ์กันนาทีละกี่ตุ๊บก็ดูถ้ามันยังจับความรู้สึกที่ใจเต้นไม่ได้เอามือไปคลำเอามือไปคลำใจดูสิมันเต้นทีละกี่ตุ๊บนาทีละกี่ตุ๊บแล้วข้างหลังก็จับเลยเหมือนกับเราทานอาหารน่ะ คนที่มีสติในการทานอาหารนะเขารู้ว่าทานวันละกี่คำเขานับไปทุกคำนับได้ง่ายแต่บางคนไม่มีสติทานเนี่ยใจฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าทานวันละกี่คำถ้าพระกรรมฐานนี่รู้เดินยืนนั่งนอนเนี่ยท่านมีสติมากเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนากินทั้งก็ภาวนานับด้วยว่ากี่คำเกินกันไปแล้วถึงกระเพาะแล้วยังไปพิจารณาในกระเพาะอีกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ไปปนกันมีลักษณะอย่างใดกรรมฐานต้องพิจารณาตัวเองให้แตกหักให้ละเอียดเหมือนคนเอาข้าวมานั่นแหละเอาข้าวมาเกี่ยวข้าวมาเป็นต้นเป็นรวงเอามาใส่ฉลอเอามาใส่ที่ภาชนะหนึ่งแล้วก็แกะเม็ดออกแกะเม็ดออกแล้วก็ตำให้ป่นลงไปเป็นแป้งป่นแป้งก็ถึงจะทำอาหารได้ทำอาหารก็เคี่ยวลงไปมันก็กลืนลงไปก็ละเอียดไปหมดแล้วแยกธาตุแปรธาตุมันมาจากเมล็ดข้าวนั่นแหละมันมากลายเป็นเลือดมากลายเป็นเนื้อมากลายเป็นหนังมากลายเป็นผมคนก็มาหลงกันที่เนื้อที่หนังที่ผมนี่เองแต่ไม่ไปหลงข้าวถ้าไปพูดถึงข้าวไม่รู้เรื่องเลยมาจากไหนคือไม่รู้จักเหตุรู้จักแต่ผลอย่างเดียวคือไม่ได้ศึกษาให้รู้ต้นขั้วของเขาว่ามาจากไหนร่างกายคนเราถ้ามันมาจากต้นข้าวในนาเนี่ยคนมันมาจากในนาก็ว่าได้ถ้าฝรั่งก็มาจากขนมปังเนี่ยขนมปังเนยผลไม้แต่คนเนี่ยมาจากข้าวมาจากทุ่งนานั่นแหละมันมาเป็นเลือดเนื้อกายใจเนี่ยถ้าสมมุติกันให้เข้าใจนะแต่บางคนก็อาจบอกว่าฉันมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ท้องพ่อท้องแม่ก็ได้ข้าวได้น้ำเนี่ยมาอันนี้น่าคิดเรากรรมฐานเราควรจะมองเห็นกายตัวเองตามสภาวะความเป็นจริงแปรธาตุดินน้ำไฟลมให้ออกว่ามันมาจากไหนดินมาจากไหนจึงมาเป็นร่างกายของเราน้ำมาจากไหนจึงเป็นร่างกายของเราลมมาจากไหนจึงมาเป็นร่างกายของเราไฟมาจากไหนจึงมาเป็นร่างกายของเราแล้วลมไฟเนี่ยมันแยกออกไปอย่างไรจึงไปจากกายเราได้แล้วมันมีเวลาจะแตกสลายไหมมีเวลาที่มันไม่หายใจนั่นแหละมีหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเองหายใจเข้าไม่ยอมออกนั่นแหละลมก็หมดหายใจออกไม่ยอมเข้านั่นเองลมก็ดับเมื่อลมดับแล้วทำอะไรไฟก็ดับทันทีเมื่อลมดับไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำก็เย็นธาตุน้ำก็หมดการที่ทำงานไม่เคลื่อนไหวธาตุน้ำหยุดนิ่งไม่ไหลพอธาตุลมไม่พัดผ่านและธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับแล้วพลังของการธาตุน้ำก็หยุดไหลไม่ทำงานธาตุดินก็เป็นดินไปไม่ทำงานไม่หมุนเวียนไปสู่ร่างกายฉะนั้นร่างกายเราก็มีธาตุดินน้ำไฟลมก็หัดพิจารณาเห็นตามความจริงว่ามันเป็นอย่างไรไอ้ที่ว่าสวยที่ว่างามที่ว่ามันน่ารักน่าใคร่นะมันอยู่ตรงไหนมันมาเป็นอะไรมาจากอะไรเราก็พิจารณาให้มันจะทำอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วพิจารณาให้มันเกิดประโยชน์ก่อนให้รู้แจ้งเห็นจริงในการเข้าใจก่อนแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากฉะนั้นเราก็พยายามพิจารณากายของเรานั่งอย่างใดเราก็รู้อย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจพยายามดึงรั้งความรู้สึกมาที่ใจของเราไม่คิดอย่างอื่นพยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเองเห็นใบหน้าตัวเองนั่งอยู่กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจหนักก็รู้ใจเบาก็รู้รู้กายรู้ใจของเราเรื่อยไปพยายามไม่คิดออกนอกตัวคิดแต่ในตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ ทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างใดหายใจออกเราก็พิจารณาดูว่าหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ารู้ให้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ควรกำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจ

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม

ข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็กำหนดรู้หายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้ทั้งลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นนึกอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จมูกของเราเนี่ยใกล้ๆปากเรานี่เองใกล้ๆตาเรานี่เองเราก็เอาใจมาจับความรู้สึกมาใกล้ๆนี่เองไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปคิดเรื่องไกลคิดแต่เรื่องจมูกของเราใกล้ๆหน้าของเราติดอยู่เฉพาะหน้านี่เองนึกที่ตนเองได้นี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกไกลนึกอยู่ที่สองช่องจมูกเวลาหายใจเข้าเราก็พิจารณาลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรพยายามสังเกตลมให้ได้กรรมฐานต้องสังเกตลมเข้าลมออกให้ได้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาเรื่อยไปจิตมันก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้แล้วก็พุทโทกลับมาอีกพอเราพุทโธมันก็ได้สติรู้วืบไว้ที่หน้าตัวเองแสดงว่าเรามีสติรู้ใบหน้าตัวเองแหละแล้วก็พุทโธเลยไปให้ใจเข้านึกพุทให้ใจออกนึกโธพอพุทโธสักพักเผลอปุ๊บไปคิดอื่นแล้วเราก็ดึงกลับมาอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิได้เป็นบาปนี่เป็นวิธีการปฏิบัติทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้คนจะเป็นพระได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันจิตมันเนี่ยมันคอยดิ้นรนคอยแลบออกไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยมันดื้อมันลั้นมันเหมือนลิงเราอย่าไปถือเราพยายามดึงล้างกลับมาจิตอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นแต่มันเป็นเราต้องฝึกจิตอย่างนี้จนอยู่จนสงบนั่นแหละเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกจิตได้เป็นผู้ได้กรรมฐานมีที่ตั้งของจิตดีฉะนั้นเราอย่าไปท้อถอยมันจะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องชั่วๆก็ช่างมันเถอะนั่นมันจิตชั่วมันออกไปพอภาวนาแล้วมันไปคิดเรื่องเก่าๆคิดในเรื่องทำไม่ดีไม่เป็นไรนั่นนะจิตที่มันไม่ดีมันพยายามออกไปแล้วถ้าเรารู้ทันเข้าเราจะตัดจิตตรงนั้นได้จิตที่ไม่ดีนั่นจะหมดไปแต่เริ่มต้นเราต้องตามดูก่อนอย่าไปห้ามให้เขาคิดเขานึกนั่นมันเหลือวิสัยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามรรคจิตผลจิตจิตรู้จิตนั่นแหละคือตัวมรรคจิตที่รู้จิตตัวเองนั่นคือตัวมรรคแปดจิตตามดูรู้จิตตัวเองที่มีสติเนี่ยเอาสติก็ไปตามรู้ความคิดนึกคิดดีก็รู้อยู่ที่จิตคิดชั่วก็รู้อยู่ที่จิตเอาไปตามดูรู้จิตตัวเองนะครับก็สงบไปเองนั่นแหละองค์มรรคแปดฉะนั้นต้องพยายามมีสติควบคุมตัวเองอย่าไปคิดไกลตัวเองพอคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกให้นึกติดใบหน้าติดจมูกตัวเองเป็นหลักสติเป็นหลักสมาธิถ้าเราทำได้แล้วใจเราก็จะสงบในไม่ช้าคิดอะไรก็ไม่เป็นไรมันจะคิดอะไรเราก็ดึงกลับมารู้ตัวเองนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็รู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยแหละให้รู้สึกติดต่อกันไม่จะรู้จักธรรมะจะรู้จักที่ว่ายมทูตยมพยาบาลรู้จักเทวดารู้จักบุญจักบาปรู้จักความจริงแต่เราต้องศึกษาจิตของเราจิตเราคิดอะไรเราก็ตามดึงร่างกลับมาไว้นี้ไว้ในตัวของเราพุทโธไว้พอจิตดับก็รู้ว่าดับอยู่ในจิตของเราฉะนั้นเราต้องพยายามตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราคืออย่าไปมองไกลตัวเองกรรมฐานต้องมองติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราสองช่องจมูกหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกไว้จำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบอย่าไปคิดไกลตัวเองคิดมาใกล้ๆตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลานั่งกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ เรากำลังคิดอะไรอยู่เราก็รู้ตัวเองกายมีอาการ32แล้วก็พิจารณากายของเราเรื่อยถ้าเราถนัดอะไรก็ภาวนา

นั้นเราพุทโธสงบเราก็พุทโธเรื่อยไปถ้าเราพิจารณาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปถ้าเราเดินจงกรมขวาพุทซ้ายโธได้เราเดินจงกรมสงบเราก็เดินเรื่อยไปถ้าเรานอนภาวนาสงบก็นอนภาวนาเรื่อยไปแต่อย่าไปหลับพยายามทำให้ตื่นหรือนอนภาวนานี่พยายามอย่าให้หลับทำสติภาวนาเรื่อยไปก็จะเป็นบุญกุศลธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลือกการเวลาไม่เลือกบุคคลไม่เลือกสถานที่ทำได้กับบุคคลทุกคนทำได้กับสถานที่ทุกแห่งแต่ว่าสถานที่นั้นก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันที่จะให้สงบไม่สงบแต่ว่าท่านบอกว่าทำได้ทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีจะทำทั้งกลางคืนกลางวันตื่นมายามใดทำได้ยามนั้นสถานที่เราจะเดินขึ้นรถลงเรือจะไปไหนมาไหนเราก็ภาวนาได้ทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่เลือกการเวลาทำได้ทุกเวลาขอให้พยายามว่าเราทำอย่างไรจะให้สติของเราเนี่ยคุ้มครองตัวเองได้ให้เป็นคนมีสติดีจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็ไม่ให้วู่วามไม่ฟุ้งไม่โต้ตอบโดยเร็วหรือไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้นพันหุนหันพันแล่นให้ใจสงบคิดซะก่อนจึงค่อยทำเมื่อคนเราถ้าจิตใจมันเยือกเย็นดีแสดงมีธรรมะมีความสงบห้ามใจตัวเองเป็นแสดงมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรับตัวเองเข้าหากันดีก็สงบใจได้ทุกทั้งปวงก็จะไม่เกิดกับบุคคลที่ปฏิบัติเราก็พยายามสนใจปวดเมื่อยไม่เป็นไรทนไปเถอะทนให้มันหายปวดอย่าไปท้อถอยเราไม่ใช่นั่งอยู่ตลอดวันการนั่งสมาธินี่นั่งรักษาโรครักษาโรคได้ทำไปแล้วมันจะหายปวดหายเมื่อยไปเองตอนยามเช้ามืดเนี่ยทำสมาธิดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีตอนเช้ามืดแหละสมาธิตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วน่ะดีสมาธิจากเที่ยงคืนไปถึงหัวค่ำน่ะมันสู้สมาธิตอนจากเที่ยงคืนขึ้นมายันสว่างไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาได้ฌานขั้นสูงมาได้วิปัสสนาญาณมาเห็นสภาวะธรรมมากที่สุดจากเที่ยงคืนมายันสว่างจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นในยามเช้ามืดเนี่ยภาวนาดีเพราะเราไม่กังวลอะไรแล้วเรื่องเก่าๆมันก็เรื่องเมื่อวานมันก็ผ่านไปหมดแล้วก็หลับไปแล้วสบายใจได้แล้วเรื่องใหม่ก็ยังไม่คิดเพราะว่ามันยังอยู่พรุ่งนี้เช้าก็เราก็ทำใจให้มันเป็นดวงเดียวแต่กังวลที่จะคิดโน่นคิดนี่มันก็พยายามคิดก็รู้ว่ามันคิดกันแล้วกันแต่เราจะไปตามความคิดเราจะไปเชื่อความคิดเราดึงรั้งกลับมาไว้มันจะคิดไปอะไรเราก็พยายามตามกำหนดรู้แล้วก็มารู้ตัวเองไว้เราห้ามไม่ได้แต่เราก็มีสติควบคุมต่อไปก็สงบไปเองพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยจะเคลื่อนไหวจะขยับกายอยู่ในลักษณะใดก็ให้รู้ตัวเองก็แล้วกันมันก็สงบไปเองการพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่เป็นของที่เอาตัวเองเป็นเครื่องเรียนรู้กายนี่เป็นสนามฝึกเรียนรู้อยู่ที่กายนี่เองรู้อยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ควันที่หนังนี่เองสงบก็สงบอยู่ที่นี่เองไม่ใช่ไปสงบที่ตัวใครเพ่งก็เพ่งดูที่กายนี่เองสงบก็สงบที่กายศีลก็เกิดอยู่ในกายในใจของเราสมาธิก็เกิดในกายในใจของเราบุญบาปสวรรค์นรกพระนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราพระอรหันต์ก็เกิดในตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวใครเราพยายามให้เห็นตัวเองในมีความสำคัญตัวเองนี่จะเป็นบ่อเกิดจะเป็นที่เพาะปลูกของความดีได้จะเป็นที่ขวากฝังของความดีได้ไม่ใช่ไปเอาที่คนอื่นมาเป็นเครื่องวัดคนอื่นนั้นเขาก็ทำตัวเองเขาให้ดีเขาก็นั่งของเขาให้ดีเขาปฏิบัติของเขาให้ดีเขาก็ทำได้แต่นั้นตัวเราก็ต้องทำได้ทุกอย่างทำดีได้ทำชั่วได้แต่เราไม่ทำชั่วคิดดีได้คิดชั่วได้แต่เราไม่คิดชั่วเราจะพยายามคิดดีสงบได้ไม่สงบได้แต่เราจะพยายามสงบไอ้ที่ไม่สงบเราจะไม่เอา
มันได้ทั้งสองทางเลยนะคนเรานะมีเหมือนกันหมดไม่ว่าใครมีจิตมีใจมีกายเหมือนกันนั่นแหละจะทำดีทำชั่วก็ทำไม่ผิดกันหรอกแต่ว่าเราจะกำลังจะทำดีเรากำลังจะทำจิตให้เป็นสมาธิพยายามน้อมมาที่ตัวเองพิจารณาเห็นกายของเรานั่งอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรพยายามนึกทำสติใจเย็นอย่าไปคิดไกลตัวเองพิจารณาร่างกายสังขารของเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบเห็นสภาวะกายของเราตามความเป็นจริงนั้นจิตจะเป็นสมาธิแต่ถ้าเราไม่รู้จักกายจิตมันก็ออกจากกายก็ไม่มีสมาธิเมื่อสมาธิไม่มีไม่มีความตั้งมั่นของจิตจิตก็คล่อนแคลนโยกโครงคิดโน่นคิดนี่จุกจิกอยู่ตลอดเวลามันก็วางเฉยไม่ได้จิตมันก็เล่าร้อนไม่สงบเราต้องปล่อยเราต้องละเราต้องวางพยายามดึงรั้งความรู้สึกไว้อยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่จมูกของเราคิดอะไรแล้วก็พุทโธทำใจเย็นๆเดี๋ยวพยายามปล่อยวางให้เป็นการทำสมาธินี่ปล่อยวางให้เป็นอดีตอนาคตจะไปเก็บมาคิดพยายามปล่อยวางเป็นจิตจะตกเข้าสู่ภวังค์พอดีพอจิตเข้าสู่ภวังค์พอดีความรู้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นสงบต่างๆก็จะเกิดขึ้นจิตเราก็จะผ่องใสจะไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองพิจารณากายภายในบ้างพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในมีอะไรบ้างพิจารณากายภายนอกมีอะไรบ้างพิจารณากายภายในมีเนื้อภายในหนังแล้วนึกให้หนังหลุดไปหนังตั้งแต่ที่ศีรษะเนี่ยหลุดลงไปแล้วก็เห็นแต่เนื้อแดงๆทั่วตัวเป็นไงเนื้อแดงๆน่ารักไหมมันไม่น่ารักตรงไหนถ้าเอาหนังออกไปแล้วคนเราหมดดีคนเราหมดสวยสวยตรงหนังนั่นเองคนนี่ถ้าเอาหนังออกแล้วมันน่าเกลียดที่สุดใครจะมาน่าเกลียดเกินกับคนสัตว์อื่นยังกินได้ปูปลาเป็ดไก่หมูหัวควายเอาหนังออกแล้วกินได้น่ารักน่ากินแต่เอาหนังไว้ไม่น่ากินหัวควายแต่เอาหนังออกแล้วน่ากินหมูก็ดีไก่ก็ดี แต่เอาหนังไว้กินไม่ลงแต่คนแล้วเป็นไงคนเราเอาหนังออกไม่น่ากินไม่น่าถูกต้องน่าเกลียดมันตรงกันข้ามนะไอ้พวกสัตว์เอาหนังไว้มันน่าเกลียดกินไม่ลงแต่คนเราถ้าเอาหนังออกแล้วกินไม่ลงน่าเกลียดมากน่าเกลียดตรงหนังออกนี่เองอันนี้เราคิดง่ายๆเนี่ยคิดเห็นง่ายๆเอาหนังที่สะออกไปเรื่อยลอกมันไปจนถึงปลายเท้านักเห็นแต่เนื้อตัวเองแดงๆทั่วตัวแล้วก็เอาเนื้อออกไปให้หลุดไปหมดทุกส่วนก็เหลือแต่โครงกระดูกก็ไม่น่ารักอีกเช่นเดียวกันเห็นแต่โครงร่างโครงกระดูก เป็นไงโครงกระดูกยิ่งไม่น่ารักใหญ่มีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายมารวมคนแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ของน่ารังเกียจมีหน้ารังเกียจไม่สวยไม่งามที่จะสวยงามก็คือใจสงบนั่นเองใจสงบไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นคนใจดีนั่นเองจึงจะงามเมื่อพิจารณากายสังขารเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงใจตกปล่อยวางถือช่างถือเฉยต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแก่เวลาก็ให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิไม่ใช่เราจะเลิกเลยค่อยๆทำความรู้สึกอาการ32ผมขนเล็บขนหนังในตัวเราแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพึงปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาทำแต่ความดี

0: ควรแก่เวลาก
1: ็มีตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณาระลึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วครูรับตนเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบที่สะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขา ตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงตะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปตั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางตรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงแล้วก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ไว้ที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้เอาลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกยาวให้ใจช้าให้ใจเร็วให้ใจแรงให้ใจเบาให้ใจหยาบให้ใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมแสง

สาวนิดเดียวประมาณทำเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกท่านยาวหยาบละเอียดไม่เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเรานี่จะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทหายใจออกเราก็ภาวนาวะโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตาสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีฟันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราไม่ให้ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเข้าออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ2หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ3หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ4หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ5หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ6หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ7หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ8หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ9หายใจเข้าพูดให้ออกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบดังนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นดังนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการตามที่สองรูปเราร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆกันเราก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรเราก็พุทโธกิจอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใหญ่พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา
เกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานต้อง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปัชฌายะบอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกศาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาวไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างโลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบบางทีพิจารณาโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อใครเปื้อนเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนาคาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านาคาเล็บนาคาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันให้นึกเห็นฟันในปากเราเมื่อเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาฟันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังเราพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวเหมือนหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของตกบกไม่กินเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บกับหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองเนี่ยมีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณา
ร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นตากายตายกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี้เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีฉะนั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงๆหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงๆออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงคือเห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไหร่ก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับฉะนั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างกายภายในมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาจนกว่าใจจะสงบ พยายามปฏิบัติน้อมมาดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ดูจะนั่งก็ดูก็นอนก็ดูกินคิดนึกแล้วก็พยายามรู้ตัวเองไป
ดูจนกว่าใจของ

จะมีสติมีสมาธิจึงกว่าใจเขาจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นฉะนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆพยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระจ่างไม่ถึงกระจ่างจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราทำใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยๆอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกข์สุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนฟุ้งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติโดยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิเราก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกายใจทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไว้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองกินเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวภาวนาให้ใจว่างใจสว่างสงบด้วยการยกจิตขึ้นมาพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากๆขึ้นแล้วจิตใจก็ชำนิชำนาญไม่ไปคิดอะไรมากก็เพลิดเพลินอยู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะกายนครของเรามีแล้วกายยาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจคลองเราก็มีอยู่แล้วพยายามพิจารณากายของเรามากๆจิตของเราจะได้ไม่หลงจะไม่ได้ลืมกายตัวเองให้พิจารณาว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีใครรอดตายคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายพยายามพิจารณา

กายอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าคนไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เกิดบุญกุศลจิตใจเขาบางก็อ่อนแอท้อถอยถ้าเราจิตใจเรานึกถึงบุญกุศลของเราที่ทำความดีไว้มากๆก็จะทำให้เกิดความสุขสงบมากขึ้นทำอะไรก็มีปีติทำอะไรก็ปลื้มใจเพราะอะไรเพราะเราได้ทำจิตของเราให้เป็นกุศลสงบมากขึ้นพยายามเจริญจิตใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจให้เบิกบานไม่ต้องไปคิดอะไรให้กังวลเล่าร้อนพยายามพิจารณาร่างกายของเราการฝึกสมาธิ

0: ณาร่างกายของเราการฝึกสมาธิเราต้องมีบาทฐานต้องมีบาทต้องพยายามทำให้เราเท่ากันเวลานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงยืนครึ่งชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงยืนเดินนั่งนอนพยายามทำสติให้มากนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนก็ภาวนาคิดนึกอะไรก็ภาวนาย้ายใจมันไปคิดอะไรผูกสั้นย้ายใจมันหดหู่ท้อถอยการทำสมาธิมันมีนิวรณ์คอยสกัดกันไม่บรรลุความดีได้คือความง่วงนอนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นด่านแรกเลยความง่วงความขี้เกียจขี้คร้านความหดหู่ท้อถอยความไม่แน่นอนใจลังเลความท้อถอยใจกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวความคิดตัวเองกลัวว่านั่งแล้วจะไม่สงบเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็เลยไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่เป็นบุญกุศลกลายเป็นพยาบาทวิตกนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความอยากจะแก้แค้นเกิดความพยาบาทขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าพยาบาทวิตกก็ทำให้เป็นนิวรณ์ทำให้สกัดกั้นความดีที่เราได้ทำสมาธิเหมือนกันเรียกว่ากามฉันทะทีนี้พอใจรักใคร่ในรูปเสียงเกิดความพอใจในรูปเพศตรงกันข้ามเกิดความตึกความนึกในอารมณ์ที่เพศตรงกันข้ามก็ทำให้เราเกิดมีอารมณ์ขุ่นมัวทำให้เราเกิดฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นวิตกเหมือนกันเป็นนิวรณ์เหมือนกันทำให้เราไม่สงบการนึกคิดอะไรเราก็ต้องพยายามปล่อยวางปล่อยละปล่อยวางความง่วงความปวดความเมื่อยความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็พยายามนึกถึงว่าเรามาสร้างความดีทำให้จิตใจเราเป็นบุญกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราต้องพยายามอดกลั้นจนกว่าใจของเราจะสงบมันก็เกิดความสุขทางจิตใจขึ้นมาได้ฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากขึ้นอย่าได้ท้อถอยว่านิวรณ์นั้นมีมากกว่าเรานิวรณ์มีทุกตัวคนผู้ใดมีจิตใจย่อมมีนิวรณ์ทั้งหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาแต่ว่าใครจะมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองต้องอาศัยความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรละนิวรณ์เพื่อจะได้สังวรระวังให้มีสติมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราพยายามทำละนิวรณ์ให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องนึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลไปมากมายแล้วเราจะมาแพ้อะไรกับนิวรณ์เล็กๆน้อยๆเราต้องพยายามชนะใจตัวเองยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานพิจารณากรรมฐานทั้ง5ผมขนเล็บกว่าหนังหรือว่าร่างกายของเราแล้วนิวรณ์ก็จะดับไปสิ้นไปอันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิไปค่อยเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตใจไร้ตั้งมั่นอยู่คุณงามความดีที่จะมาฝึกปฏิบัติธรรมขอเ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ันทุนนิมิตตังอวมังคะลัญจโยจามนาโปสกุณัสสะ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเด

0: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
3: ผมได้เห็นสารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนท์ก่อนนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
2: ด้วยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการ

0: เอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
2: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำ

ิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลา

0: เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

แล้วมันก็จะมีความสงบขึ้นแต่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมฮะเพราะบางทีมันจิตเรามันอย่างนี้แหละไม่สงบก็ดูว่ามันไม่สงบนี่แหละคือจิตที่มันกวัดแกว่งนี่แหละที่มันห้ามยากรักษายากบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเบาๆขึ้นจิตมันเบาๆกายเราก็เบาขึ้นหรืออาจจะหนักๆกายมันก็หนักเช่นเดียวกันหรือตอนนี้ใครรู้สึกว่าเรายังมีเรื่องฟุ้งอยู่เยอะๆโยมก็พุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆก็ได้อาจจะยังไม่ต้องไปดูที่ลมหายใจเข้าออกก่อนอาจจะเพราะคนที่ฟุ้งนะจิตมันยังฟุ้งอยู่แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆหลวงตาท่านบอกจะได้เปลี่ยนไอ้จิตที่เป็นอกุศลที่มันคิดฟุ้งเนี่ยให้มันค่อยๆ คลี่คลายออกไปก็เอาจิตที่เป็นกุศลก็คือนำพุทธานุสติน่ะคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเหมือนไปค่อยๆกำจัดมันไปส่วนผู้ที่เห็นลมหายใจพุทลมเข้าโตลมออกเราก็ทำตามนั้นไปนะสังเกตตรงนี้เมื่อจิตมันไปอยู่ที่เรื่องราวต่างๆอาจจะคิดขึ้นมาโยมตอนนี้อาจจะคิดอะไรก็แล้วแต่เราก็เห็นมันด้วยใจนะมันก็จะสงบไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาพุทลมเข้าโทลมออกเดี๋ยวมันก็มีเรื่องคิดขึ้นมาอีกมันขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาเองจิตมันทำงานของมันเองโยมก็เห็นมันอีกเห็นมันด้วยใจนี่แหละมันก็จะระงับไปสักระยะหนึ่งเราก็กลับมาพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็รู้สึกอีกนี่แหละมันจะวนอยู่อย่างนี้ฮะญาติโยมจิตมันทำงานอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเราหลับไปบางครั้งหลับก็ยังฝันอีกมีเรื่องที่เราได้พบเห็นในเวลาที่เรายังตื่นอยู่ก็เก็บมาเป็นความคิดได้นั่นก็คือก็ต้องมาฝึกให้จิตของเรามีเครื่องอยู่นี่แหละเครื่องอยู่ก็คือพุทลมเข้าโทลมออกเมื่อเห็นความรู้สึกเมื่อเห็นเรื่องที่มันผุดขึ้นมาหรือสิ่งที่เราคิดเองด้วยมันที่เรียกว่าปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งจิตมันคือจิตมันคิดเราก็คิดไปพร้อมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันอย่างที่กล่าวมันจะหยุดระงับไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกอีกเดี๋ยวมันก็เห็นอีกเราก็เห็นอีกเดี๋ยวมันก็มีความคิดอีกเราก็เห็นมันอีกเนี่ยทำสลับไปพอเห็นเท่ากับเรามีสติละเราระลึกได้ละเรานึกขึ้นมาได้ละเราสำนึกพร้อมอยู่เราสำนึกอยู่เสมอเรากำหนดจดจำเกี่ยวกับลมหายใจพุทโธไว้ดูลมที่ผ่านเข้าออกนี่แหละโยมจดจ่อไว้เอาใจใส่ไว้ดูลมมันเข้าออกบางทีมันไปสัมผัสที่จุดไหนที่มันชัดนะเราก็เห็นตรงนั้นไว้นะใครสะดวกใครถนัดตรงไหนเราก็ดูแต่คำบริกรรมนี่ทิ้งไม่ได้นะจริงๆพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเกี่ยวกับอาณาปานสติเท่านั้นก็คือท่านให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจแค่นั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าออกยาวเข้าสั้นรู้ว่าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าสั้นแต่ทีนี้พอมายุคของหลวงปู่เสาแล้วก็มาถึงหลวงปู่มั่นก็มาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยสาย
ป่าที่ฝึกกันโดยเฉพาะนี่แหละก็ที่วัดสังฆทานก็ฝึกด้วยกันเหมือนกันเป็นเอาความบริการพุทโธเข้ามานั่นเองไม่นั้นเราจะเหมือนกับจับไม่ได้นะหนึ่งบางครั้งเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็ความชำนาญความเคยชินที่จะมาอยู่กับลมหายใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในสิ่งที่ท่านปฏิบัติครั้งแรกหรือว่าเป็นท่านก็มีวิหารธรรมก็คือลมหายใจนี่แหละเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มารุ่นหลวงปู่ท่านก็เลยต้องเอาคำบริกรรมเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธนะก็ให้ดูตรงนี้เท่านั้นเองนะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นสภาวะอะไรที่มันเกิดหลวงพ่อท่านก็ให้ดูกายกายก็คือดูอะไรก็ลมหายใจนี่คือกายดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับกายเราตอนนี้โยมนั่งมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องรู้สึกปวดเมื่อยเหน็บเจ็บชาต่างๆเมื่อยล้าต่างๆก็เห็นมันเห็นอาการนี้มันเกิดขึ้นนี่คือเห็นกายบางทีใครรู้สึกว่าท้องเราพองยุบนะก็ดูที่กายนะอกที่มันกระเพื่อมขึ้นลงตามลมหายใจเข้าออกแล้วก็สังเกตมันสลับไปอย่างนี้แหละโดนลมที่มันพัดเข้ามาต้องกายเราเราก็รู้สึกนี่คือสัมผัสที่มันถูกกายเราที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องกายเราเย็นร้อนอ่อนแข็งโยมนั่งนานๆนะฮะนั่งบนพื้นกระดานมันก็เริ่มจะแข็งๆตึงๆนั่นแหละมันเป็นสัมผัสที่เกิดในกายเราก็สังเกตอย่างนี้แหละนี่คือสังเกตเรื่องของกายส่วนจิตก็ที่กล่าวข้างต้นมีความรู้สึกมีความคิดที่ผุดขึ้นมาสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองโดยการปรุงแต่งจิตนี่แหละคือจิตก็ดูอย่างนี้สลับไปแล้วก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทำความเพียรโยมได้มีสติก็อย่างที่กล่าวคือระลึกนึกอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละกายกับจิตนี่แหละมันก็สลับอย่างเงี้ยไปสลับไปสลับมาโดยเฉพาะความคิดนี่แหละมันเล่นงานเราตรงนี้แหละโยมที่เราทุกข์กันก็เพราะความคิดนี่แหละก็ฟังไปก็ใช้เวลาพอสมควรคนที่จะมานั่งได้เป็นชั่วโมงเนี่ยยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งมาฟังคนพูดแล้วก็ยิ่งมันเหมือนมันอาจจะทำให้เรารู้สึกมันน่าเบื่อน่ารำคาญลองขจัดไอเรื่องตรงนี้ออกไปลองทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตั้งใจฟังอะไรดูลมพุทโธอย่างเดียวโยมจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นี่แหละจิตของเรานี่แหละนะก็ทำอย่างนี้ไป ส่วนเสียงที่ได้ยินก็เป็นการทำงานของเสียงนั่นเองเสียงมันก็มีหน้าที่ที่จะออกไปเรามีโสตที่เป็นวิญญาณโสตวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละคือสิ่งที่มันรับรู้แหละไม่อยากจะฟังมันก็ต้องรับเข้ามา เพราะว่ามันเป็นวิญญาณที่มันรับรู้อารมณ์ต่างๆโสตะก็คือเรื่องของเสียงที่หูเราเนี่ยเข้าไปรับเกิดเป็นวิญญาณคือการรับรู้จักษุตาคือโยมเห็นรูปจริงๆมันเป็นสีสันต่างๆนี่แหละสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรที่เห็นอยู่ที่ลานธรรมก็ได้บนศาลานี้ก็ได้รูปร่างสันฐานต่างๆนี่แหละคือวิญญาณที่รับรู้จิตมันจะรับนี่แหละพวกนี้แหละรับรู้อารมณ์ต่างๆเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นความทรงจำเข้ามา
ทำให้เราจำได้ว่าไอ้คนนี้นะแบบนี้นะพูดแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้ถ้าถูกใจเราเราก็ชอบไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบนี่แหละมันก็วุ่นกันอยู่กับแบบนี้แหละฮะก็ค่อยเรียนรู้ไปเผลอไปก็กลับมาที่พุทโธอยู่เห็นมันคิดก็เห็นมันอีกเกิดขึ้นอีกก็เห็นมันอีกรับรู้อย่างนี้ตลอดรับรู้อย่างนี้ตลอดนี่แหละฝึกนี่แหละคือความเพียรนะฮะความเพียรที่เราฝึกกันอย่างนี้แหละในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณโยมเป็นวันอาสาฬหบูชาก็คือการบูชาในวันจันทร์เพ็ญเดือน8ที่เราเพิ่งผ่านกันมาในปฐมเทศนาหรือว่าการประทานแสดงธรรมครั้งแรกนี่แหละก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ในเดือนอาสาฬหบูชาที่ผ่านมานี่เองนะที่เราทราบก็ทำให้เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกที่เป็นพยานว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านเนี่ยสามารถบรรลุได้มีพยานเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ท่านตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณวันนั้นเป็นสิ่งที่แสดงว่ามีคนรับรู้พร้อมกับพระองค์ท่านแล้วแล้วก็เป็นครบรัตนตรัยเลยก็คือครบเป็นสังฆรัตนะเกิดขึ้นเป็นในเพ็ญเดือน8นั่นเองเพ็ญก็คือเดือนประจันเสวยเลิกเต็มดวง15ค่ำซึ่งเรื่องราวอย่างนี้เดี๋ยวโยมฟังอยู่เพราะเราสวดมนต์กันใช่ไหมฮะสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจริงๆเรื่องราวอย่างนี้ก็อยู่ในเรื่องของพุทธประวัติก็มีนะใครที่อยากจะศึกษาพระพุทธประวัตินะพุทธประวัติก็ลองดูเราก็จะได้ทราบได้รับรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่ท่านเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตนะมีการจุติมาบังเกิดกำเนิดในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาอะไรเขาก็จะกล่าวไว้ว่าตระกูลของท่านเป็นตระกูลกษัตริย์มีชั้นนี้ชั้นนี้มีเครือญาติว่านวงมากมายเราก็จะได้ทราบแล้วก็พอเราเรียนรู้เรื่องต่างก็จะมีเป็นบทเป็นตอนเป็นจนถึงสุดท้ายเลยก็ใครสนใจก็ลองศึกษาดูเราจะได้รับความศรัทธาความเลื่อมใสในพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้ทิฏฐานุสติก็คือได้รับแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าได้พุทธานุสติก็คือญาติโยมก็จะได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทรงพระกรุณามหาที่คุณอย่างยิ่งซึ่งโดยข้อเท็จจริงของปฐมเทศนาเนี่ยพระองค์ท่านตรัสรู้และหลังจากนั้นท่านก็มาแสดงธรรมสิ่งที่เราทราบในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็พระองค์แสดงผ่านมาทางพระอานนท์นะที่เราสวดกันเอวเมสุดตังเนี่ยอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านแสดงกับพระอานนท์พวกเราก็จึงได้ฟังปฐมเทศนาด้วยได้ฟังพระสูตรต่างๆที่เราสวดเอวเมสุดตังเนี่ยเอกังสมยังพระควาเนี่ยเชตวเนก็จะมีพารานัสยังก็จะมีในสถานที่นั้นๆเราก็ได้ทราบพระสูตรเรื่องราวธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ผ่านทางพระอนนท์เนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญพระอนนท์ในหมู่สงฆ์ว่า
อานนท์เป็นพหูสูตรหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะฮะอานนท์เป็นพหูสูตรมีสติรอบคอบมีปัญญามีความเพียรมากเป็นผู้มีความจำเป็นเลิศรู้กาลเทศะก็คือรู้สถานที่รู้เวลาการละเทศะขจารสีเป็นยอดพระอุปถากแม้ทางพระพุทธเจ้าในอดีตหรือจักมีในอนาคตก็จักไม่มีภิกษุผู้ทำหน้าที่พระอุปถากได้ดีเท่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระสงฆ์สรรเสริญพระอานนท์ท่ามกลางสงฆ์ไว้อย่างนี้อุปถากก็แปลว่าผู้บำรุงผู้รับใช้ผู้ดูแลความเป็นอยู่ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรซึ่งในช่วงระยะเวลาแรกๆเป็นหลายสิบปีหลายปีเลยนะฮะยังไม่มียังไม่มีพระอุปถากที่มาจะประจำพระพุทธองค์ในช่วงแรกๆไม่มีก็จะมีเพียงพระภิกษุที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาอุปถากพระองค์ท่านเท่านั้นเองตอนนี้คณะสงฆ์ก็จึงเห็นได้ตกลงกันว่าจะให้พระอานนท์เนี่ยเป็นได้ทำหน้าที่นี้หน้าที่นี้ก็คือหน้าที่พระอุปถากทีนี้พระอานนท์ท่านก็ด้วยความเป็นผู้มีปัญญาด้วยมีสติมีความรอบคอบมีอะไรอย่างที่กล่าวข้างต้นท่านก็จึงก่อนที่จะมารับภาระอันสำคัญเนี้ยท่านก็จึงกราบทูลขอประทานพรกับพระพุทธเจ้าไว้8ประการก็จะทูลขอให้พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต4ข้อแล้วก็ทรงอนุญาต4ข้อไม่ทรงอนุญาตอะไรบ้าง1ไม่ทรงอนุญาตประทานจีวรอันประณีตไม่ทรงอนุญาตประทานบิณฑบาตอันประณีตบิณฑบาตก็คือข้าวที่อยู่ในบาตรนะบิณฑะก็แปลว่าพวกก้อนข้าวสุกไม่ทรงอนุญาตให้ท่านอยู่ในพระคันธกุฎีของพระองค์อันนี้ยกเว้นเมื่อพระอานนท์ไปดูแลทำความสะอาดปัดถูหรือว่าจัดน้ำฉันน้ำใช้แล้วข้อที่ไม่ทรงอนุญาตก็คือไม่ทรงนำพาพระอานนท์ไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านรับนิมนต์ไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านกลัวจะเป็นข้อคอรหานินทาใช่ไหมฮะกับพระด้วยแล้วกับญาติโยมอะไรที่อาจจะไปเหมือนดูเห็นผิดไปว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้อย่างนี้เอาแต่พระอานนท์ไปให้อาหารดีๆอะไรอย่างนี้พระอานนท์ท่านก็กลัวจะเป็นโทษเกิดกับคนที่อาจจะไปพูดติฉินนินทาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นพระบรมศาสดาของเราแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติอาจจะไปคิดในทางที่ไม่ดีแสดงว่าท่านรอบคอบในข้อที่ทรงอนุญาตท่านก็บอกทรงอนุญาตว่าขอพระองค์ทรงเสด็จไปสถานที่ที่พระอานนท์เนี่ยรับนิมนต์เอาไว้แล้วก็ทรงอนุญาตให้หมู่ชนทั้งหลายเนี่ยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้โดยที่พระอานนท์ได้พิจารณาแล้วท่านก็จะพิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ควรจะเวลานี้สตรีควรเวลานี้อะไรญาติโยมอะไรก็ท่านจะพิจารณาแล้วก็เมื่อพระอานนท์มีข้อสงสัยในข้อธรรมข้อใดก็ตามก็ขอให้ประทานพรให้เข้ากราบทูลเข้าเฝ้าได้ทุกเมื่อและข้อสุดท้ายนี่แหละที่จะตรงกับที่กล่าวว่าเนี่ยเอวเมสุดตังเนี่ยก็ขอว่าขอประทานพรให้พระพุทธองค์ก็คือเนี่ยท่านแสดงธรรมทุกครั้งที่พระอานนท์ไม่ได้อยู่ฟังด้วยก็เห็นไหมฮะตอนปฐมเทศนาครั้งแรกเลยก็พระอานนท์ก็ยังไม่ได้บวชด้วย นี่แหละเราก็เห็นความสำคัญของพระอานนท์ท่านทีนี้จะกล่าวมาเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรแหละโยมลองฟังไปก็พุทโธไปนะฮะพุทโธไปเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยคือท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณต้น
อสัตตพฤกษ์เราคนไทยก็เรียกว่าต้นโพพฤกษ์

นะเมื่อเพ็ญ15ค่ำเดือน6ท่านตรัสรู้เดือน6นะฮะเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาอันนี้เดือน8ละก็ที่ป่าอิสิปตนะขอไปก็ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงคือท่านตั้งพระทัยก่อนหลังจากท่านตรัสรู้เนี่ยทรงตั้งพระทัยว่าจะไปแสดงธรรมโปรดอาลาลดาบทกาลามาโคตกับอุทกดาบทรามบุตรซึ่งอาจารย์ใหญ่ทั้งสองเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วไปท่านก็ต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้และเปลี่ยนพระทัยท่านก็ทรงเดินทางไปเพื่อจะแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์นี่เองที่เราเรียกว่าการแสดงธรรมมาจากกับปวัตนสูตรนะเมื่อเพ็ญ15ค่ำเดือน8นี่แหละที่ผ่านมาเมื่อวันพุธวันพฤหัสใช่ไหมหรือวันพุธนะที่ผ่านมานี่เองณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5คำว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตร ก็จะมีความหมายอย่างนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์โตท่านก็ให้ความหมายไว้ก็มีความหมายว่าการหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปธรรมะธรรมะก็คือนี่แหละพระธรรมจักคือวงล้อกับปวัตนะอะไรเนี่ยก็จะเป็นคำสมาทกันก็เป็นหลายความหมายรวมความแล้วคือการหมุนมงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปไหนไปสู่อาณาจักรในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็จะมีถึงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นประเทศอินเดียปากีสถานศรีลังกาเนปาลแล้วก็ภูฏานกว้างใหญ่มากนะอาณาแปลว่าอำนาจอาณาแปลว่าการปกครองจักรที่ทราบวงล้ออาณาจักรก็คือวงล้อแห่งอำนาจการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่วงล้อการปกครองที่แบ่งชั้นวรรณะวงล้ออำนาจการปกครองที่เชื่อถือเทพเจ้านั่นแหละอาณาจักรในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปในอาณาจักรซึ่งความหมายของกัปปะธรรมจักรกัปปะวัตนสูตรต่อไปป่าอิสิปนะปัตนะมฤคทายวันท่านให้ความหมายอย่างนี้ว่าอิสิแปลว่าฤาษีผู้แสวงธรรมพวกฤาษีที่เราอาจจะเห็นนั่นนะฮะนุ่งหนังเสือถือไม้เท้ามีหนวดมีเขาอะไรก็ตามปัตตนะแปลว่ามีปกติอยู่มฤคคะแปลว่าพวกเนื้อทรายเก้งกวางทายะแปลว่าให้ถ้าเป็นบุคคลก็คือทายกนะฝ่ายชายก็ทายกสตรีผู้หญิงก็ทายิกาอันนี้ทายะคือแปลว่าให้วัณะก็แปลว่าป่าซึ่งรวมความแล้วก็หมายถึงว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อซึ่งมีฤาษีปกติผู้แสวงธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่เพื่อประพฤติธรรมนะในป่านี้เป็นป่าที่ฤาษีก็ไปประพฤติธรรมส่วนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราทราบนะโกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะและก็อัสสชิอันนี้คือสิ่งที่เราคงจะอาจจะทราบกันดีแล้วท่านแสดงอะไรบ้างตอนที่1ท่านแสดงเรื่องที่สุด2 อย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพบรรพชิตก็จะแปลว่าผู้ละเว้นจากบาปหรือในบทสวดก็จะเรียกว่าภิกขุก็ได้ถ้าเราเรียกกันในปัจจุบันก็เรียกภิกษุแต่ยังก็เรียกภิกขุทุกวันนี้ก็เรียกภิกษุหรือภิกขุก็จะแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารหรือว่าผู้ขอเนี่ยที่ไปบิณฑบาตนี่แหละคือผู้ขอด้วยความสงบนิ่งขอได้เฉพาะอาหารที่บิณฑบาตเป็นก้อนข้าวหรืออาหารเท่านั้นก็จะเป็นไม่ได้ไปแก่งแย่งไม่ได้ไป
ทำสิ่งที่จะให้ผู้ให้เนี่ยเกิดความรำคาญท่านแสดงที่สุดสองอย่างอันนี้จริงๆแล้วให้เข้าใจว่าท่านแสดงกับบรรพชิตนะฮะผู้บวชนะฮะในเดี๋ยวในข้ออธิบายมันจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะสงสัยก็ลองฟังต่อไปท่านบอกว่าที่สุดสองอย่างมีอะไรที่เรานั่นกันก็คือการไม่พัวพันกับกามทั้งหลายประกอบการประกอบผลไม่พัวพันในกามทั้งหลายกามก็จะมีความหมายว่าความใคร่ความกำหนัดความติดใจในอะไรติดใจในกามคุณทั้งห้าคุณะคุณคุณะแปลว่าผูกมัดอยู่ในกามทั้งห้าที่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องระหว่างเพศใช่ไหมฮะโผฏฐัพพะก็คือการสัมผัสระหว่างนี่แหละบุคคลกับบุคคลก็คือเพศเรื่องเพศนั่นเองก็มีเรื่องราวอย่างนี้เป็นเรื่องปกติท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของปุถุชนปุถุก็คือหนาชนผู้มีกิเลสหนานั่นเองเนี่ยเลยจะต้องเข้าใจว่าท่านแสดงกับบรรพชิตนักบวชนั่นเองเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าญาติโยมมีครอบครัวแล้วเป็นสิ่งที่เลวเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นความไม่ดีจริงๆแล้วท่านสอนข้อนี้เพื่อสอนกับพระภิกษุผู้บวชนั่นเองบรรพชิตนั่นเองนะจะได้เข้าใจตรงนี้เป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของปุถุชนก็คือผู้มีกิเลสหนาไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกไม่ใช่ของคนที่ห่างไกลจากข้าศึกนี้ก็คือกิเลสแล้วก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อที่สองที่สั้นทรงแสดงที่สุดข้อที่สองก็คือการประกอบตนด้วยความเหน็ดเหนื่อยคือทรมานตนซึ่งในยุคสมัยพระพุทธการนะฮะก่อนนั้นอีกก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะทรงตรัสรู้อีกก็อย่างที่กล่าวพวกฤาษีใช่ไหมฮะได้ฝึกกันแบบนี้ก็จะมีนักบวชนี่ออกจากเรือนมาเพื่อปฏิบัติการทรมานตนนี่แหละมีวิธีทรมานต่างๆเช่นอะไรบ้างนอนบนหนามก็มีบางคนก็เอามือกำไว้นอนเอาหัวลงดินมั่งฝังดินมั่งในฤดูร้อนก็ตากแดดฤดูหนาวก็นอนแช่น้ำตากหิมะอดอาหารบ้างบริโภคอาหารคล้ายสัตว์บ้างโดยคิดเห็นว่าไอ้การทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้พ้นจากกิเลสซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ได้ทรงปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยนะเช่นเดียวกันเลยทำอย่างว่าอุกฤษเลยในพุทธประวัติท่านกล่าวไว้ว่าในวาระแรกที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านจะกดพระทนด้วยพระทนคือฟันกดพระตาลุด้วยพระชิวหาเพดานปากด้วยลิ้นนะชิวหาก็ลิ้นจนพระเสโทก็คือเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะก็คือรักแร้ก็เป็นภาษาบาลีเป็นคำราชาศัพท์ด้วยวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกจนเกิดเสียงอื้ออึนในช่องประกันทั้งสองช่องหูนี่แหละทำให้เกิดปวดพระเศียรเสียดพระอุทธรร้อนพระบรกายวาระที่สามก็ทรงอดพระกระยาหารนี่แหละที่ท่านอดอาหารนี่แหละจนพระวรกายผ่ายผอมพระชวีวันเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วสารพางกายพระกำลังก็

ลดวรพระกำลังก็ลดน้อยถอยลงไปขณะที่พระองค์ทรงจะลูบพระวรกายของท่านเนี่ยเส้นโลมาก็คือเส้นผมเส้นขนเนี่ยก็หลุดติดฝ่าพระหัตถ์มาเลยจริงๆท่านอดมากนะบริโภคอาหารคล้ายสัตว์ก็มีฉันอาหารจงที่เราเห็นนั่นนะฮะบำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยที่ญาติโยมอาจจะเคยเห็นใช่ไหมฮะที่เป็นรูปภาพหรือรูปปั้นอะไรต่างๆทุกขระกิริยาก็คือการกระทำที่ทนได้ยากไม่มีใครทำได้อย่างพระพุทธเจ้าอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำจากนั้นท่านทรงค้นพบแล้วทีนี้ท่านจึงตรัสว่าที่สุดสองอย่างนี้ไม่ใช่ทรงตัดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางซึ่งได้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาจนทำให้พระองค์ท่านเกิดญาณรู้แจ้งเห็นจริงอันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับแห่งทุกข์ทั้งหลายที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่เองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิอันนี้คือตอนที่1ญาติโยมก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกับบรรพชิตใช่ไหมแต่ว่าเราก็เอามาพิจารณาดูว่าเรื่องบางเรื่องมันก็จะอาจจะตรงกับคฤหัสถ์พวกเราก็ได้เรื่องบางเรื่องก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะทำจนเกินไปก็ได้หรือว่าปล่อยจนสบายไปหรือว่าไปหลงอยู่ในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ท่านว่านี่ก็มีเช่นเดียวกันนั้นท่านจึงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือปฏิบัติเป็นกลางกลางก็คือทำให้ชอบทำให้ถูกต้องส่วนในตอนที่สองก็จะเป็นทรงแสดงถึงอริยสัจสี่พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะอัตถะก็แปลว่าถ้อยความหมายพยัญชนะก็คือถ้อยคำต่างๆอริยสัจ4ข้อที่1ที่เราทราบก็คือที่สวดกันทุกขังอริยสัจจังของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์อริยะก็จะแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ไกลจากข้าศึกข้าศึกอันนี้คือกิเลสอริยะบุคคลอริยะผู้ประเสริฐผู้ห่างไกลจากข้าศึกข้าศึกที่ว่านี้คือกิเลสท่านตรัสว่าหลายที่โยมสวดกันนะฮะสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็มีความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แค่รถติดเราก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมฮะมันไม่ได้อย่างใจเราจะไปธุระบางทีก็ให้เห็นตรงนี้ดูไว้บ่อยๆอ๋อนิดๆหน่อยๆก็ทำให้ใจเราวุ่นวายได้ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นขันธ์5ก็คือนี่แหละกายกับใจของเรานี่แหละรูปธรรมนามธรรมนี่แหละยึดมั่นว่าเราเป็นขันธ์5ขันธ์5มีเราเป็นตัวตนในขันธ์5ขันธ์5เป็นตัวตนของเราก็ต้องใช้เวลาอธิบายก็ฟังเป็นหลักๆไว้ข้อที่2อริยสัจข้อที่2ก็คือทุกขสมุทโยอริยสัจจังของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอะไรคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นท่านตรัสว่าตัณหาก็จะแปลว่าความดิ้นรนทยานอยากโยมลองพิจารณาดูว่าเมื่อจิตใจของเราเกิดความต้องการอยากได้ใช่ไหมทุกคนเลยเราก็ต้องอยากได้แล้ว

อยากจะอยู่บ้านดีๆอยากมีรถขับอยากจะมีตำแหน่งอะไรก็ทุกคนอยากได้พอจิตใจที่เราครั้นได้สิ่งที่ต้องการมามันก็จะไปกำหนัดติดใจละด้วยอำนาจแห่งความเพลินในตัณหานั่นแหละบางทีมันก็เพลินนะฮะคนที่อยู่ในตัณหาเหล่านี้ก็จะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นท่านตัดไว้ว่า มีอะไรบ้างข้อหนึ่งกามตัณหานี่แหละที่เราดิ้นรนอยู่ในกามกันนี่แหละเห็นไหมฮะท่านบอกว่ากามเป็นยังไงลักษณะของกามไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีผลเป็นทุกข์มีพิษมากเกิดความคับแค้นใจมีทุกข์เป็นผลมีพุทธให้ผลนั่นเองกามตัณหาก็คืออารมณ์ที่ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดก็คือกามคุณห้านั่นแหละท่านก็เอาเรื่องกามมาเป็นหลักข้อที่สองก็คือภวะตัณหาก็คือความดิ้นรนทยานอยากในความมีความเป็นเอาละเราอยากมีใช่ไหมฮะเราอยากเป็นใช่ไหมเราอยากมีอะไรเราอยากมีรูปงามทุกคนอยากมีรูปงามอยากร่ำรวยอยากมีอำนาจลาภยศสรรเสริญสุขแม้กระทั่งอยากไปสวรรค์ก็อยากข้อที่สามคือวิภวตัณหาความที่ดลทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอยากเหมือนกันอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เจ็บป่วยอยากไม่ยากจนใช่ไหมฮะอยากไม่ทำงานในตำแหน่งนี้แล้วไม่เอาละมันรับผิดชอบมากหรือว่ามันน้อยไปมันไม่เป็นที่นิยมชมชอบหรือว่าจะขึ้นไปไม่อยากทำงานกับคนแบบนี้มีความอยากไม่มีไม่เป็นนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดกับพวกเราทุกคนนะฮะเกิดกับพวกเราทุกคนในฐานะที่เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าที่มาที่ไปที่ท่านสอนแล้วท่านจะให้เราทำยังไงต่อไปข้อที่สามนี่แหละความดับทุกข์คือทุกขนิโรธอริยสัจจังก็คือของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์นั้นท่านจะบอกว่าความดับไม่เหลือความไม่ติดขึ้นมาอีกเหมือนไฟมันไม่ติดขึ้นมาอีกคือความดับไปแห่งเชื้อไฟมันไม่มีเชื้อแล้วไฟมันก็มอดไปเชื้อแห่งตัณหานั้นจะทำยังไงท่านสอนว่าจาโคก็คือความสละต้องสละออกไปสละอันนี้ก็เป็นเรื่องของทานก็ด้วยใช่ไหมฮะทานก็คือการเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้คนที่ควรให้สิ่งที่ควรให้แต่จาโคอันนี้ความเสียสละนี้คือเสียสละเกี่ยวกับเรื่องสละเกี่ยวกับเรื่องกิเลส ที่อยู่ในใจเพราะว่าฉันจะเปรียบเหมือนมารดาบิดาสละอวัยวะให้บุตรธิดาหรือบุตรธิดาก็จะเสียสละอวัยวะให้กับมารดาบิดาอันเป็นที่รักคือสละสามารถสละสิ่งที่เป็นความสำคัญหรือสิ่งเป็นที่รักออกไปได้เพราะฉะนั้นบางคนนะโยมเขาว่ามันเก็บความทุกข์เอาไว้ในใจตลอดเวลามันสละไม่ได้มันโกรธก็โกรธมันคิดถึงอยู่คนที่เรารักเช่นคนที่อาจจะมีบุตรธิดาเสียชีวิตไปความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าเป็น10ปีก็ยังระลึกถึงลูกหรือสามีภรรยาก็จะมีเขาสละออกตัดใจไม่ได้งั้นเราก็จำเป็นต้องฝึกเพื่อที่จะสละละออกไปเนี่ยท่านถึงบอกว่ามันต้องสละก็ต้องฝึกแต่เราก็ต้องมีวิธีการฝึกให้เข้าใจหัวข้อว่าวิธีที่ท่านสอนเนี่ยเราจะต้องดับทุกข์ได้ก็ต้องนี่แหละสละมันออกไปโดยเฉพาะกิเลสที่อยู่ในใจจาโคสละความสละตัณหานั้นปฏินิสักโคความวางตัณหานั้นวางก็นึกภาพออกเหมือนแบกของหนักๆมาโยมก็วางของนั้นลง
มุติความปล่อยตัณหานั้นนะก็เหมือนกับญาติโยมท่านเปรียบว่าเหมือนเราปล่อยอะไรปล่อยนกให้ออกจากกรงให้เป็นอิสระก็ได้ปล่อยปลาให้ลงในน้ำให้เขามีความปลอดภัยก็จะพูดง่ายนะฮะปล่อยวางที่เราเคยได้ยินนะปล่อยวางปล่อยวางเพราะธรรมมันก็ต้องฝึกนั่นเองก็ต้องมีวิธีคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ท่านก็สอนว่าเราจะมีวิธียังไงที่เราจะปล่อยวางก็ต้องให้คุยกับจิตของเราบ่อยๆเรื่องความทุกข์ความไม่เที่ยงอะไรต้องใช้การอบรมจิตนั่นเองนะคุณโยมจะมาพูดปล่อยวางปล่อยวางก็ฉันเสียไปจะให้ฉันปล่อยได้ยังไงใช่ไหมฮะก็ต้องฝึกอนาลโยข้อสุดท้ายที่ท่านบอกว่าเราจะต้องดับทุกข์ก็คือความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นท่านเปรียบเสมือนเส้นได้ที่มันพันกันยุ่งเหยิงเลยฮะแก้ออกก็ยากมันจะทำยังไงเนี่ยก็ต้องหาวิธีค่อยๆแก้หรือว่าเราจะไม่คล่องเหมือนเราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้ที่เขากำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมฮะกำลังโต้เถียงกันกำลังจะทำร้ายกันต้องไม่เข้าไปยุ่งก็คือเปรียบไว้อย่างนั้นก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวมันเราอยากมันเอ๊ะทำไมมันอยากได้จริงๆทั้งที่โยมก็มีโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่แล้วยังใช้งานได้แต่อันนี้มันดีกว่าเราอยากได้แล้วก็ต้องพิจารณาท่านก็ถึงสอนว่ายินดีในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้จะมีในรายละเอียดมีก็ดีไม่มีก็ได้ท่านก็มีคำพูดพอมีก็ได้ไม่ได้ก็ดีอะไรมีคำพูดมีความหมายหมดนี่แหละคือข้อที่3ที่ท่านบอกว่าเราจะดับทุกข์ตรงนี้วิธีก็คือตรงนี้แล้วข้อสุดท้ายในข้อที่4ของตอนที่2นี่ก็คือว่าทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังก็คือของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติแหละให้ถึงความดับทุกข์ก็ท่านไปกล่าวถึงในตอนที่1ก็คือนี่แหละ8ข้ออริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวจะอธิบายในตอนท้ายให้โยมทราบว่าแล้วเราจะทำยังไงกับอริยแปดข้อนี้ทางนี้คือทางที่ท่านบอกของเราโยมสามารถทำได้ด้วยกายวาจาใจของเรานี่แหละอันนี้มาดูตอนที่3โยมจะได้เข้าใจตอนที่3ท่านกล่าวว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีลักษณะอย่างไรก็คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยสดับตับฟังหรือศึกษาเรียนรู้จากใครทรงค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาจากผลการปฏิบัติของพระองค์ที่บริบูรณ์จนเกิดปัญญาให้รู้เห็นอริยสัจ4นี่แหละซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละเดี๋ยวจะดูว่าท่านอธิบายว่ารอบ3มีอาการ12อย่างอย่างไรที่ว่ามีรอบ3ที่เรียกว่ามีรอบ3ก็คือข้อ1ก็คือสัจญาณก็คือความอย่างรู้ในอริยสัจ4แต่ละข้อตามที่มันเป็นที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าทุกข์เป็นยังไงทุกข์คือความเกิดนี่แหละความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านทราบแล้วแล้วก็สมุทัยเป็นยังไงสมุทัยก็คือนี่แหละสิ่งที่มันเหตุให้เกิดท่านก็ตรัสรู้ท่านเห็นแล้วว่าอันนี้คือนี่แหละคือสัจจะความจริงเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละข้อนิโรธคือความดับทุกข์ดับอย่างไรดับในที่บอกนั่นแหละจากโคแล้วก็การปฏิบัตินี่แหละข้อที่2ของรอบ3ก็คือกิจจญาณอันนี้ท่านอย่างรู้ในกิจอันจะต้องปฏิบัติกับอริยสัจ4แต่ละข้อนะว่าทุกข์จะต้องทำอย่างนี้มีวิธีอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังดูส่วนในข้อที่3ของราบ3ก็คือกัตตญาณก็คือความอย่างรู้ว่ากิจที่พระองค์ได้ปฏิบัติกับอริยสัจ4แต่ละข้อนั้นน่ะท่านได้ทำเสร็จแล้วซึ่งจะกล่าวนี้ก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
ญาณมีรอบ3ในอริยสัจ4ก็คือ12อย่างอะไรบ้างท่านรู้ว่านี้ทุกข์ใช่ไหมฮะที่ท่านบอกว่าทุกข์คืออะไรที่บอกนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สุดท้ายก็คือการยึดมั่นหรือว่าอุปาทานขันธ์5ท่านรู้ว่านี้ทุกข์ทุกข์จะต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันนี้แหละคือกิจของมันนะบางทีทุกข์เราจะผลักไสมันออกไปใช่ไหมฮะเนี่ยเรานั่งเมื่อยแล้วโยมลำคาญแล้วเวลามันนานเหลือเกินเราเบื่อแล้วเราจะผลักไสมันออกไปแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วพระองค์ท่านก็ได้กำหนดรู้แล้วอันนี้คือ3ข้อในข้อแรกข้อต่อไปสมุทัยนี้คือสมุทัยที่กล่าวนั่นเองสมุทัยจะต้องละพระองค์ได้ละแล้วก็คือเป็น6แล้วใช่ไหมในยะสัจข้อที่2ต่อไปนี้คือนิโรธนิโรธควรทำให้แจ้งการดับทุกข์เนี่ยต้องทำให้มันชัดเจนฝึกให้มันเข้าใจจนชัดเจนพระองค์ก็ได้ทำให้แจ้งแล้วได้กระทำแล้วข้อต่อไปก็คือนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขนิโรธคาภินีปฏิปทาควรให้เจริญขึ้นพระองค์ก็ได้เจริญแล้วก็คือครบ4ข้อคูณ3ก็เป็น12อย่างแสดงว่าท่านรู้ความจริงรู้กิจของอริยะนั้นความจริงนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วรวมกันก็คืออาการ12อย่างก็ลองฟังดูแล้วโยมจะเข้าใจหรือไม่ก็ลองพิจารณาช้าๆไปนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยสิ่งอันเนี้ยด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างหมดจดดีแล้วพระองค์จึงยืนยันว่าเป็นพุทธะล่ะถือว่าท่านยืนยันพระองค์เองแล้วว่าพระองค์เป็นผู้พุทธะคือผู้รู้ทรงรู้ในการจุติการกำเนิดของเทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์และมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งไม่มีใครในโลกที่จะตรัสรู้เทียบเท่าฉันจะรู้เลยใครเกิดมาในลักษณะตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติแล้วมาจากไหนเทวดาเราเป็นสัตว์มาจากในภพไหนภพไหนพระองค์ท่านตรัสรู้ใครที่จะไปกำเนิดไปเป็นอะไรหรือเสียชีวิตแล้วไปเป็นอะไรท่านทราบได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่ท่านประกาศแล้วว่าท่านได้เห็นตรงนี้จริงๆท่านเป็นพุทธะที่มองเห็นตรงนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้านะที่ท่านจะทรงเห็นแล้วพระองค์ก็ทรงตัดยืนยันอีกว่าความรู้นี่แหละความรู้วิเศษความรู้วิเศษของเราจะไม่สูญหายไปชาตินี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเราจะไม่กลับมาเกิดอีกที่ท่านถือว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ในสิ่งที่ท่านประกาศออกมาแล้วกับปัญจวัคคีย์ทีนี้สุดท้ายแล้วตอนที่4 ตอนที่4นี้ก็ท่านโกณฑัญญะก็บรรลุธรรมคือเป็นบรรลุธรรมลำดับต้นขั้นต้นเป็นพระโสดาบันลำดับพระอริยบุคคลก็จะแบ่งไปที่โยมอาจจะทราบเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็สิ้นสุดก็คือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็คือพระอรหันต์นะเพราะนั้นอย่าไปกังวลใจว่าเราจะเป็นลำดับไหนโยมก็สะสมไว้นะฮะเราเนี่ยมาสะสมเสบียงบุญเหมือนมาเพื่อที่จะมีอะไรที่จะไปไว้ในภพหน้าชาติหน้าเราไม่ได้อยู่ตรงแค่นี้ฮะโยมถ้าเรามาฝึกศึกษาที่พระองค์ท่านตรัสสอนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปอีกไม่รู้ภพหน้าภพไหนข้อสำคัญคือเราจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าถ้าเราไม่สะสมไว้มันไปลงล่างหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมที่ท่านยืนยันไว้ว่าถ้าเราถือศีลโดยสมบูรณ์อยู่ในกุศลกรรมบท10ท่านจะยืนยันเลยว่าเราจะไม่ตกสู่อบายภูมิใช่ไหมญาติโยมเรา

เราไม่ทราบในสามข้อแรกสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่ข้อสุดท้ายคือสัตว์เดรัจฉานพวกเราเห็นทุกคนใช่ไหมมีไม่มีมีสองเท้ามีสี่เท้ามีหลายเท้าไม่มีเท้าบินได้อยู่ใต้น้ำอยู่ในทะเลลึกตัวใหญ่มากตัวเล็กนิดเดียวทุกคนเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงนี่แหละคือต้องสะสมเสบียงตรงนี้แหละที่จะเอาไปในภพหน้าอย่างน้อยก็นี่แหละเสบียงบุญที่ญาติโยมมาฝึกมหัดกันสะสมเอาไว้ปลูกฝังสมาธิหรือว่าทานศีลอะไรที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนี่แหละเพื่อเก็บไว้เป็นเสบียงโยมเนี่ยอย่างน้อยๆศีลโยมรักษาให้ดีฝึกที่วัดไปอยู่ข้างนอกที่บ้านแล้วก็ถือให้มั่นคงเลยยิ่งผู้หญิงสตรีทุกมันอันตรายใช่ไหมอันตรายมันมากเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้มันอะไรมันเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมแล้วต่อไปมันจะรุนแรงหลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดจริงเลยนะพูดฟังโอ้จริงเลยหลวงปู่ท่านบอกอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดก็จริงอะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันดูสิเรื่องราวแต่ละเรื่องแล้วมันจะรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติหลวงปู่ท่านบอกนะแม่ไม่ใช่ผู้พูดบอกนะหลวงปู่สังวาเนี่ยท่านบอกไว้นานแล้วในเรื่องหลวงพ่อท่านจะเทศไว้เรื่องที่ไม่เคยประเทศนี้ไม่เคยมีก็จริงนะต่อไปบ้านเมืองเราอาจจะหิมะตกก็ได้เพราะว่ายุโรปอะไรเขาร้อนจัดกันไปถึงเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นไปได้จริงมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นสิ่งที่พูดก็คือโยมเรายึดมั่นในศีลธรรมไว้ให้ดีเป็นเสบียงบุญเป็นประกันเอาไว้ถึงจะไม่บรรลุอะไรเลยอริยะชั้นไหนเราก็ยังมาฟังสิ่งที่พระองค์ท่านสอนก็คือท่านประกันเอาไว้ว่าเราจะได้ไม่ตกไปสู่ในนี่แหละอบายภูมิหรือว่านี่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่แหละอย่างน้อยเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้พอมาถึงตอนนี้ที่พอทำที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้เห็นธรรมก็คือธรรมที่ท่านตรัสเนี่ยเหล่านี้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีพอใจในภาษิตที่คำสอนของพระองค์ท่านนะซึ่งลำดับนั้นพอท่านตรัสธรรมที่สอนตั้งแต่ข้างต้นมาแล้วเนี่ยท่านโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยจิตใจปราศจากทุลีปราศจากมนทินก็กล่าวขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านอธิบายหมายถึงจิตเหล่านี้แหละโยมมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับโยมรู้สึกลำคาญในอย่างตอนนี้ลำคาญเราต้องตอบความเป็นจริงเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีบางทีมันบอกเราอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรก็จิตมันเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกจะมานั่งฟังพูดทั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนั้นก็ดูมันลำคาญก็ลำคาญก็เห็นมันว่ามันลำคาญผู้พูดก็จะดูเวลาบ่อยๆว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะก็ดูมันว่ามันลำคาญก็มันลำคาญนี่แหละสิ่งนี้มันเกิดทั้งวันโยมเดี๋ยวก็อยากได้เดี๋ยวก็โน้ยไอ้นั่นมันไส้ไอ้นี่กวนประสาทเข้าห้องน้ำก็เหม็นคนก็เยอะอาบน้ำก็ไม่โอ้มันเรื่องมันเกิดนี่แหละแล้วมันจะทำยังไงที่จะฝึกจิตตรงนี้ให้ได้นี่สำคัญมันตรงนี้เพราะเราอยู่กับคนใช่ไหมฮะเรามีกิเลสเราเป็นปุถุชนเราอยู่กับกิเลสอยู่กับคนพวกคนก็มีกิเลสเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีกิเลสทีนี้เราจะฝึกตรงนี้แหละนี่แหละสำคัญตรงนี้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ยังไงให้เคยได้ยินเขาพูดว่าให้โลกใบนี้ทำอะไรเราทำอะไรเราไม่ได้อะไรทำนองนั้นไหมหรือว่าให้ทุกน้อยลงใช่ไหมฮะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะไปให้คนนี้ก็พูดดีกับเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ดีกับเราก็ไม่ได้

โดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเราใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีปัญหานี่แหละก็ต้องฝึกถ้าฟังธรรมะหลวงพ่อนะโยมจะรู้เลยหลวงพ่อท่านสอนเรื่องนี่แหละคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละคนในครอบครัวเรานี่แหละเป็นการฝึกใจเราฝึกวิธีที่จะแก้ปัญหาอะไรกับใจของเราเราไปแก้คนอื่นก็ไม่ได้นะก็ค่อยๆฟังไปใกล้และใกล้หมดเวลาแล้วนี่แหละคือพอปราศจากธุลีปราศจากมงคลท่านโกณฑัญญะก็ได้กล่าวคำนี้คือจิตที่มันเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ทั้งวันอย่างที่กล่าวตั้งแต่เราตื่นนอนจนเราหลับไปก็ยังเกิดอีกมันไปฝันใช่ไหมฮะนั่นแหละมันเกิด

เราตื่นนอนจนเราหลับไปก็ยังเกิดอีกมันไปฝันใช่ไหมฮะนั่นแหละมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆฝึกไปโยมฝึกได้ทำได้เพียงแต่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมปริยายเหล่านี้นะก็เปรียบเสมือนว่าพระองค์ท่านได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปเพื่อยังความสงบความร่มเย็นให้บังเกิดขึ้นกับอาณาจักรทั้งหลายเป็นการเริ่มต้นแล้วมีพยานและท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นพยานของพระพุทธเจ้าแล้วว่านี่แหละมีผู้เห็นตามเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วก็มีผู้เห็นท่านตามพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนว่าพระองค์ท่านได้หมุนมงล้อให้เคลื่อนที่ไปแล้วในลำดับนั้นเองนะเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาคือนี่แหละหลวงพ่อผู้พูดต้องบอกว่าต้องเอาคำพูดของหลวงพ่อของครูบาอาจารย์เพราะเราไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็มาศึกษามาแล้วก็ต้องเอาคำของหลวงพ่ออะไรมาพูดเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรก็หลวงพ่อจริงๆก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงตาหลวงปู่ที่ผู้พูดเอามาพูดนี่แหละก็คือคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพเจ้าภูมิเทวดาก็คือนี่แหละเทวดาที่อยู่ในที่เราอยู่นี่แหละโยมหลวงพ่อบอกจะอยู่ในต้นไม้ทุกต้นต้นพฤกษาและป่าชัดในบ้านก็ดีในเรือนก็ดีบ้านโยมก็มีถ้าเราสวดมนต์ก็จะมีภูมิเทวดาหรือในยุคเราสมัยนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะที่เขาตั้งอะไรศาลพระภูมินั่นแหละภูมิเทวดาถ้าเขาไปอยู่เขาอยู่งั้นบนศาลานี้ก็มีอยู่ในทุกที่บนศาลาภูเขาป่าที่ไร่ที่นาเลือกสวนมีหมดเพราะเขาจะอาศัยอยู่ตามนั้นเราผู้ไม่ได้ฟังประกาศของพระพุทธเจ้าก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงชั้นดาอาคตินี้ก็จะขึ้นไปทีละชั้นและที่เราสวดพอได้ฟังคำประกาศนี้ก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นก็คือพูดออกมาให้เสียงให้ขึ้นไปถึงชั้นจตุมหาราชว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เกิดขึ้นแล้วไม่มีวงล้อแห่งอำนาจอื่นใดสู้ได้ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ท่านหมุนเคลื่อนไปแล้วใช่ไหมฮะญาติโยมใครก็ไม่สามารถจะให้หมุนกลับมาได้มันเคลื่อนที่ไปแล้วอยู่ที่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำกันละใครก็เลื่อนไม่ได้เทวดามารพรหมมนุษย์อะไรไม่สามารถเอาละเสียงก็บรรลือไปถึงชั้นจาตุเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชก็บรรลือเสียงขึ้นไปเป็นลำดับชั้นที่เราสวดกันชั้นดาวดึงก็บรรลือขึ้นไปอีกลำดับชั้นยามาชั้นดุสิตเนี่ยชั้นดุสิตเป็นชั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาขึ้นไปเป็นชั้นนิมานรดีนิมานรดีก็ขึ้นไปบรรลือเสียงขึ้นไปถึงปรนิมิตสวัสดีจนถึงเทพเจ้าเหล่าที่อยู่ในหมู่ลมนะก็บรรลือเสียงเลยว่าคำประกาศอันนี้ว่าก็พูดเช่นเดียวกันเพราะมาจากเบื้องล่างจนถึงเบื้องบนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เกิดขึ้นแล้วไม่มีวงล้อแห่งอำนาจอื่นใดจะสู้ได้ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมแลใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ก็ประกาศขึ้นไปนั้นเสียงเหล่านี้ก็บรรลือลั่นไปทั่วพรหมโลกเลยในชั่วเวลาแป๊บเดียวโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นที่เราสวดใช่ไหมโดยขนาดหนึ่งคู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวสะท้านสะเทือนลั่นไปปรากฏแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณลบล้างล่วงอนุภาพของเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราสวดกันจนสุดท้ายลำดับนั้นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่านี่แหละ

0: โกณฑัญญะได้รู้แล้วอัญญาแปลว่ารู้แล้วท่านชื่อโกณฑัญญะก็จึงมีนามว่าอัญญาโกณฑัญญะก็คือโกณฑัญญะได้รู้แล้วซึ่งในการในครั้งนั้นแหละท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วปราศจากความแคลงแคลงใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทนั่นแหละแล้วก็พระผู้ที่ผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำมันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะว่าจากนั้นก็เป็นการอุปสมบทท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกแห่งพระพุทธศาสนาสงฆ์ก็เกิดขึ้นสังฆรัตนะก็พระรัตนะไตรก็ครบองค์สามนี่แหละที่ผ่านมาวันอาสาฬหบูชาอันนี้ก็คือจบขบวนการที่เราสวดมนต์กันก็เห็นภาพเอาเห็นภาพเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรดูมันลำคาญหรือเปล่าลำคาญก็ดูมันนี่แหละมันทำร้ายจิตใจเราตรงนี้แหละไอ้ความคิดไอ้สิ่งที่มันไม่พอใจเนี่ยมันเล่นงานเราทีนี้เวลายังมีโยมจุดท้ายที่จะบอกก็คือที่กล่าวก็คืออริยมรรคที่องค์8โยมจะทำยังไงพวกเราทำยังไงเราทำด้วยกายวาจาแล้วก็จิตใจของเราท่านแบ่งไว้เลยนะเป็นปัญญาศีลแล้วก็สมาธิอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่ท่านบอกแต่ในไตรสิกขาก็จะมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้คือทะท่านให้เราฝึกตั้งแต่เริ่มต้นจากศีลเดี๋ยวเราจะสงสัยทำไมมรรคองค์8ทำไมเอาปัญญาขึ้นก่อนแต่ท่านสอนว่านี่คือหลักทางที่ให้เราเห็นว่าถ้าเราจะมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นทางมาให้เราสู่ความสำเร็จยังยมเห็นผิดนี่พระองค์ท่านไม่สอนเลยเห็นกองจักรเป็นดอกบัวไม่สอนแล้วคือสอนไม่ได้เห็นว่าพ่อแม่เราไม่มีบุญคุณไม่สอนแล้วถือว่าเราเห็นผิดเห็นครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณสอนไปก็ได้เงินเดือนไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรพ่อแม่ก็เป็นบุคคลสองคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วมาให้เราเกิดมาไม่มีคนคิดอย่างนี้ก็อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกทางมาส่วนในไตรสิกขาก็คือท่านให้เริ่มจากศีลซะก่อนลองฟังดูนะฮะข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเห็นชอบชอบแปลว่าถูกต้องตรงดีงามชอบไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรนะชอบคือดีงามก็คือเห็นอริยสัจ4ที่กล่าวนั่นเองคุณโยมเราทุกข์ไหมโยมวันนี้ทุกวันนี้ทุกข์ตอบได้เลยทุกคนเป็นทุกข์รู้แล้วเราจะรู้ว่าเหตุเกิดทุกข์มันคืออะไรเราก็ต้องศึกษาเราจะแก้มันยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนนี่แหละก็คือทางที่ท่านบอกนี่แหละทางที่ท่านบอกเราไว้พวกเรานี่แหละเรามีทุกข์แน่นอนเราก็เอาเรื่องราวพวกนี้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันส่วนข้อที่สองสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบดำริก็คือความตรึกนึกคิดนี่แหละตึกตรองตรีตรองก็ได้ดำริจะออกจากกามนี่แหละโยมมาฝึกเนปขัมมะนี่แหละคือการที่จะออกจากกามคือมาฝึกที่จะไม่ฉันอาหารมื้อเดียวก็เกี่ยวกับเรื่องของรสอาหารด้วยใช่ไหมฮะมานอนที่ไม่ใช่ที่นอนหนานุ่มฟูกฟูหรูหรานอนก็มานอนเสื่อผืนนอนใบก็มาลดไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรก็ตกแต่งได้โยมต้องทำงานโยมเป็นสุภาพสตรีโยมก็ต้องตกแต่งแต่มาฝึกมันก็ทำได้อาทิตย์หนึ่งก็ลองดูใช่ไหมอยู่บ้านไม่ออกไปไหนก็เนี่ยเป็นการฝึกนั่นเองดำริในอันจะออกจากกามดำริในอันไม่เบียดเบียนนี่แหละเป็นข้อเริ่มต้นโยมมาวัดโยมอยู่ที่วัดหลวงพ่อท่านบอกว่ายุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราต้องระมัดระวังอย่าไปตบไปบี้ไปฆ่าเขานี่คือการละเว้นของการเบียดเบียนเป็นจุดเริ่มต้น ่เราจะดำริออกจากความพยาบาทถ้าเราไม่มีความระมัดระวังเจตนาที่จะไม่บี้ไม่ตบเขาเนี่ยความโกรธอะไรมันก็ไม่มีบางทีมากัดเราก็ตบแล้วนี่ก็ค่อยๆฝึกไปเรื่องดำริในข้อนี้ไม่เบียดเบียนส่วนข้อที่3สัมมาวาจา
1: สัมมาวาจาเจรจาชอบอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดใช่ไหมฮะวาจาท่านก็จะให้เว้นวจีทุจริตทุจริตมี4ข้อพูดเท็จคือพูดเพื่อจะเอาประโยชน์กับผู้อื่นหลอกลวงโกหกเพื่อจะเอาประโยชน์หลอกลวงเพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์พูดแบบคดในข้อนองอในกระดูกนะที่โบราณท่านกล่าวหน้าวายหลังหลอกอะไรก็ทำนองนี้พูดเท็จข้อที่สองก็คือพูดส่อเสียดนะก็นำความข้างหนึ่งไปพูดอีกข้างหนึ่งพูดให้เขาแตกความสามัคคีนะทำนองนี้โบราณก็บอกว่ายุให้รำตำให้รั่วคั่วให้ไหม้กับยุให้เขาตีกันทุจริตวจีทุจริตข้อที่3ก็คือคำหยาบพูดด้วยโทสะพูดให้เขาเจ็บใจโบราณก็บอกว่าคนพาลพูดไม่เข้าหูศัตรูพูดให้เจ็บใจสุดท้ายในข้อวจีนี้ก็คือพูดเพ้อเจ้ออันนี้สำคัญเลยนะพูดพร่ำแต่พูดตรงนี้ไม่พร่ำนะเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาพูดพร่ำพูดเกินเลยพูดดูถูกดูแคลนผู้อื่นพูดไม่มีประโยชน์ไร้สาระหรือที่เรียกโบราณว่าพูดแบบน้ำท่วมทุ่งปักบุ้งหลงเหรงสำคัญนะโยมคำพูดทุกวันนี้มันมากกว่านั้นแล้วใช่ไหมโยมทราบดีนะที่ว่าเขาเรียกอะไรกันนะเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ทราบจะเห็นเขาว่าอย่างนั้นไอ้ที่ออกความเห็นอะไรกันนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีโยมเราอย่าไปคิดว่าใครข้อทำอย่างนี้เราปฏิบัติตามข้อพวกนี้สำคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่มันออกจากวาจาเราวาจามันออกจากอะไรก็ออกจากใจนี่แหละนั้นเราก็ต้องฝึกระมัดระวังพวกนี้อย่าไปลมปากใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันเขียนแล้วใช่ไหมมันอะไรอ่ะมันอะไรที่โยมเล่นกันนั้นในเครื่องมือออนไลน์อะไรก็ว่าไปลมปากสามารถเป่าของร้อนให้เย็นได้ฮะอาหารร้อนๆก็เป่าได้เป่าให้เย็นให้อุ่นได้ให้ร้อนได้ฮะหน้าหนาวก็เอามือมาเป่าเอาเป่าในฝ่ามือใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยลมปากพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนแตกกันก็ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกต้องระวังอย่าไปติเตียนคนอะไรอย่าไปอะไรไปเอาความคิดของเราไปคือเอาความคิดของเราเองนั่นแหละไปตัดสินเขานะแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนกันอย่าไปประณามอย่าไปซ้ำเติมกันที่บอกนะยุคสมัยนี้มันยอมใช้อะไรออนไลน์อันนี้คือข้อเท็จจริงนะอันนี้คือความเป็นจริงเราต้องยอมรับทุกคนเขาก็ทำกันนะโยมก็ทำกันแต่ว่าถ้าเราระมัดระวังเรามาปฏิบัติธรรมเรื่องอย่างนี้สำคัญท่านถึงบอกว่าระวังให้ดีเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญแล้วมันก็จะฝึกไปเรื่อยๆมันมีเครื่องมืออะไรที่โยมฝึกเนี่ยมาเป็นอาวุธเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ระมัดระวังก็ในข้อสัมมาวาจาต่อไปก็จะเป็นสัมมากัมมันตะใกล้ละใกล้หมดเวลาละก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของกายทุจริตจริงๆเขาจะเรียกว่าสัมมากัมมันโตใช่ไหมการงานชอบจริงๆแล้วการกระทำชอบก็ได้แต่ใน ในสำนวนเขาเขียนการงานชอบเดี๋ยวจะไปงงกับเรื่องงานการจริงคือการกระทำชอบก็ได้จะได้เข้าใจก็คือการเว้นจากกายทุจริต3ข้อการฆ่านั่นเองการปลงชีวิตสัตว์แล้วก็การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ด้วยอาการแก่งขโมยแล้วข้อ3ก็คือนี่แหละการไม่ประพฤติผิดล่วงประเพณีนะคนรักคู่ครองผู้อื่นบุคคลที่อยู่ในรับผิดชอบของผู้อื่นข้อต่อไปก็จะเป็นสัมมาอาชีโวก็คือความเลี้ยงชีวิตชอบ เพราะนั้นเราก็ต้องประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยไม่คิดทุจริตใช่ไหมคดโกงคอร์รัปชันกระทำการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกวันนี้คนยอมทำบาปเพื่อที่จะให้อยากได้อยากต้องการอยากได้เงินนะก็ทำไปแต่ถ้าโยมเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือไม่ใช่ผู้จบปริญญาตรีโทเอกบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสตรีบุรุษเด็กผู้ใหญ่เนี่ยที่จะประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจทุจริตเพียงนิดเราก็ไม่คิดจะทำเพื่อให้เรามีความสุขเราจะไม่โกงมันโกงแล้วมันตกนรกด้วยสำคัญตรงนี้แล้วท่านบอกถึงมิจฉาวนิจฉาไว้5ข้อโยมก็ฟังไว้ที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรค้าขาย5อย่างอุบาสกก็คือนี่แหละคฤหัสถ์ฝ่ายชายผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยโยมเป็นสตรีก็อุบาสกฝ่ายหญิงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยก็จะเรียกว่าอุบาสิกาท่านตัดไว้5ข้อมิจฉาวนิจฉานิจฉาก็คือการค้าขายที่ไม่ควรประกอบอุบาสกกับอุบาสิกาแต่ใครประกอบก็ไม่ได้เป็นไรท่านเฉพาะค้าขายเครื่องประหารก็คืออาวุธต่างๆรวมถึงไอ้เครื่องจับสัตว์อะไรทุกอย่างค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็น สำหรับค้าเป็นอาหารค้าขายยาพิษค้าขายน้ำเมายาพิษก็พวกนี่แหละยาฆ่าแมลงด้วยอะไรต่างๆอันนั้นใครจะทำอยู่หรืออะไรถ้ามีโอกาสเลิกได้ก็เลิกต่อไปจะเป็นอะไรแล้วล่ะสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตกัมมันโตก็จะเป็นเรื่องของวายาโมสิสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรนี่แหละเพียรโยมาเพียรละเพียรที่จะประกอบกุศลกรรมให้อยู่ในใจเพียรที่จะละสิ่งที่เป็นกุศลออกไปแล้วก็ฝึกเนี่ยโยมาฝึกที่จะเอากุศลเข้ามาอยู่ในจิตใจแล้วก็ทำกุศลอะไรที่เกิดขึ้นให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นคือการภาวนาทำให้เกิดขึ้นทำให้มากขึ้นรักษาไว้กลับบ้านก็ไปเพิ่มเติมข้อที่4สัมมาสติอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูงขึ้นมาละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดในชีวิตประจำวันละเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันละเอียดขึ้นมาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องไปจำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตจำให้เห็นเพียงแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เข้าใจยากต้องอธิบายกันคืออันนี้ฝึกสติให้มันรู้ว่าตัวเราจิตเราความรู้สึกเราเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไม่ใช่เราก็ยากเสียหน่อยนะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราได้ยังไงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสัมมาสมาธิท่านก็เป็นสมาธิที่เกี่ยวกับเรื่องของฌานฌาน4ฟังเล่นๆไปก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็ตจตุทะฌานปฐมฌานท่านแบ่งไว้เป็นองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่โยมสวดในบทกรรมฐานนะเจริญนี่แหละวิตกไปว่าอะไรฟังเล่นๆฟังไว้แล้วฟังเล่นๆแล้วเอาไปพิจารณาว่าความหมายของวิตกคืออะไรภาษาไทยก็เป็นพวกนั่นนะกังวลวิตกนี้คือการยกจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจตอนนี้จิตของเราอยู่ที่ความรำคาญหรือความเบื่อหรือว่าอยู่ที่ลมหายใจก็ดูมันนี่แหละวิตกวิจารก็คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกสังเกตดูลมมันยาวสั้นหรือว่าใส่ใจใฝ่รู้กับลมหายใจที่มันร้อนหรือเย็นหรือว่าจดจ่อกำหนดอยู่กับลมมันเบาแรงประคับประคองดูลมว่ามันละเอียดหรือมันหยาบมีตกวิจารปิติอันนี้ปิติเนี่ยโยมต้องฝึกข้อนี้ไว้ปิติกับสุขปิติก็จะคือ เกี่ยวกับเรื่องของท่านเปรียบเหมือนบุคคลที่

บุคคลที่เดินทางนะในเส้นทางที่มันทุรกันดารลำบากแสงแดดร้อนระอุเสบียงงานก็ขาดน้ำก็ไม่มีกำลังวังชาเริ่มถดถอยละเดินผ่านทางไปพบคนคนหนึ่งบอกว่าเดินไปเส้นทางนี้ข้างหน้าจะไปพบป่าไม้แล้วก็บึงใหญ่ใสสะอาดเนี่ยเรามีปิติเลยใช่ไหมฮะมีความสุขขึ้นมาเลยเกิดชื่นใจเกิดชุ่มชื่นเบิกบานจิตใจนี่แหละคือปิติฝึกยังไงให้ได้ปิติอย่างนี้โยมเพราะเรามันท้อถอยนะมันหดหู่มันมีเรื่องอะไรเยอะแยะนะถ้าทำปิติอันนี้เกิดขึ้นได้ใครเข้าใจว่าปิติอันเนี้ยควรจะฝึกไว้ทั้งวันกลางวันกลางคืนสุขก็คือว่าบุคคลที่เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปได้รับความร่มเย็นเกิดความเย็นมาปะทะกายละเดินเข้าไปได้ยินเสียงสัตว์เสียงร้องของสัตว์พบบึงใหญ่เข้าไปอาบน้ำไปบริโภคชำระร่างกายนี่ก็เกิดความสุขใจสำราญใจสุดท้ายเอกคตาจิตอันนี้คือจิตที่เป็นหนึ่งโยมฝึกยังไงก็ได้ให้จิตเป็นหนึ่งก็ต้องใช้เวลาจิตที่อยู่กับอารมณ์เดียวจนแน่วแน่ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านที่เรียกว่าสมาธิหรือครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่เรียกว่าผู้รู้นั่นเองคือรู้ตอนนี้โยมรู้สภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงลำคาญแล้วเมื่อไหร่จะเลิกสักทีใช่ไหมเมื่อยก็เมื่อยเวลาหมดแล้วอาตมาก็จะพอตรงนี้พอดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านก็จะมาตอนอีก10นาทีโยมก็ลุกไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเพราะพระครูบาอาจารย์ท่านจะมา4:30ใช่ไหมฮะยังไงก็ว่ากันไปตามกติกาก็อนุโมทนาญาติโยมทุกคนนะมีความสุขกายสุขใจแล้วก็ขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขโยมคุกข่าวเตรียมกราบพระพร้อมกันจะได้ปรับร่างกายด้วยกราบพระก็เหมือนว่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วย กราบไปที่พระประธานกราบไปที่รูปปั้นหลวงปู่สังวาลเขมโกแล้วก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมแล้วกราบ

0: มีเรื่องอีกว่าท่านเขียนอะไรเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิทานอะไรต่างๆเวลามันก็หมดพอดีเดี๋ยวโยมเวลาจะมีเวลาที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนอิริยาบถนะก่อนที่จะมีพระหรือว่าครูบาอาจารย์ต่อมาท่านจะมาแสดงธรรมนะหลังจากนี้เดี๋ยวโยมก็พอกราบพระเสร็จนะฟังเลยนะกราบพระเสร็จโยมก็ลุกขึ้นไปเลยใครจะทำกิจส่วนตัวก็ไปนะใครจะมีธุระใครจะเปลี่ยนอิริยาบถหรืออะไรในกติกาอะไรอาตมาก็ไม่ได้ทราบอะไรจะก่อนหลังจะถึงเวลาหรืออะไรไม่รู้ก็ให้เข้าใจว่าหลังจากกราบพระเสร็จก็เท่ากับโยมก็ลุกขึ้นไปห้องน้ำยังมีเวลาอีก10นาทีจะได้มีเวลาเตรียมตัวซึ่งในช่วงที่จะเลิกก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะก่อน
1: โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอาหารหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกาตาบุญโยกราบนมัสการพระครูปรัตน์พลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสพระเจริญสุขทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าในค่ำคืนของวันเสาร์วันพระวันนักขัตฤกษ์เราก็จะมีกิจกรรมของวัดสังฆทานในค่ำคืนก็มีเนสัจจิกังนะเพราะฉะนั้นเนสัจจิกังจริงๆเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนสัจจิกังเป็นธรรมที่เอามาประกอบในการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็คือการที่เราจะมาก็เรียกว่าหยุดในกรรมฐานเองมาทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยคือทำกรรมฐานโยมก็ทำกรรมฐานทั้งคืนนะวันที่เรามาเนี่ยบางคนมาบวชมาเนี่ยแค่เสาร์อาทิตย์นะมาปฏิบัติในวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วก็มีวันพระอีกวันนึงซึ่งบางทีวันพระเนี่ยก็อาจจะตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือบางทีก็ไม่ตรงอย่างที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่29ใช่ไหมโยมเป็น28ก็วันอาสาฬหบูชา29เป็นวันอาสาฬหบูชาเพราะฉะนั้นก็นี่คือวันที่เราได้มาปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งซึ่งเป็นกิจกรรมของวัดสังฆทานก็มีใครไม่เคยมาอยู่ในสัจจิกังไม่เคยมาอ๋อเคยไปปฏิบัติที่อื่นไหมโยมเคยที่เขามีตลอดรุ่งอย่างนี้ไหมมีไหมโยมมีเอามีเหมือนกันอ๋อก็การปฏิบัติของทุกสถานที่ในแต่ละวัดเนี่ยก็ทำด้วยธรรมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำก็มีแนวทางนั่นเองมันแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แต่ละวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติก็เป็นไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมาเขาเรียกว่าทำแบบอุกฤษอยู่รู้จักคำว่าอุกฤษใช่ไหมอุกิจคือเอาจริงเอาจังทำไมเราต้องเอาจริงเอาจังทำไมต้องปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งทำไมต้องอุกิจก็เพราะเราตระหนักเราเนี่ยถ้าเราตระหนักเนี่ยเราจะมาหาทางนั่นเองคนที่ตระหนักอะไรตระหนักในเรื่องของการแก่การเจ็บการตายนั่นเองตระหนักในเรื่องของทุกข์ว่าเราเกิดมาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตระหนักในอริยสัจ4นั่นแหละถ้าพูดภาพรวมก็คือตระหนักในอริยสัจ4เพราะเราจะเห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ว่าข้อที่1ก็คือข้อที่เราเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์นั่นเองมันมีเหตุให้ต้องทุกข์และทุกข์ที่แน่ๆก็คือเกิดมาแล้ว ป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือมันต้องแตกดับมันแตกดับมันคือต้องตายนั่นเองเพราะถ้าแก่ถ้าเจ็บเนี่ยมันยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าตายจะตระหนักเลยแต่การแก่การเจ็บเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราต้องตายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นไปเพราะในอริยสัจ4ที่พระเจ้าให้รู้เนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกคนมีจริงทุกคนมีจริงจากการที่เรามานั่งนิ่งๆเนี่ยยืนนิ่งๆนอนนิ่งๆเนี่ยเราจะเห็นทุกเลยเพราะที่เราทำกรรมฐานเนี่ยที่บอกว่ากายตั้งมั่นเนี่ยกายต้องนิ่งเนี่ยมันจะเห็นทุกเลยโยมแล้วเราตระหนักในทุกของพระเจ้าที่พระเจ้าตัดบอกแล้วเหตุมันมีทุกเพราะอะไรเพราะมีเหตุแห่งทุกเนี่ยเหตุมันมีเพราะสมุทัยเพราะอริยสัจ4ข้อที่2มันมีเหตุแห่งทุกข์ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองมันเหตุแห่งทุกข์มาจากไหนเหตุแห่งทุกข์มาจากจริงๆตัวตัณหาทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆตัวทุกข์เองเนี่ยก็มาจากเวียนว่ายตายเกิดแต่ตัวที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดมันมาจากใจนั่นแหละที่ทำงานใจที่อาศัยกายด้วยมันเป็นกระบวนการที่ถ้าพูดไปตามสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เรามีขันห้าก่อนเกิดเมื่อไหร่ต้องมีขันห้านั้นนั่นคือทุกข์เลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราพูดตัวที่มันใกล้ตัวเราก่อนใกล้ทุกข์ใกล้สิ่งที่เป็นไปก่อนแล้วเราเกิดมามันทุกข์อยู่แล้วในโลกเนี่ยเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะเพราะตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยมันทุกข์แล้วนะโยมอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์เพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไปเห็นคนที่เขาท้องเด็กที่มันอยู่ในท้องมันทุกข์นะโยมมันทุกข์ยังไงก็คือมันเสื่อมมันเกิดเมื่อไหร่มันเสื่อมมันนั่นนะโยมแต่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเสื่อมตลอดมันอยู่ในท้องมันก็เสื่อมเสื่อมก็คือมันแก่ลงทุกวันแก่เป็นวินาทีก็ได้เพราะมันแก่ทุกขณะจิตนั่นแหละแล้วไอ้การแก่นี่แหละมันเป็นเรื่องของอนิจจังมันเป็นเรื่องความแปรปรวนแล้วมันก็ไอ้คำว่าแก่ที่มาแทนเนี่ยก็คือมันเป็นทุกข์นั่นเองมันทุกข์เพราะแก่จริงๆทุกข์เพราะเกิดใช่ไหมปวดเกิดก็ทุกข์แล้วแก่เกิดแก่ตายเนี่ย3อย่างเนี่ยเป็นทุกข์ประจำสังขารจริงๆไอ้เจ็บป่วยมันเป็นทุกข์จรมาแต่กระบวนการทั้งหลายแหละก็ถึงแม้จะเป็นทุกข์จรมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยเหตุปัจจัยที่ว่านี้ก็คือกรรมที่ทำมาทำไมเราต้องมาเกิดทำไมต้องมีขันธ์ 5ทำไมต้องมาอยู่บนโลกนี้นี่คือเหตุปัจจัยทั้งหมดโยมเพราะไอ้โลกนี้มันมีเหตุปัจจัยที่เราต้องมารับมันเพราะเราเคยทำมันไว้เพราะในโลกนี้มีเหตุปัจจัยที่เป็นไปนั่นเองเราก็เลยต้องมาเกิดในโลกแต่ถ้ารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เรามาเกิดเพราะเราต้องดับมันเนี่ยต้องมาทำให้ไม่เกิดเพราะนั้นต้องดับแบบนิโรธเพราะนั้นนิโรธเนี่ยมันดับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเพราะเหตุแห่งทุกข์มันมีต้อง3ระดับเนี่ยมันต้องมาดับเพราะที่กล่าวอยู่เนี่ยมันก็ดับจากสิ่งที่ทำให้มีขันห้าก่อนเพราะขันห้ามันเป็นทุกข์เกิดมาปวดเมื่อยเนี่ยมันทุกข์เพราะเมื่อกี้พูดถึงเด็กในท้องเนี่ยพอเกิดมาบอกแล้วว่ามันเสื่อมตั้งแต่เกิดเลยเพราะตอนแรกที่มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิพ่อกับไข่แม่เนี่ยมันเป็นตัวไข่แล้วอยู่ในท้องมันก็ยังไม่ใหญ่ไม่โตแต่พอโตขึ้นมัน9เดือนเนี่ยมีอาการ32ครบเนี่ยนะมันก็เหมือนเรานั่นแหละเราก็ยังนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยเรายังปวดเลยปวดเมื่อยเหมือนกันเด็กอยู่ในท้องอ่ะที่มันดิ้นเนี่ยเพราะมันอยู่เฉยๆในท้องไม่ได้เห็นมั้ยโยมมันก็เลยต้องดิ้นก็เห็นมือบ้างเห็นเท้าบ้างเห็นศีรษะบ้างทำให้ท้องแม่ตึงๆขึ้นมาแล้วเห็นมันเห็นรูปหัวรูปมืออะไรขวานอยู่ที่ท้องก็มีอันนี้แหละเราก็พิสูจน์ได้ตัวเราเคยเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราต้องมารู้ตอนที่เรามาเห็นคนอื่นเนี่ยแต่ก็น้อมเข้ามาในตัวได้น้อมเข้ามาในตัวว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นอยู่ พอกระบวนการก็คือพอมาแก่มันก็ทุกข์เนี่ยแก่ทำอะไรไม่สะดวกมันก็ทุกข์ตายก็เหมือนกันตอนจะตายมันก็ทุกข์เพราะนี่คือภัยใหญ่ของโลกภัยใหญ่ของสัตว์โลกนะพุทธเจ้าตรัสว่าแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ของโลกเกิดแก่ตายเป็นภัยใหญ่นะเพราะพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรเนี่ยไม่อยู่พระองค์บำเพ็ญเพียรว่าทำไมมันต้องเกิดแล้วแก่แล้วต้องตายพระองค์ก็ค้นหาเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอายุ29พรรษาไปผ่อนคลายก็ได้นะในยุทธยานก็ไปเจอเทวทูตทั้งสี่นะเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้น

สด็จประพาสตัวในอุทยานก็ไปเห็นเทวดาทั้งสี่ใช่ไหมก็เทวดาทั้งสี่คือเทวดาแปลงกายมาเป็นเทวทูตสี่อย่างคืออะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะสี่อย่างเพราะอะไรเพราะตอนพระองค์อยู่ในกรุงราชคฤห์ในปราสาทสามหลังนั่นนะพระองค์ก็ถูกให้เป็นไปด้วยกามตัณหาให้มีแต่กามโยมพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยตอนที่มีการพยากรณ์ว่าถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยนะจะได้เป็นจักรพรรดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระองค์เป็นลูกกษัตริย์พราหมณ์108ที่คัดเลือกมาเหลือ8พราหมณ์มี7พราหมณ์เนี่ยก็เรียกว่าตำนานเป็น2ในแบบนี้เลยว่าถ้าครองคฤหัสถ์เนี่ยเป็นกษัตริย์เนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4ของโลกแต่ถ้ามีอีกในนึงก็คือถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกก็คือได้เป็นพุทธเจ้านั่นเองซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะไม่ชอบไม่อยากให้เป็นศาสดาเอกของโลกอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ใช่มั้ยแล้วพระโอรสที่เกิดมาก็เป็นลูกของพระองค์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ก็อยากให้เป็นกษัตริย์นั่นเองก็เลยเลี้ยงดูแบบนั้นเลยโยมเลี้ยงดูเอากิเลสเข้าไปผูกมัดเอาไว้ไม่ให้ออกบวชเลยนะเพราะฉะนั้นตอนเด็กเห็นไหมตอนเจ็ดขวบก็สร้างสระสามสระนะที่มีบัวสามเหล่าบัวสามบัวมีปฐุมมีอุบลมีบุญทลิกเนี่ยสามสระเลยก็ให้สงสนารเล่นตอนเป็นเด็กเจ็ดขวบแต่พอโตขึ้นมาอายุ16นี่นะ16พรรษาเนี่ยสร้างปราสาทสามหลังเลยฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยสร้างให้สามหลังแล้วมีข้าทาสบริการที่เป็นสตรีเท่านั้นอยู่ไม่มีบุรุษเลยแล้วก็ไม่มีคนแก่เลยเพราะเจ้าสุทโธทนะไม่อยากให้เห็นสิ่งที่ทำให้พระโอรสสิทธัตถะเนี่ยออกบวชเพราะตามที่กล่าวอยากให้เป็นกษัตริย์สืบทอดแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างที่กล่าวแต่ด้วยบารมีที่พระองค์บำเพ็ญเพียรมาพระองค์บำเพ็ญบารมีมาจะเป็นศาสดาเอกหรือว่าจะเป็นเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระเจ้าก็เลยบำเพ็ญเพียรมาเสียสงขัยกับแสนมหากัปนั้นในขณะที่เป็นโพธิสัตว์เพราะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรบารมีที่ว่าเนี่ยบารมี30ทัศน์ด้วยทำบำเพ็ญเพียรในขณะที่เป็นโพธิสัตว์วันนี้คือสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญมามันก็เลยมีเหตุปัจจัยที่ทำให้พระองค์ต้องออกบวชนะวันในชาติสุดท้ายที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละนะก็เลยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่อยากเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นขอไปท่านนั่งแบบนั่งมาเพียบมันก็อยู่ไม่ได้นานก็มันต้องนั่งแบบสมาธิเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นนี่เองก็คือสิ่งที่จะเป็นไปใช่ไหมเป็นรู้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยในโลกนี้ไม่มีอะไรดังที่กล่าวว่าในโลกนี้เป็นเหตุปัจจัยของสิ่งที่เราจะเป็นไปเพราะเราก็เป็นไปด้วยกุศลบ้างนะด้วยอกุศลบ้างนั่นคือสิ่งที่เราทำมาจากที่เราเรียกว่าภพนั่นเองเพราะภพก็คือกรรมมันเราทำกรรมอยู่สองอย่าง
ทำกุศลกับอกุศลนี่เองบุญกับบาปเนี่ยที่เราทำมันจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เราต้องมาเกิดไอ้บุญกับบาปที่เราทำเนี่ยจริงๆมันก็ทำมาจากตัวที่ทำให้เราต้องทำตัวที่ทำให้เราต้องทำก็คือเรามีตัณหานั่นเองมันมีทำไมต้องมีตัณหาเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มีตัณหาอีกก็เพราะมีขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าเนี่ยมันทำให้มีตัณหาขันธ์ห้ามีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่ทั้งรูปทั้งนามอยู่ในขันธ์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์กับร่างกายเนี่ยใจก็คือนามขันธ์นี่แหละเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหกช่องทางมันทำให้มันมีการมีกระบวนการที่เปลี่ยนไปเพราะไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำอะไรก็มันไปผัสสะมันไปกระทบอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมคุณห้ามันไปกระทบไปกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เลยกลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อีกตัวคือนึกคิดจริงๆไอ้ตัวนึกคิดเนี่ยมันก็รวบรวมไว้ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละแต่ไปอยู่ที่ใจวันดีคือดีมันก็เอามาทำงานมาคิดมาคิดถึงสิ่งที่มันเคยเป็นมาในทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยใช่ไหมเพราะอย่างที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาใช่ไหมทั้งที่ตาเราหลับแต่เรื่องที่มันเกิดจากตามันก็มาเรื่องที่มันเกิดจากหูก็มาบางทีหูเราปิดอายตนะตาตอนที่เราทำกรรมฐานนะแต่ว่ามันมาได้จากสัญญานี่ในจิตถึงแม้เรื่องของใจเพราะใจมันมี4ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลายตัวสัญญาเป็นตัวจำได้ไม่รู้มันจำสิ่งที่เราเคยทำทั้งหมดทั้งชาตินี้แล้วก็อดีตชาติที่ผ่านมาเราเกิดมามากมายนะเราไม่ได้เกิดมาชาติที่ชาติเดียวเพราะไอ้บอกแล้วว่าที่เราเกิดเนี่ยเพราะเรามารับผลแห่งภพนั่นแหละมารับวิบากเพราะเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เป็นไปต้องมาเกิดนั่นแหละกำลังพูดถึงการมาเกิดเพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำให้มีการทำงานที่เป็นเวทนาจริงๆตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริงๆเป็นขั้นตอนของผัสสะหรือว่ากระทบอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกมันกระทบด้วยวิญญาณเพราะมันทำงานด้วยวิญญาณวิญญาณเข้าไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมันจึงได้มีการกระทบกับอายะภายนอกได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตามีสิ่งรู้ที่อยู่ที่ตาแล้วมันถึงจะเห็นรูปนั่นแหละหูนั่นแหละมันมีวิญญาณก็ไปเกิดที่หูอีกเพราะฉะนั้นวิญญาณมันก็เกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แล้วก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เกิดในที่เดียวมันจะเกิดที่ตาที่เดียวมันเกิดที่หูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นี่เป็นที่มาเพราะฉะนั้นมันไปเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเพราะวิญญาณเข้าไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเวลามันเห็นรูปเนี่ยมันก็มีการทำงานต่อพอไอ้วิญญาณเห็นรูปเนี่ยมันแปลสภาพเป็นจิตเลยนะวิญญาณกับจิตเนี่ยตัวเดียวกันแต่เวลาที่มันทำงานนะก็บอกแล้ววิญญาณมันเป็นเรื่องของการไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่อัญจตนะแต่เวลาอัญจตนะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันแปลเป็นจิตเลยเพราะจิตกำลังจะรู้อะไรจิตกำลังจะรู้เวทนาเพราะมันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยไอ้ที่รูปคือเห็นเสียงคือได้ยินวันสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกตัวนึงคือนึกคิดด้วยที่มันทำงานมันจะเป็นเวทนาสามอย่างยกตัวอย่างเช่นเห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยรูปเนี่ยมันจะทำให้เกิดเวทนาสามเวทนาสามมีอะไรบ้างสามก็คือสามอย่างนั่นแหละเวทนาสามอย่างเวทนาคือเรื่องอะไรเวทนาคือรู้อารมณ์เพราะนั้นวิญญาณไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะรู้อารมณ์นั่นเอง
รู้ลมที่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดอารมณ์3อย่างคือสุขทุกข์แล้วก็สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่นั่นคือเฉยๆกุเบกขาถ้าชื่อตามบาลีนะสุขทุกข์กับเบกขามันคือสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนั่นเองเพราะมันจะเกิด3อย่างนี้จาก6ช่องทางที่กล่าวถ้าว่าเกิดแบบนี้แหละสุขกับทุกข์เนี่ยมันจึงจะไปตัณหาอีกนี่คือกระบวนการที่ทำงานที่ขันธ์ห้าทำงานพอถ้าสุขกับทุกข์เนี่ยสุขเนี่ยไปอยากได้เนี่ยตัณหามันจะไปตัณหาเลยทุกข์เนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากได้เนี่ยตัณหานี่ก็ไปตัณหาหมดสองตัวเนี่ยไปตัณหามีเวกขาตัวเดียวเฉยๆเนี่ยไม่ไปตัณหาเห็นไหมโยมเพราะแต่ตรงนี้พระเจ้ากัดพระพุทธเจ้าไปจับมันออกมาจับตรงเวขาเพราะฉะนั้นจริงๆเวขามันคือกรรมฐานที่เรามาทำอยู่เนี่ยเวขาคือกรรมฐานกรรมฐานทำให้จิตทำงานเป็นเวขาไม่ทำงานเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเวลาที่เราทำกรรมฐานเราจะเห็นทุกข์ดับก่อนทุกข์มันดับเมื่อกี้เนี่ยที่พูดว่าพอนั่งเฉยๆยืนเฉยๆนอนเฉยๆปวดเมื่อยนั่นแหละนั่นคือทุกข์เลยโยมจะพิสูจน์ทุกข์ได้ว่าเห็นเวทนาสามได้เพราะฉะนั้นที่ให้มาทำกรรมฐานเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยนั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นมาทำแบบนี้แหละเราก็จะเห็นว่าทุกข์มีจริงมันนั่งเฉยๆนั่งให้นิ่งแต่ไม่ได้เก่งนะนั่งแต่ให้มันนิ่งให้รู้ว่ามันนิ่งกายตั้งมันคือถ้าไม่จำเป็นไม่ขยับแล้วมันจะเห็นทุกข์จริงๆเห็นทุกข์จริงๆแล้วทุกข์เนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานอย่างเช่นเรานั่งเราก็มีกรรมฐานตัวหนึ่งให้มันอยู่จับอยู่ก็คือกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งแต่ที่นิยมใช้อานาปานสตินั่นเองก็คือดูลมหายใจเรามีที่ลมหายใจทุกคนเอาว่าเราดูที่ลมหายใจเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจถ้ามันไปไหนอ่ะตอนนี้จิตเราบังคับให้มีที่ลมหายใจถ้าจิตมันไม่อยู่ที่ลมหายใจแสดงว่ามันไม่เป็นกรรมฐานใช่ไหมมันจะไปที่อื่นเพราะทำไมต้องมาไว้ที่ลมหายใจเพราะจับที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วถ้าจับได้ตรงนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันมันถ้ารู้ลมหายใจจริงรู้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้กรรมฐานอย่างอื่นก็มีอีกอย่างเช่นมีกสิณ10เนี่ยอสุภะ10เนี่ยแต่อานาปานสติเนี่ยมันเป็นอนุสติมันอยู่ในอนุสติ10อย่างเพราะอานาปานสติคือหนึ่งในนั้นแต่กรรมฐานทั้ง40เนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ของการปฏิบัติกรรมฐานแต่ชื่อของมันก็คือกรรมฐานแต่มันเป็นกรรมฐานมี40อย่างทั้ง40เนี่ยเอามาจับให้จิตไปอยู่ที่นั่นวันจับกรรมฐานตัวใดตัวหนึ่งมาก็ให้มันอยู่ในกรรมฐานก็คือนั่นคือทำจิตให้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันนั่นแหละคืออุเบกขาเพราะเราเริ่มต้นตั้งแต่ทำจิตให้เป็นอุเบกขาเลยแต่ในช่วงที่เราทำมันจะยังไม่เป็นอุเบกขาที่แท้จริงเพราะเรายังมีเวทนาสามอยู่วันที่มาทำกรรมฐานมันจะดับเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์ออกไปนั่นเองมันจะเอาสุขกับทุกข์ออกไปให้เหลือเวขาให้เหลือเฉยๆอยู่ตัวเดียวแล้วเราทำได้ด้วยทำได้เราจะเห็นได้ด้วยนะเพราะเราจะเห็นว่าตอนที่เราเห็นทุกข์ว่าปวดเมื่อยเนี่ยทุกข์มีจริงแล้วใช้กรรมฐานเนี่ยก็คือถ้ามันทุกข์มันปวดมันเมื่อยเราทนไม่ไหวเนี่ยพระองค์ให้ละไปที่กรรมฐานนั่นเองเพราะถ้าปวดเมื่อยเนี่ยแสดงว่าจิตมันไม่อยู่ที่กรรมฐานแล้วหยุดไม่จิตไม่อยู่ที่ลมหายใจนั่นเองเราบอกถ้าเราใช้ลมหายใจจิตไม่อยู่ลมหายใจพอไม่อยู่ที่ลมหายใจมันก็เลยไปเห็นความเสื่อมนี่เห็นความเสื่อมของกายเห็นความเสื่อมเห็นปวดเมื่อยนั่นเองปวดเมื่อยที่ขามั่งที่ก้นมั่งที่หลังมั่งก็แล้วแต่ถ้าเรามันจะเกิดบางทีเราไปเก่งไม่ให้หลังงอมันก็เลยปวด
เพราะเราก็จะไปเห็นทุกข์นั่นเองพอเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วถ้าเห็นดังที่กล่าวจิตมันเคลื่อนไปที่เวทนาก็เอามันกลับมาก่อนพอรู้ว่ามันปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆเราจะได้ยินได้ฟังเพราะถ้าเห็นว่ามันปวดเมื่อยนั่นแหละนั่นคือเราจิตมันออกจากกรรมฐานไปมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจนั่นเองเพราะเราก็ต้องเอากลับมาพอรู้ว่ามันไปเห็นปวดเมื่อยเนี่ยนะเอากลับมาที่ลมหายใจนี่แหละนะแล้วถ้าเอากลับมานะกลับมาครั้งแรกมันอาจจะกลับไปใหม่กลับมาที่ลมหายใจบางคนใช้คำบริกรรมมาเห็นลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โทบางทีพอพุทโธเสร็จอ้าวมันกลายไปปวดไอ้ที่เวทนานั้นแล้วบางทีพุทโธก็หายไปเลยเพราะไปอยู่ที่เวทนานั้นจิตมันเปลี่ยนที่อยู่ไปเลยถ้าเป็นเช่นนั้นรู้เมื่อไหร่มันจะมีตัวระลึกรู้อยู่คือสัมมาสติเพราะเราเดินด้วยมรรคสององค์อยู่ตอนนี้มันจะเดินด้วยมรรคสององค์คือสัมมาวายโมกับสัมมาสติเพราะพอมันรู้ด้วยสัมมาสตินั่นเองว่าตอนที่เราทำกรรมฐานมันจะรู้ว่าเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมเพราะเราก็กลับไปที่กรรมฐานก่อนพอรู้ว่ามันไปเห็นเวทนาจริงๆเวทนาตัวที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิวรณ์ห้าอีกด้วยเพราะไอ้ตัวเห็นมันเป็นเรื่องของจิตไปเห็นจิตเปลี่ยนที่อยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเลยไปเห็นเวทนาอันจิตออกนอกกรรมฐานเมื่อไหร่นั่นคือนิวรณ์ห้าเพราะอะไรเพราะถ้าไปเห็นมันจะปรุงแต่งแต่ถ้าจิตไปอยู่ที่กรรมฐานมันไม่ปรุงแต่งเห็นไหมโยมเพราะบอกแล้วว่าอุเบกขามันไม่ไปสรรหาการที่มันจะปรุงแต่งเพราะมันจะปรุงแต่งจากเวทนาไปตัณหานั่นเองเห็นไหมเพราะถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ชอบเลยพอเห็นทุกข์ปวดเมื่อยเนี่ยมันจะไม่ชอบเลยนะจิตเข้าไปรู้ปวดเมื่อยเมื่อไหร่มันจะไม่ชอบไม่ชอบนั่นแหละคือตัณหาแล้วไม่อยากได้นั่นเองแล้วก็ไม่ชอบนั่นคือทุกข์มันเป็นทุกข์ในเวทนาแต่ไม่อยากได้ในตัณหาเพราะมันเกิดสองขั้นเลยนะโยมมันเกิดที่เวทนาแล้วก็ไปตัณหาเลยเห็นไหมเพราะเราต้องดับมันไงเพราะต้องดับเวทนาที่เป็นทุกข์ออกไปด้วยการกลับมาที่กรรมฐานแต่พอกลับมาอีกมันก็ไปอีกรู้อะไรก็กลับมาอีกอยู่นั่นแหละทำอย่างนี้นี่คือการละการดับการแก้การปล่อยการสละเนี่ยที่เรียกว่าการดับทุกข์นั่นเนี่ยการดับแบบนิโรธเพราะเธอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะกลับมาที่กรรมฐานอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่ามันจะไม่กลับไปที่เวทนาการที่ไม่กลับไปที่เวทนาเนี่ยไม่ไปเห็นปวดเมื่อยเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ถ้ามันมาอยู่ที่ลมหายใจได้แล้วมันยึดลมหายใจไว้ได้เนี่ยปวดเมื่อยจะค่อยๆหายไปแต่มันจะหายสนิทตอนที่ปิติเกิดเพราะฉะนั้นการที่เราตอนที่มันเริ่มหายไปเนี่ยมันเริ่มหายไปเนี่ยแต่มันจับลมหายใจได้มันจะเริ่มเห็นว่าปวดเมื่อยเริ่มหายไปเริ่มค่อยๆหายไปหายไปเพราะกับลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจเราจะรู้ไอ้ตอนที่เราแก้ๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวหายใจเข้ายาวเดี๋ยวหายใจออกยาวแล้วก็ไอ้ตอนแก้เนี่ยเดี๋ยวบางทีมันก็หายใจเข้าสั้นออกสั้นถ้าเราตามดูให้ดีจะรู้พอเขาสั้นออกสั้นเมื่อไหร่จนมันไม่รู้ว่าสั้นแล้วมันแผ่วไปแล้วนะต่อมานั่นคือลมหายใจที่เราจับได้อยู่นั่นคือกรรมฐานที่เราทำได้อยู่ในที่สุดมันจะเกิดปิติขึ้นมานั่นแหละคนลุกคนพองน้ำตาไหลขึ้นมาเมื่อไหร่ปวดเมื่อยหายหมดเลยจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราทำได้ในครั้งแรกเย็นซาบซ่านไปในกายในจิตเลยมันจะเห็นความอัศจรรย์ของกรรมฐานแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปยึดตัวเราจริงๆเรายึดไม่ได้แต่ตอนที่เราเจอครั้งแรกเนี่ยเราจะพอใจมันแหละพอใจที่มันอัศจรรย์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดถ้าเราไม่มาทำกรรมฐานถ้าทำกรรมฐานเท่านั้นจะเห็นปิติบางคนบอกว่าอ่านแล้วทำไมบางทีคนลุกขนพองน้ำตาไหลได้ในช่วงเวลาที่ไม่ปฏิบัติกรรมฐาน
มันมีพื้นมาอีกเพราะฉะนั้นพื้นมาจากไหนก็มาจากอดีต

ดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตในชาตินี้หรืออดีตในชาติก่อนมันเคยทำมานั่นเองเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ทำไมโยมต้องมาบวชทำไมต้องมาเป็นพระขาวต้องมาปฏิบัติในกลางเวลากลางค่ำเมื่อคืนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่โยมเคยทำเอาไว้บอกแล้วว่าสิ่งที่โยมมารับเนี่ยนะนี่คือวิบากผลแห่งกรรมกรรมก็มีสองอย่างกุศลกับอกุศลเรื่องนี้เป็นเรื่องกุศลเพราะโยมมีพบมาแล้วนั่นแหละก็เรียกว่ามีเหตุปัจจัยมาแล้วมันจึงมาต่อแล้วนี่โยมมาต่อเลยนะมาทำให้มันสูงขึ้นนี่เรียกว่าเป็นบารมีอีกด้วยเพราะว่าเนี่ยขมันเนี่ย

เนี่ยนะมาทำให้มันสูงขึ้นนี่เรียกว่าเป็นบารมีอีกด้วยเพราะว่าเนคขมมะเนี่ยมันอยู่หนึ่งในบารมีแล้วเนคขมมะมันทำอะไรมันมีกิจของเนคขมมะอีกมันสิ่งที่เนคขมมะมาทำก็คือมละนี่แหละมาตัวละเลยนะเนคขมมะเนี่ยมันโยมบวชมาเพื่อละมันละกิเลสสามระดับในนิโรธตอนนี้เราพูดถึงสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะละริเดกิเลสระดับกลางกิเลสไอ้ตัณหานั่นแหละคือกิเลสระดับกลางแล้วเวลาทำภพเนี่ยมันเป็นกิเลสระดับหยาบวันที่เรามีภพเนี่ยเพราะเราทำกิเลสระดับหยาบแต่หยาบนี่แหละมันเกิดมาจากกลางนั่นแหละเกิดมาจากตัณหาเพราะเรากำลังดับเรากำลังดับตัวกลางเพื่อไม่ให้มีภพใช่ไหมวันที่เราดับเนี่ยเพราะเราทุกข์อยู่ทุกข์เนี่ยมาจากภพเวลาเราจะดับไม่เกิดภพเห็นไหมโยมมันจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยอีกวันนี้คือสิ่งที่เรากำลังมาดับมันอยู่วันดับตัวภพนะดับสิ่งที่ไม่เกิดภพต้องดับที่ตัณหาดับไม่ให้ตัณหาเกิดก็ต้องทำเวทนาให้เป็นเวทขาเห็นไหมเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์จะไปตัณหาอยู่เพราะเราดับเนี่ยดับได้จริงเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันดับทุกก่อนอย่างที่กล่าวเพราะพอเห็นทุกดับแล้วเห็นทุกเกิดแล้วจะดับยังไงก็นี่แหละนะเรากำลังดับอยู่เนี่ยเดินในทางที่พุทธเจ้าให้ดับด้วยนะเพราะเราก็ทำกรรมฐานนั่นแหละจับที่กรรมฐานให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะปวดจะเมื่อยกลับไปที่ลมหายใจให้ได้มันจะคิดนู่นคิดนี่รู้ก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจให้ได้นี่แหละตรงเนี้ยเรียกว่าการแก้มันนะการแก้การดับนะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ากล่าวไปมันเป็นสัมมาวายโมนะว่าสัมมาวายโมสัมมาปัฏฐาน4ที่กล่าวเมื่อเช้าถ้าใครทำกรรมฐานอยู่นะนี่จะกล่าวตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะมันมีความเพียรนั่นเองเป็นเรื่องความเพียรนะเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดเนี่ยเราต้องมีความเพียรในการดับนะเพราะฉะนั้นดับ4อย่างในสัมมาวายโมด้วยสัมมาสติเพราะการที่เราไปดับเนี่ยใช้สติเข้าไปดับมันเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์ที่เราเห็นเนี่ยก็เรียกว่านิวรณ์ 5 เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเห็นไหมเราทำกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเดินในองค์ฌานเนี่ยวิตกเนี่ยก็คือไปทำแบบตั้งใจในช่วงแรกนั่นแหละเพราะตรงนี้เราจะไม่เห็นทุกข์เลยเพราะมันตั้งใจนี่แหละเป็นสังวรประธานเนี่ยเพียรรักเพียงไม่ให้บาปอุสนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเป็นไปด้วยองฌานมันเป็นไปในตามองฌานเพราะพุทธเจ้ารวบรวมมาหมดแล้วนะว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นวิตกในองฌานแรกนั่นเองตั้งใจวิตกก็คือตั้งมั่นตั้งใจมันก็เลยทำแบบหนักแน่นทำด้วยความตั้งใจแต่พอมันผ่อนคลายเมื่อไหร่เป็นวิจารนั่นแหละมันจึงจะเห็นปวดเมื่อยเห็นคิดนู่นคิดนี่นั่นนี่เป็นเรื่องของวิจารใช่ไหมเพราะเราเห็นสององฌานแล้วด้วยวันทำในองค์ฌานเนี่ยมันต้องเดินไป5องค์ฌานให้ได้จิตถึงจะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นในองค์ฌานที่1ที่2เนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันมันเราจะไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่ที่วิตกกับวิจารณ์นั่นแหละเพราะวิจารณ์เมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะกลับมาแก้ที่วิตกเพราะมันวนอยู่อย่างนี้อยู่เพราะมันเป็นในเรื่องของสมมติประธาน4ที่ว่าเมื่อกี้นี้สังวรประธานแล้วไปประหารประธานแต่พอประหารประธานมันก็กลายเป็นภาวนาประธานแต่ภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่วิตกอีกเห็นไหมมันก็เลยกลับไปที่วิตกในองค์ฌานถึงแม้มันจะเป็นสมมติประธานในข้อที่3แต่มันกลับไปที่วิตกในองค์ฌานเป็นถึงเป็นอนุรักษ์ก็ยังอยู่ในวิตกวิจารณ์อยู่ดีเพราะวิตกเนี่ยมันเป็นตัวเพียรที่ทำให้กุศลตั้งมั่นเพราะสัมมาประธาน4เราจะเห็นที่นี่นะแต่ว่าตอนเราทำเราจะไม่รู้หรอกเวลาที่เราทำโยมทำให้ได้แล้วกันว่าถ้ามันมีทุกข์เกิดขึ้นเรามาที่กรรมฐานดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วพยายามทำให้มันจนทุกข์มันหายไปนั่นแหละเอาแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือสัมมาประธาน4แต่ว่านะอายุก็แค่รู้พอนะแต่ในการปฏิบัติจริงๆก็คือแก้อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละปวดเมื่อหยุดกลับไปที่ลมหายใจคิดนู่นคิดนี่กลับไปที่ลมหายใจให้ได้แค่นั้นแหละเวลากลับมันจะดับหมดดับเ

แล้วจะถ้าอย่างที่กล่าวถ้าจับลมหายใจได้เดี๋ยวมันถ้ามันเห็นแต่ลมหายใจอ่ะก็บอกแล้วพอกลับมาปุ๊บมันจะต้องตั้งใจใหม่มันก็เห็นเข้ายาวออกยาวใหม่ลมหายใจเนี่ยแต่พอทำไปเรื่อยๆถ้าจับได้เดี๋ยวมันจะเห็นสั้นออกสั้นลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นสั้นไปสั้นมาสั้นไปสั้นมาบางคนสู้กับทุกสู้เป็นหลายชั่วโมงนะพอมันจะหลุดจากวิตกวิจารได้เนี่ยมันสู้หลายชั่วโมงบางคนสู้จนเหงื่อแตกเลยทำอยู่อย่างนี้แหละทำให้กายตั้งมันจิตตั้งมันทำให้นั่งอยู่นิ่งๆให้ได้หลังไม่งอตัวตั้งตรงให้ได้คอไม่ก้มไม่เงยไม่เอ็นซ้ายเอ็นขวาเนี่ยสู้อยู่อย่างแค่นี้สามสี่ชั่วโมงมันถึงจะผ่านไปในวิติได้มันจะผ่านวิตกวิจารไปได้บางคนก็สามสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงนี่ไม่พอมันต้องทำต่อไปอีกวันหนึ่งมาทำที่วัดสองวันก็ยังไม่พอสามวันมันถึงจะข้ามไปได้ข้ามวิตกวิจารไปเห็นวิสีเมื่อไหร่จะทุกดำหมดเลยทุกกายทุกใจด้วยไว้ทุกใจที่มันคิดนู่นคิดนี่อะไรทุกใจแต่ทุกที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยทุกกายเพราะถ้าปิติเกิดเนี่ยนะกรรมฐานลูกเดียวจะแก้ทุกกายทุกใจเนี่ยก็แก้กรรมฐานอย่างเดียวพอแก้ได้ปุ๊บมันปิติเกิดก็จะเห็นว่ามันดับหมดเลยเพราะตอนที่เห็นน่ะมันจะเห็นว่าเราไปเห็นปิติอย่างเดียวไปกับอารมณ์ที่มันเป็นอัศจรรย์ที่เราเห็นว่ามันเป็นอัศจรรย์เห็นน้ำตาไหลเห็นขนลุกขนพองเหมือนเย็นซาบซ่านไปในกายในจิตบางทีก็เห็นว่าตัวเองเบาเห็นแสงเจิดจ้าแสงสว่างเจิดจ้าในนิมิตก็ได้เราหลับตาอยู่เดี๋ยวมันจะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นก็นั่นคือปิติเกิดแล้วก็เห็นพอมันเห็นแต่ปิติมันก็จะไม่เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ดับเลยทีนี้พอปิติเกิดเนี่ยโยมไม่อยู่ในกรรมฐานแล้วกรรมฐานจะหายไปโดยปริยายมันจะเห็นนะปิติดับเมื่อไหร่จะเห็นสุขเกิดอีกนี่คือที่เราใช้คำว่าตามดูตามรู้เพราะนั้นปิติเกิดเมื่อไหร่เราตามดูตามรู้อย่างเดียวมันไม่ต้องไปพุทโธแล้วไม่ต้องใช้แล้วเพราะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันจะอยู่แค่วิตกวิจารณ์นี่แหละโยกแก้ให้ได้แล้วกันแล้วแก้ได้ไปปิติตามดูตามรู้อย่างเดียวจะเห็นอารมณ์ของปิตินะเพราะนั้นปิติห้าอย่างเนี่ยมันจะเห็นทุกห้าอย่างก็ได้นะหรือว่าเห็นบางอย่างก็ได้เห็นไม่กี่อย่างก็ได้หรือเห็นอย่างเดียวบางคนเห็นอย่างเดียวแหละเย็นซาบซ่านบรรยากาศในจิตเลยขนลุกสู้ซาดเย็นสบายนะแล้วก็จะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยนะถ้าศรัทธาขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะนี่แหละมันจะไปละสังโยชน์ในกรรมฐานขั้นที่สองได้ด้วยเพราะพระเจ้าถึงให้ทำกรรมฐานเนี่ยเพราะถ้าทำให้มันได้จริงๆกรรมฐานนี่มันจะทำได้มันมีพื้นฐานมันจากศีลนี่มันถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันถึงจะทำกรรมฐานได้อีกนะเพราะมันทำไปด้วยกันนั่นเองเพราะศีลเนี่ยจริงๆศีลมันละตัวที่เป็นภพนั่นแหละมันละภพอยู่พระเจ้าให้ทำภพด้วยศีลเนี่ยเพราะจริงๆไอ้ตัวทำภพเนี่ยมันเกิดมาจากนี่แหละไอ้ตัณหาที่อยากได้ในสุขในทุกข์ในเวทนามันอยากได้อะไรก็อยากได้กรรมคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่สรุปออกมาก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเวลาที่มันอยากได้หรือไม่อยากได้ทั้งสองอย่างเลยคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะมันก็จะนำพบนั่นเองเอามาให้ได้ใช่ไหมมันจะเอาสมมติว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องมันก็จะเอาให้ได้เพราะมันมีอุปทานแล้วเพราะมันมีตัณหาเมื่อไหร่มีอุปทานมีอุปทานจะเอาให้ได้พอเอาให้ได้ปุ๊บมันนี่เป็นเรื่องของอุปทานที่อยู่เรื่องของการสนองตัณหาเรื่องของการที่เราเรียกว่ายึดก็คือยึดมั่นจะเอาโทรศัพท์นั่นแหละให้ได้นะวันถ้าเอาให้ได้ทำไงมันทำก็ต้องทำกรรมทำภพนั่นแหละมันทำภพสองอย่างก็คือทำด้วยกุศลกับอกุศลวันถ้าอยากได้โทรศัพท์ทำแบบกุศลก็คือมีเงินไปซื้อเงินใครเงินเราเพราะเงินเราไปซื้อนี่เป็นเรื่องของกุศลนะเพราะว่าเรามีกุศลเรามีเหตุปัจจัยพร้อมเพราะฉะนั้นเราทำแล้วมันเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนตัวเองเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ถ้ามันทำแบบอกุศลล่ะ
คือเงินไม่พอจะไปซื้อทรัพย์ไม่มีเงินพอเงินไม่พอทำไงบางคนอยากได้ทั้งที่ไม่มีด้วยนะทำไงก็ต้องพอไอ้ตัวไม่มีเดือดร้อนตัวเองแล้วนะตัวเองจะต้องเดือดร้อนไปหาเงินนั่นแหละหาที่ไหนหาที่คนรู้จักคนที่ใกล้ตัวที่สุดบางทีก็เป็นลูกก็ไปขอพ่อแม่หรือบางทีมีครอบครัวแล้วไปขอสามีขอภรรยาคนเป็นภรรยาไปขอสามีอยากได้สามีอยากได้บางทีก็ไปขอภรรยาเห็นไหมเพราะนี่คือเดือดร้อนเดือดร้อนเราไม่พอเดือดร้อนคนรอบข้างแล้วทีนี้บางทีสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีทำไงทำงานอยู่ใช่ไหมไปกู้นี่กู้ไปเดือดร้อนใครรู้ไหมโยมคนค้ำประกันคนค้ำประกันคือใครหัวหน้ามั่งเพื่อนมั่งก็มาค้ำประกันเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนไปเลยวันนี้คือสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นสิ่งที่เรารู้เรียกว่าบาปเลยบาปก็คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดความทุกข์เดือดร้อนวันนี้ไงที่เราทำเนี่ยวันถ้าเป็นกุศลเราทำกรรมที่เป็นกุศลเราก็ต้องรับไปเลยทำเป็นอกุศลรู้ว่าทำเป็นบาปเราก็ต้องรับอยู่ดีวันกระบวนการเนี้ยเราต้องรับหมดเลยวันอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่ทำที่ต้องไปยืมเขาเนี่ยเราก็ต้องถูกเขายืมต่อไปต้องถูกเขายืมไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปก็ได้วันที่เหตุมันอาจจะเกิดในชาตินี้ก็ได้ก็เรียกว่าวิบากเกิดในปัจจุบันในชาตินี้ก็ได้เพราะโยมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสองอย่างนะก็คือเป็นปัจจุบันของวิบากแล้วก็เป็นปัจจุบันของภพด้วยเพราะนั้นโยมรับวิบากเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมโยมที่อยากได้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้บังเอิญนะมันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมที่โยมอยากจะได้โทรศัพท์เห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันต้องเกิดมาพบมาเจอแล้วก็ต้องเป็นไปแล้วมันจะเป็นไปด้วยกุศลหรือกุศลก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ดีเห็นไหมเพราะถ้าโยมอยากได้แล้วไม่มีเงินนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ดีแหละที่มันเป็นวิบากแล้วพอเมื่อกี้เนี่ยที่จะเอามันมาให้ได้กลายเป็นภพใหม่เห็นไหมโยมเพราะถ้าโยมทำผิดเมื่อไหร่นะโยมต้องไปรับผลของมันเนี่ยเพราะถ้าทำแบบอกุศลเมื่อไหร่เราต้องไปรับความเดือดร้อนเองแต่ถ้าไปทำเป็นกุศลเราก็ไปรับไปแหละแต่ไปรับเป็นกุศลนี่ไงพระเจ้าให้ละบาปเป็นบุญเพราะอะไรล่ะที่ทำให้เป็นกุศลก็ศีลนั่นไงศีลที่โยมรับอยู่เนี่ยที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยนั่นคือภพที่เราละบาปเป็นบุญเพราะเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ทำให้เป็นกุศลนั่นเองเพราะเรารู้จากคำที่พระเจ้าให้เรียนรู้ว่าอกุศลมันคือบาปเห็นไหมเพราะทุกข์มันคือความทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเพราะเราก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์นะวันนี้คือภพที่มันจะเป็นไปที่พระเจ้าให้ทำแล้วเราก็จะไปรับมันนั่นเองนะเพราะเวลาที่มันเป็นกุศลเนี่ยกุศลทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าให้ทำเพราะว่ามันจะไปเกื้อหนุนเพราะมันกำลังจะเกื้อหนุนที่เราทำกุศลทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าให้ถือศีลเนี่ยถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปละไอ้ตัวที่จะทำให้มาทำภพนี่เองก็คือตัณหาไงไหมมันกำลังละตัณหาอยู่วันที่ทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานนี่แหละไปละตัณหาขั้นที่หนึ่งเนี่ยละตัณหาทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันจะละตัณหาบอกแล้วว่าถ้าเป็นสมาธิเมื่อไหร่สุขกับทุกข์มันดับสุขกับทุกข์มันดับมันจะเป็นอุเบกขานั่นเองเห็นไหมโยมว่าอุเบกขาคือเฉยบอกแล้วว่ามันจะไม่ไปทำภพไปแหละเพราะมันไม่เป็นตัณหาอุเบกขามันอยู่ที่แค่เวทนามันจะไม่ไปที่ตัณหาแล้วก็จะไม่ไปอุปทานแล้วจะไม่ไปทำภพนะฮะเห็นไหมโยมนี่คือการละภพได้เพราะทำภพด้วยการทำละการถือศีลให้บริสุทธิ์นั่นเองต่อไปมันจะกุศลตัวนี้แหละจะทำให้เราละตัณหาได้เพราะตัณหาก็ลงมาไม่ถึงภพอีกมันนี่คือเห็นไหมถ้ามีกุศลมากๆผู้จนผู้ชายทำมากๆเพราะมันจะไปละเหตุแห่งทุกข์ได้นั่นเองพอไปละตัวนี้ได้ต่อไปก็เรียกว่ากิเลสสองระดับเนี่ยมันดับจริงๆตัวภพมันก็มาด้วยกิเลสมันโลภโกรธหลงนั่นแหละที่เราอยากได้ไม่อยากได้นั่นคือโลภโกรธหลงเพราะในตัวตัณหามันคือโลภโกรธหลงอยู่แล้วเพราะในภพที่เราทำมันก็ทำด้วยโลภโกรธหลงเพราะที่โลภโกรธหลงมันก็เลยกลายเป็นบุญกับบาปแล้วนี่ที่เป็นภพเห็นไหมโยมเพราะถ้าเรา
มีสิ่งเข้าไปกำกับเนี่ยบางทีมันก็ระงับไอ้โลภโกรธหลงนั่นแหละได้นะเพราะถ้าเรารู้อย่างเดียวว่าทำบาปแล้วเราต้องไปรับมันนะพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยว่าฆ่าใครเราก็ต้องไปถูกเขาฆ่าเห็นไหมไปทำร้ายไปตบตีใครเราก็ต้องถูกเขาทำอย่างนั้นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ถึงแบบนี้นี่แหละที่อาตมาพูดถึงว่าให้พูดถึงคำว่าตระหนักเพราะเราต้องตระหนักเพราะเราได้ยินได้ฟังแบบนี้นะได้ยินได้ฟังไม่เท่าไหร่ถ้าโยมพิจารณาลงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเวลาที่คนอื่นเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ถูกยิงถูกฆ่าถูกทำร้ายเห็นไหมโยมเราก็เห็นเพราะนั่นคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดกับเราแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนมันเป็นจริงแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ดีเลยใช่ไหมคนที่ถูกทำร้ายถูกยิงถูกฟันนะบางคนก็ตายเลยเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั่นคือสิ่งที่มันจะมาอยู่ในความทรงจำของเราเพราะเราก็จะยึดมั่นในศีลนี่พอเราเห็นว่าถ้าทำศีลให้ถูกต้องเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่บางทีเรารักษาศีลอยู่แล้วทำไมบางทีก็ถูกทำร้ายถูกฟันถูกบางคนถูกยิงเลยก็มีทำไมอ่ะก็บางทีในชาตินี้เรายังไม่ได้ไปทำแบบนั้นกับใครเลยแต่ทำไมต้องเป็นก็มันมาจากอดีตใช่ไหมมาจากอดีตชาติที่ผ่านมาเขาบอกแล้วเราไม่ได้เกิดมาชาตินะชาตินี้ชาติเดียวมันเกิดมานับไม่ถ้วนอยู่พอจะได้มาเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันบำเพ็ญบารมีมาเพราะฉะนั้นบารมีที่เป็นมนุษย์แหละก็เมื่อกี้ที่อัตมาพูดเป็นเรื่องของการรักษาศีลเพราะรักษาศีล5เนี่ยมันคือศีลแห่งความเป็นมนุษยธรรมเพราะถ้ารักษาศีล5ได้มันถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรารักษามานับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่ชาติที่แล้วเรารักษาศีลว่าเป็นมนุษย์ถึงศีล5บริสุทธิ์แล้วถึงได้เป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ใช่นะโยมพอมันจะเต็มพอมันบารมีที่เป็นมนุษย์จะเต็มเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะอะไรเมื่อกี้พูดอยู่เพราะเราทำกรรมเนี่ยเราทำทั้งบุญทั้งบาปมาเพราะในชีวิตเราเนี่ยก็มีเหมือนแบบนี้แหละเพราะเราเขียนกราฟชีวิตเราได้เลยกราฟชีวิตเรามีสองเส้นมีเส้นบุญกับเส้นบาปเนี่ยเส้นบุญกับเส้นบาปเพราะเราทำอยู่ทั้งบุญทั้งบาปเลยเพราะถ้าเราทำบุญมากเนี่ยเส้นบุญมันขึ้นใช่ไหมเส้นบาปมันจะดรอปอยู่แต่ถ้าเราทำบาปมากทำไงเส้นบาปมันจะขึ้นสูงเห็นไหมเพราะแต่ในชาติเนี่ยมันเป็นผลจากบารมีที่เราเคยทำมาในชาติก่อนวันมันมาเต็มตอนนี้เราเต็มอยู่เพราะศีลในความเป็นมนุษย์ของเราหรือว่ากุศลของเรามันเต็มอยู่มันอยู่สูงอยู่แต่ในชีวิตของเราในปัจจุบันมันยังกำลังทำสองเส้นนี้ใหม่มันกำลังทำสองเส้นนี้ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปทำอกุศลไว้มากไอ้เส้นเก่าเนี่ยบางทีมันรออยู่แล้วนะเส้นกุศลเนี่ยมันขึ้นมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าไอ้เส้นอกุศลมันรออยู่เพราะถ้ารออยู่แล้วโยมไปทำอกุศลมากมันไปเพิ่มพอไปเพิ่มเส้นอกุศลมันก็ขึ้นมาแล้วทีนี้มันขึ้นมาแล้วมันรออยู่แล้วรอว่าไอ้เส้นนี้จะหายไปเมื่อไหร่หายไปเมื่อไหร่ขึ้นตอนนั้นที่เราตายแล้วถ้าเราตายเมื่อไหร่นะไอ้เส้นอกุศลขึ้นแล้วอกุศลเนี่ยบางทีเราก็อย่าหวังว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนะบางทีเราไปฆ่าสัตว์ไว้มันต้องไปเกิดเป็นสัตว์เห็นไหมโยมว่าเราจะหวังไม่ได้เลยว่าชาติหน้าจะเป็นมนุษย์นี่แหละนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่พระเจ้าให้เร่งทำเพราะนี่แหละเนสัจจิกังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุดง13เพราะมันมีทุดงอยู่13อย่างแต่เนสัจจิกังเป็นข้อที่13เลยเพราะทุดงเนี่ยแปลว่าขัดเกลาแล้วขัดเกลาเนี่ยมันทำแบบถ้าเป็นอาศิกังเนี่ยนะเขาทำแบบใช้อิริยาบถ3ปกติเรามีอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนในสัจจิกังเนี่ยละเว้นการนอนเลยให้ยืนเดินนั่ง3อย่างแล้วท่าหลักเป็นท่านั่งพุทธเจ้าให้ทำท่านั่งนะในสัจจิกังเนี่ยวันเวลาที่ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยเขาจะใช้ในสัจจิกังเข้ามาวันนั่งพอนั่งเสร็จมันปวดมันเมื่อยให้ผ่อนคลายได้ด้วยยืนกับเดินไม่นอนแล้วถ้ามันง่วงมันสับประงกเนี่ยในสัจจิกังเนี่ยให้นั่งสับประงกนั่งโดยที่ทำแบบอุกิจก็หลังไม่พิง
หลังไม่ต้องพิงอะไรด้วยนะนั่งตรงๆแบบนี้ส่วนถ้านั่งลักษณะนี้มันกลายเป็นนั่งสมาธิเห็นไหมโยมวันนี้คือจุดมุ่งนะพระเจ้าเนี่ยให้มุ่งที่ท่านั่งท่านั่งสมาธิเนี่ยมันจะเป็นท่าที่อยู่ได้นานวันเวลาที่เราเจริญปัญญาเนี่ยในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงได้บางทีเห็นได้หมดเลยเนี่ยเห็นได้หมดเลยบางคนละสังโยชน์ได้หมดเลยในท่านั่งพระเจ้าอ่ะเป็นพระเจ้าเขาบอกท่านั่งเนี่ยมาอยู่นั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พอตรัสรู้แล้วถึงได้เจริญวิมุตติสุขด้วยการยืนมั่งเดินมั่งเดินจงกรมในสัปดาห์ที่สองเดินจงกรมในสัปดาห์ที่สามยืนสมาธิในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่หนึ่งก็นั่งเหมือนเดิมนั่งเจริญวิมุตติสุขเห็นไหมเพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำเพราะถ้าเราทำแล้วมันเดินไปได้ในกรรมฐานท่านั่งนี่แหละจะทำให้เราบรรลุธรรมเลยจะเป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยท่านี่แหละท่าอื่นบางทีก็ทำให้เกิดเป็นอารมณ์สมาธิแต่ในที่สุดก็ต้องมานั่งอย่างเช่นเดินจงกรมเห็นครูบาอาจารย์เห็นพระหลานทั้งหลายแหละที่เป็นเดินจงกรมแต่ว่าพอเดินได้ที่แล้วมานั่งพอนั่งแล้วมันจะเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไหนที่ตรัสรู้ด้วยการยืนหรือว่าการเดินเห็นไหมโยมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการนั่งทุกองค์แม่องค์ต่อไปนี่ก็จะนั่งอยู่ใต้ต้นอะไรมีไม่ใช่ต้นพระศรีมหาโพธิ์กาอะไรนะกากระทิงถ้าจะมาจำไม่ผิดต้นกากระทิงก็พระศรีอริยเมตตาจะตรัสรู้ที่ต้นกากระทิงแล้วมันเห็นไหมโยมก็นั่งนั้นเลยแล้วนี่แหละพระองค์ถึงได้สอนให้เรานั่งเพราะทุดงสิบสามเนี่ยมีเรื่องขัดเกลากิเลสเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้นั่งผ่อนคลายได้ยืนกับเดินแล้วก็ถ้าง่วงจริงๆก็ดังที่กล่าวนั่งให้นั่งสงบสงบเอานี่คือการทำแบบอุกฤษเลยนะโยมเพราะในสัจจังพระองค์ต้องการให้เราอุกิจเพราะอะไรเพราะถ้าเราฝ่าฟันไปได้เดินไปในวิชาได้เพราะเราทำแบบอุกิจนี่แหละมันจะไปได้มันจะข้ามเลยมันจะข้ามไปในวิชาเพราะถ้าปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ดับอย่างที่กล่าววิชาที่เป็นทุกข์ดับพอปิติดับมันก็จะเห็นสุขอีกวิชาที่เป็นสุขก็จะเห็นปรากฏขึ้นมาแล้วสุขกายสุขใจนะมันก็จริงๆมันเป็นผลตอนเนื่องตอนที่ทุกข์ดับไปแล้วเพราะเวลาสุขเกิดเพราะทุกข์มันไม่มีเลยมันถึงได้เห็นสุขเกิดพอสุขเกิดแล้วแต่การตอนดับมันดับด้วยปิติใช่ไหมเพราะนั้นปิติดับก็คือทุกข์ดับมันแหละพอปิติมันเกิดแล้วมันก็ดับไปด้วยมันดับไปด้วยก็คือตัวทุกข์เนี่ยดับสนิททีนี้สุขจะเกิดขึ้นสุขที่เกิดก็ดังที่กล่าวมันเป็นเหตุจากทุกข์มันดับมันจึงเหลือสุขที่ให้เห็นวันสุขมันก็ทำให้เราเห็นอีกเบากายเบาใจเบากายเบาใจผ่องใสเบากายเบาใจเนี่ยสุขหนออะไรเงี้ยบางทีก็เจ้าพัทธิยะแต่ว่าตรงเจ้าพัทธิยะที่สุขหนอจริงจริงแล้วทำถึงสมาธิแล้วด้วยแต่ก็มันก็ใกล้เคียงกันกับลมพอเห็นสุขแล้วมันใกล้เคียงกันแต่ว่ามันถ้าเป็นจิตสมาธิเนี่ยมันจะเบื่อเอียดขาเพราะสุขมันจะดับอีกพอสุขเกิดแล้วสุขก็จะดับนี่เห็นเวทนาดับสองอย่างแล้วพอสุขดับเมื่อไหร่ทีนี้แหละเห็นอุเบกขาเลยนะอุเบกขาก็คือมันจะเห็นว่าสุขก็ไม่มีแล้วนั่นเองทุกข์ก็ไม่มีแล้วทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันดับหมดแล้วนั่นเองเราเห็นว่าตามองฌานจะเห็นอย่างนั้นนะเพราะพอเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละนั่นแหละคืออุเบกขาเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่เปลี่ยนแล้วทั้งปวดทั้งเมื่อยไม่มีนะโยมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันสบายอ่ะมันอยู่ได้นะคำว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ถ้าโยมไม่กำหนดเวลาถ้าเราไม่กำหนดเวลานะเราได้ทั้งนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่บางคนนั่งได้7 วัน15 วันเนี่ยนี่แหละเพราะเวทนาที่เป็นเวขาที่มันดับจากการที่เราทำกรรมฐานนี่คือสมาธิโยมจะเห็นสมาธิแบบนี้ถ้าเราทำได้แล้ว
อารมณ์ที่เป็นสมาธิเนี่ยนะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเนี่ยนี่แหละมันถึงจะเห็นตามความจริง

เห็นตามจริงด้วยปัญญายกขึ้นเจริญปัญญาเมื่อไหร่พุทธเจ้าให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นเงี้ยไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะให้เห็นแบบนี้ใจก็เหมือนกันเราพิจารณาเวลาที่ยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยให้พิจารณาสรุปก็คือใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะมันจะเห็นได้ทั้งหมดเลยใดๆในโลกเนี่ยคำว่าใดๆในโลกจะเห็นได้โดยการพิจารณาที่ตัวเราเท่านั้นเนี่ยพิจารณาที่เราก่อนเนี่ยแล้วมันจะเห็นหมดเลยพิจารณาที่ตัวเรานะวันที่บอกว่าต้องพิจารณาตัวเราก่อนเนี่ยก็คือเจาะจงมาที่ตัวเราเพราะเห็นตัวเราจะเห็นคนอื่นทั้งโลกเห็นคนอื่นทั้งโลกก็เห็นสัตว์อื่นทั้งโลกอีกเพราะสัตว์มันต่างจากคนที่มันสมองเท่านั้นเองแล้วสัตว์ก็คือมีมันสมองไม่เหมือนมนุษย์ไม่รู้สึกไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นมันรับวิบากอย่างเดียวมันรับกรรมที่มันทำมาอย่างเดียวนะมันมาใช้กรรมของมันนะพอกรรมมันหมดมันก็จริงๆมันสร้างภพใหม่นะสร้างภพใหม่ตอนที่มันใช้กรรมนั่นแหละถ้ามันเป็นสัตว์สมมติเป็นสุนัขเนี่ยมันไปกัดใครเนี่ยนั่นคือกรรมใหม่ของมันนะแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันคือกรรมของมันที่ต้องมากัดเพราะนั้นคนที่ถูกกัดก็คือไอ้คนที่มาถูกกัดเนี่ยคนนั้นคือมีกรรมกษัตริย์นั้นแล้วคนนั้นต้องรับกรรมกษัตริย์นั้นแต่คนถ้าเป็นคนน่ะคนมันจะละได้ให้อภัยนั่นเองโอโหสิกรรมได้เมื่อไหร่นั่นคือแก้กรรมเพราะเนี่ยธรรมที่พระเจ้าสอนทั้งหลายเนี่ยให้มาแก้กรรมเห็นไหมเพราะทาน3อย่างเห็นไหมมีอมิตรทานธรรมทานอภัยทานอภัยทานที่สำคัญเลยเพราะอภัยทานเนี่ยมันมาใช้ตอนนำพบเลยเห็นไหมจากทานทั้งสามอย่างเอามาใช้แก้หมดแต่ว่ามันเป็นอย่างอมิทานเป็นการสร้างใหม่เลยสร้างให้เป็นกุศลเนี่ยการให้สิ่งของหรือให้ทำเป็นทานนี่คือการให้ทั้งสองอย่างเลยเป็นกุศลอภัยก็เป็นกุศลเพราะในเรื่องของทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีด้วยเห็นไหมเข้าข้อบารมีเข้าข้อของไตรสิกขาเป็นหมดเลยนี่ไงสิ่งที่เป็นกุศลที่พระเจ้าให้ทำมันจะมาดับทุกข์นั่นแหละสรุปก็คือมันมาดับทุกข์ที่กุศลที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยมันมาดับทุกข์เพราะว่าตัวกุศลที่เกิดจากทานเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานของศีลอีกเพราะทานมีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเพราะทานเนี่ยไอ้ความเมตตากรุณาเนี่ยมันจึงละศีลข้อที่หนึ่งได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เงี้ยใช่ไหมเพราะความที่เรามีเมตตามีกรุณาเราก็จะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์นั่นเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ทำไม่กล่าววจีทุจริตสี่ไม่ประมาทไม่เสพเครื่องดองของเงาก็นี่ไงเป็นเรื่องของฐานที่มันเป็นพื้นฐานของศีลอีกเพราะก่อนที่เราเดินในมรรคเนี่ยเพราะศีลเป็นมรรคเพราะก่อนที่จะเดินในมรรคได้มันมีเนี่ยจริงๆมันอยู่ในอนุกุพิกถาก็มีอีกมันก็เริ่มจากฐานแล้วฐานกับศีลเนี่ยเป็นพื้นเลยฐานแล้วมาศีลถ้าอนุกุพิกถาที่พระองค์ตัดสอนตั้งแต่ที่พระองค์มีพระชนชีพเนี่ยตอนที่ตรัสรู้พระองค์สอนธรรมอยู่สองธรรมเนี่ยอนุกุพิกถากับอริยสัจสี่สอนอนุปุพพกถาเสร็จก็สอนอริยสัจ4ตามเลยเพราะอนุปุพพกถาอนุปุพพกถาเนี่ยมันเค้าเรียกว่าธรรมฟอกจิตเพราะฉะนั้นจะรู้อริยสัจ4ได้ต้องมีพื้นฐานจากอนุปุพพกถาอีกเพราะฉะนั้นอนุปุพพกถาก็มีเรื่องตรงเนี้ยมีทานมีศีลมีสวรรค์ก็คือมันเป็นพื้นฐานมาเลยว่าถ้าทํารักษาทําทานจิตอ่อนน้อมในทานได้เนี่ยมันจะรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็มีกุศลมีกุศลก็รักษาศีลแล้วมีฮิริโอตปะละอายตบาปเกรงกลัวตบาปอีกมันก็เป็นเทวดานี่เห็นไหมมันก็เป็นทานศีลแล้วก็สวรรค์ทานศีลสวรรค์แล้วก็พอข้อต่อไปพอเห็นสวรรค์อันนี้เห็นในเรื่องของกุศลใช่ไหมก็ไปกล่าวถึงอกุศลให้เห็นเลยว่าโทษของกามนะข้อสี่เป็นโทษของกามพระเจ้าจะให้เห็นบุญกับบาปนี่โทษของกามก็คือจะทำให้เกิดความทุกข์ร้อนนี่เพราะถ้าโทษของกามก็ในเรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเลย
มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นตัณหาเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเป็นตัณหานั่นแหละนั่นคือกามทั้งหมดนะเพราะมันตัณหาเนี่ยมาจากกามเห็นไหมมีกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหามันก็เลยทำให้ถ้าไปติดอยู่ในกามนั่นเองโทษของกามก็ทำให้ทุกข์เดือดร้อนแล้วผลออกจากกามล่ะเห็นไหมพระองค์ก็พอพูดถึงกามเมื่อกี้พูดถึงบุญสามข้อมาพูดถึงบาปอีกสองข้อผลออกจากกามก็จะไม่ทุกข์เดือดร้อนใช่ไหมก็แค่นั้นเองนะเพราะถ้าไม่มีตัณหามันก็ไม่ทำกรรมก็ไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลเพราะว่าถ้าจริงๆในการที่เราทำกุศลเนี่ยมันอยู่ในข้อตัณหานะเพราะเป็นเรื่องของความอยากทำกุศลนะก็เป็นเรื่องความอยากไอ้คำว่าอยากนะมันคือตัณหามันคืออยากได้อยากมีอยากเป็นภวะตัณหาเพราะมันยังขาดตัณหาอยู่แต่กุศลพระเจ้าให้ทำเพราะบอกแล้วเดี๋ยวมันจะไปลบตัณหานั่นแหละไอ้กุศลนี่แหละจะขึ้นจะเป็นเหตุให้ไปละตัณหาได้เพราะนี่ไงพอมันทำสมาธิได้เมื่อไหร่นั่นแหละมันละตัณหาได้แล้วเพราะตอนที่จิตอยู่สมาธินั่นแหละตัณหาดับตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์นะมันเป็นอย่างที่กล่าวมันเป็นกิเลสระดับที่สองระดับกลางเมื่อมันระดับนั่นคือหนทางที่จะมีปัญญานั่นเองใช่ไหมเพราะมันเห็นด้วยการปฏิบัติเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกข์ไม่มีความคิดอื่นนั่นแหละที่เป็นความคิดอื่นใดมารบกวนไม่มีนะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนใช่ไหมเพราะไอ้ตัวความคิดอื่นใดมารบกวนมันคือนิวรณ์ห้าเพราะมันก็มีจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวคือมีแต่เบิกขาเฉยมันเฉยอยู่มันเฉยแต่เฉยแบบไม่ใช่เศร้าหมองเห็นไหมเฉยไม่ได้หงุดหงิดเศร้าหมองนะเพราะมันไม่มีความคิดอื่นใดเห็นไหมมารบกวนเพราะมันเฉยแบบจะบอกว่ามีความสุขก็ไม่ใช่ความสุขมันกระดับก็คือมันไม่ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็แหละไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยแต่เฉยแบบมีพลังอยู่ในตัวใช่ไหมเฉยแบบมันไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยนะก็แล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสมาธิอยากรู้ต้องทำให้ได้พูดไปก็ยากจะเข้าใจต้องทำพอทำแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองพอรู้แล้วก็ถ้ายกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันจะไปเลยมันจะไปเพราะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวไอ้คำว่าหนึ่งเดียวพอยกขึ้นพิจารณามันจะไปเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ไงนี่เราต้องได้ยินได้ฟังเพราะคนที่มันปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งมันจะมีเหตุปัจจัยกว่าคนที่ไม่มาคนที่บางทีฟังธรรมในเวลาปกติกลางวันเขาก็พูดแต่ข้อหัวข้อใช่ไหมไม่ได้อธิบายความเพราะมันไปไม่เป็นเวลาที่ทำกรรมฐานแต่ถ้าคนมาไปวัดธรรมตลอดรุ่งเนี่ยมันจะได้ยินได้ฟังเพราะมีเวลาครูบาอาจารย์ที่มาพูดกลางค่ำกลางคืนมีเวลามากอธิบายได้เพราะถ้าพูดน้อยจบเรื่องไม่มีเรื่องพูดอีกมันต้องเอาคำมาพูดแล้วก็ทำที่ว่าเนี่ยก็เอามาสนับสนุนโยมที่มาบวชนั่นแหละว่าโยมบวชมาเนกขัมมะเนี่ยมันละเย้าเรือนละชีวิตทางโลกมาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องของเนกขัมมะนะที่โยมต้องมาเนี่ยแล้วก็มันบานในเรื่องของความตระหนักเป็นสัมมาสังกัปโปนะดำริออกจากกามเห็นไหมโยมสัมมาสังกัปโปเนี่ยดำริออกจากกามดำริชอบไงที่บอกดำริชอบแต่ในความดำริชอบถ้าขยายออกมาบอกความหมายออกมาก็คือดำริชอบออกจากกามเพราะฉะนั้นในเรื่องของเนกขัมมะเนี่ยมันมาด้วยสัมมาสังกัปโปมันจึงดำริออกจากกามก็คือกามทั้งหลายแหละก็คืออกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นมละบาปมันเป็นบุญนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมละกิเลสนั่นเองเพราะตัวกิเลสนั่นมันทำให้เป็นบาปกับเป็นบุญกิเลสทำให้เป็นบาปโทษเพราะกิเลสจะทำให้เป็นบาปเพราะพระเจ้าให้ละบาปก็คือต้องละกิเลสแต่กุศลไม่ต้องไปละมันทำไปเลยพระเจ้าให้ทำเพราะอย่างที่กล่าวถึงแม้ว่าจะทำจากความอยากก็เถอะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นผลให้ไปละไอ้ตัวอยากนั่นเองละตัณหาได้ก็อย่างที่กล่าวเพราะศีลเนี่ยเห็นไหมว่ามันยังอยู่ในตัณหาเลยแต่พระเจ้าให้มีศีลตอนทำภพเนี่ย
บอกแล้วที่มันต้องทำกรรมอยู่เนี่ยเพราะมันผ่านภพไอ้มันผ่านตัณหามาวันแต่ว่าละด้วยศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นกุศลหมดเลยบอกแล้วถ้าเราทำศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวว่าจีทุจริตสี่พูดปดพูดส่อเสียดพูดวัจเจ้าพูดคำหยาบแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวสุรานารีผู้หญิงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็นี่แหละมันจะแต่ผู้หญิงไม่ใช่ว่ากลางวันไม่เที่ยวแล้วคนก็เที่ยวกลางวันก็มีมันเป็นโจทย์ทั้งห้าที่ให้ละในการของชีวิตเพราะนี่แหละคือศีลเนี่ยไม่ยอมเพราะศีลทำได้เป็นกุศลก็จะไปหนุนสมาธินั่นเองเพราะเราจะมาทำสมาธิได้เพราะศีลบริสุทธิ์นั่นแหละนี่ก็พูดรายยาวมาเพราะเราจะทำสมาธิได้เพราะศีลบริสุทธิ์เพราะศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยทำสมาธิได้แล้วเนี่ยเห็นไหมว่าตัณหามันดับตัณหามันดับเพราะว่าสุขกับทุกข์มันดับมันเหลือเวขาเพราะตัวเวขานี่แหละเป็นตัวปัญญาอีกเพราะว่าในวิปัสสนากรรมฐานขั้นที่สองจิตยังเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นซึ่งจิตที่เป็นองค์ฌานที่เป็นเอกคตามีอุเบกขาเวทนาที่เหลือนั่นเองแล้วเวทนาตัวนี้ที่ไม่ไปตัณหาเห็นไหมอยู่มันเวทนาที่ไปตัณหามันถูกดับไปหมดแล้วไอ้สุขกับทุกข์ถูกดับไปหมดแล้วมันจิตที่เป็นสมาธินี่แหละมันจึงยกขึ้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นตามความจริงได้ต้องจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นรู้ถูกรู้ผิดนั่นแหละมันจะรู้แบบนี้เลยนะเพราะรู้ถูกรู้ผิดยังไงก็เนี่ยว่าตอนวิปัสสนาขันธ์5เราว่ามันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานะก็มันจะเห็นเลยว่าเอ้าไอ้ที่ผิดก็คือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่ะผิดมั้ยล่ะมันทุกข์อ่ะเราชอบมั้ยล่ะเราก็ไม่ชอบนั่นแหละที่เราเรียกว่ามันผิดที่เราไม่อยากได้มันนะเพราะเราก็จะเห็นตามความจริงเมื่ออยู่ในอารมณ์สมาธิมันจะเห็นว่าร่างกายมันแก่เจ็บตายจริงๆไม่มีแก้ไม่ได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็สั่งไม่ได้เพราะเป็นอย่างนั้นเกิดมาแล้วต้องเสื่อมแล้วไงมันก็ต้องแก่ไงมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บไงมันก็ต้องตายเห็นแถวเห็นตามความจริงไม่ยอมว่าแก้ไขไม่ได้มันแก้ไปแก้ไขไม่ได้มันสิ่งใดที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่แก้ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรามันเป็นที่จักรวังหน้าตามเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็มีคำกล่าวว่าสิ่งที่ถูกดูถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราเพราะเราเป็นรู้กายเพราะนั้นกายนี่ไม่ใช่เรานะไอ้ตัวรู้จะบอกตัวรู้เป็นเรามั้ยมันก็ไม่ใช่เราแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่มาให้เรารู้มันไม่ยึดสักอย่างเดียวแม้กระทั่งนิพพานเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าก็ไม่ยึดนิพพานไม่ได้ยึดนะแต่รู้ว่ามันสิ้นอาสวะเนี่ยสิ้นอาสวะกิเลสก็คือกิเลสทุกตัวถูกดับไปหมดก็แค่รู้ว่าตรงนั้นมันดับไปตรงนั้นแล้วก็มันเป็นเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดอีกนั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเปลี่ยนไปวันยึดไม่ได้เห็นไหมโยมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเพราะในโลกเนี้ยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยคำพูดคำเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงเป็นพระอรหันต์ด้วยนะที่เราต้องเกิดบอกแล้วที่ต้องเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยนี่แหละก็ไอ้ที่เราทำอยู่นี่แหละนี่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราดับสนิทถึงตัณหาในนิโรธเนี่ยพันพุทธเจ้าถึงให้เรารู้อริยสัจสี่ก็เดินในอริยสัจสี่เนี่ยมันจะทำให้ที่เราเกิดไปจนตายเนี่ยไม่มีอีกนี่แค่เนี่ยแค่อริยสัจสี่นี่แค่สี่ข้อเนี่ยแล้วทำมันไปตามอริยสัจสี่ได้ทำไม่ได้นะพันมรรคทั้งหลายแหละเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วเป็นเรื่องของศีลไปสามมรรคแล้วนะเพราะเราเดินในมรรคเพราะมรรคมันจะดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธนะเพราะศีลสามข้อมันเป็นมรรคสามองค์มรรคองค์ที่สามที่สี่ที่ห้าสมาธิเป็นมรรคหกเจ็ดแปดต่อเลยนะเดินในมรรคเนี่ยปัญญาเป็นมรรคข้อที่หนึ่งที่สองสมาธิที่สมาสังกปูเห็นหรือยังอยู่ถ้าทำได้ปุ๊บเดินในมรรคให้ได้แค่นี้แหละสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นหนึ่งรักษาศีลให้ได้เจริญสมาธิแล้วก็ยกขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นแค่นั้นแหละเพราะเรากำลังทำเหตุปัจจัยที่

ัวดับในนิโรธดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นปัญญานั่นแหละเป็นตัวที่จะดับสนิทเพราะฉะนั้นปัญญาดับสนิทยังไงก็มันไปดับอวิชชาอวิชชาเนี่ยทำให้เราเกิดเพราะฉะนั้นกลับไปที่ถ้าไปที่ปฏิจจสมุปบาทจะเห็นเลยปฏิจจสมุปบาทนะปัจจัยการเนี่ยหรือว่าธรรมที่อาศัยการเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยอ๋อที่เราเวลาเกิดเนี่ยนะมันเกิดมาจากภพที่เราทำเห็นไหมเพราะมันไปอยู่กลางกลางของปฏิจจสมุปบาทไปอยู่ข้อที่แปดที่เก้าที่สิบแล้วด้วยสิบเอ็ดแล้วตอนที่เกิดนะตอนที่มีชาติมันมีเหตุเห็นไหมมันมีเหตุมาจากเพราะว่ามาจากตัณหาแล้วตัณหามาจากไหนก็มันมาจากขันห้าเนี่ยเราไม่มีขันห้าตัวขันห้าทำงานเมื่อกี้เนี่ยเทศมาพูดว่ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจึงมีเวทนาแล้วไปตัณหาเฮ้ยตัณหาแล้วมันถึงจะมีอุปทานหรือไปทำภพนั่นไงเพราะที่เราทำภพแล้วจึงมีชาติเราถึงจะเกิดมาทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเห็นไหมโยมว่าเราต้องไปดับให้หมดเพราะสีเนี่ยมันดับภพอยู่เรามีทุกข์แล้วจะต้องดับด้วยสีต่อไปพอดับสูงขึ้นไปก็คือดับไอ้ตัวที่ทำให้ต้องมีภพแหละก็คือต้องไปดับตัณหาเหตุแห่งทุกข์ด้วยแล้วอะไรที่ทำให้มีตัณหาก็ขันธ์ห้าเนี่ยร่างกายเราเพราะแล้วขันธ์ห้ามาจากไหนมาจากอวิชชาเพราะสังโยชน์ยังมีอวิชชาเป็นข้อสุดท้ายที่ต้องไปดับมันเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานมันดับสังโยชน์ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนข้อที่สิบเพราะข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐินี่แหละสักกายทิฏฐิเนี่ยตอนที่มันเป็นสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์คือไอ้เครื่องร้อยรัดเนี่ยนะเครื่องหมัดรองจิตเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันเป็นสังโยชน์เพราะว่าสังโยชน์มันคือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเพราะมันเป็นเครื่องหมัดรองจิตใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวที่เรามีเราขึ้นมาแล้วเราคิดว่าไอ้ร่างกายนี้เป็นของเราไปยึดนั่นแหละตัวที่เราไปยึดมันว่าเป็นเรานั่นแหละคือไอ้กิเลสเครื่องหมดตรงจิตซึ่งมันเกิดจากอวิชชาเนี่ยวิชาทำให้เป็นไปเพราะอวิชชาเป็นตัวไม่รู้จริงเป็นอสวะกิเลสมันเป็นอสวะกิเลสก็ดังที่กล่าวนะกิเลสที่หมักดองหมักหมมอยู่ในจิตของเราเพราะมีอวิชชาเมื่อไหร่มีสังขารสังขารคือเครื่องปลุกแต่งจิตเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สังขารเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์ด้วยนะพระเจ้าบอกว่าสังขารมันหาอาหารให้กิเลสให้หาอาหารให้อวิชชามันหาอะไรให้ก็หากิเลสนี่ไงมันปรุงแต่งมันมีหน้าที่ปรุงแต่งทําให้เป็นกิเลสใช่มั้ยโยมเพราะมันเอากิเลสมันทํากิเลสก็คือเป็นอาหารของอวิชชาเพราะมันทํากิเลสก็เท่ากับว่าอวิชามีอาหารอวิชามันจึงอยู่ได้นี่ไงเพราะพระเจ้าให้มาดับกิเลสเพราะอะไรเพื่อดับอาหารของอวิชาใช่ไหมเพราะถ้าเราดับกิเลสไอ้ตัวอวิชาก็จะไม่มีอาหารมันแล้วมันไปไหนอ่ะเหมือนคนไม่มีอาหารกินเป็นยังไงโยมมันก็ต้องตายใช่ไหมมันคนไม่มีอาหารกินเราไม่กินอาหารอ่ะไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็ตายมันเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้ดับกิเลสนี่ไงเพราะว่าสังขารทำงานอยู่เพราะจะดับกิเลสสังขารไม่ทำงานแล้วอวิชชาดับด้วยเพราะอวิชชาไม่มีอาหารกินเพราะอวิชชาจะดับก็ตอนเป็นพระอรหันต์นี่พอเป็นพระอรหันต์โสดาปัตติผลเมื่อไหร่ก็อวิชชาดับอวิชชาดับนี่แหละก็คือจะไม่เกิดอีกแล้วพอบอกแล้วถ้าเกิดก็ต้องไปผ่านอวิชชาอาชาอวิชชาเป็นอสวะกิเลสเพราะนั้นจะเกิดเราเกิดจากกิเลสนั่นเองเพราะเราจริงมีกิเลสนั่นเองเราจริงรักสุขทุกข์นั่นแหละไอ้ที่เรารักสุขทุกข์นั่นแหละก็นั่นคือตัณหาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับก็บอกแล้วสุขทุกข์มันคือเวทนาแต่มันอยากได้เพราะมันมีตัวยึดมันอยากได้ในตัณหามันนี่แหละถ้าเพราะนั้นดับที่สุดแห่งทุกข์ก็คือต้องดับอวิชชาให้ได้อันอวิชชาให้ได้ก็ต้องดับสังโยชน์ข้อที่10นั่นแหละเพราะนี่แหละเรากำลังละอยู่มันสมาธิเนี่ยทำได้แล้วมันจะไปละสังโยชน์ตั้งแต่ข้อที่1สักกายทิฏฐิเนี่ยละก็เราเห็นตามความจริงว่าขันธ์5เป็นทุกข์นี่ไงขันธ์5เป็นทุกข์เป็นโทษทำตร
ันห้าแก่เจ็บตายเนี่ยรูปขันเนี่ยกายใจทำงานเกิดดับไม่เที่ยงแปรปรวนเนี่ยเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พูดไปแล้วเนี่ยหมายว่าถ้ารู้ปฏิจจุบันเนี่ยรู้หมดเลยรู้ว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วทำตรงนี้พระเจ้ารู้ก่อนพระเจ้าตรัสรู้ที่เรียกว่าอัศวัยาจารย์ในยามสามในวิชาสามก็ได้ในยามสามที่พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ปัจจัยการเพราะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่พระเจ้าทุกพระองค์ก็รวบรวมเป็นอริยสัจสี่หมดเพราะจริงๆปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการเนี่ยมันคือข้อทุกข์กับข้อเหตุแห่งทุกข์แค่นั้นเอง12ข้อของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือข้อทุกข์ในอริยสัจ4กับเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัย2ข้อนี้เองนะโยมนะเพราะจากอวิชชามาถึงทุกข์เนี่ยนี่แหละเป็นทุกข์กับสมุทัยแล้วนิโรธมาจากไหนนิโรธก็มันมาจากสมุทัยนั่นแหละเพราะพระองค์แสดงธรรมมีธรรมหนึ่งที่บอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดไปเหตุและพระองค์พิจารณาเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นอย่างแรกได้ยินคำว่าดับหรือยังไม่รู้มันดับมันคือนิโรธเพราะนั้นเมื่อธรรมทั้งหลายเกิดไปเหตุก็นี่แหละเพราะนั้นไอ้ที่ทุกคนเกิดไปเหตุก็เกิดที่สมุทัยนั่นไงเหตุคือสมุทัยพระองค์พิจารณาเหตุใช่ไหมไอ้สมุทัยมาจากไหนเห็นไหมสมุทัยคือตัณหาเนี่ยมันเกิดจากไหนแค่นั้นเองเพราะพระองค์วินาเหตุและความดับก็ไปเห็นความดับเพราะวินารู้ว่าสมุทัยมาจากไหนตัณหามาจากไหนเห็นไหมก็มันมาจากอวิชชาเพราะก็เห็นตัวดับเห็นไหมเห็นเพราะนิโรธจึงเกิดมาจากสมุทัยอีกเพราะเห็นว่าสมุทัยเกิดแบบไหนจะต้องดับแบบนั้นนี่คือนิโรธที่เกิดมาแล้วพอจะดับรู้วิธีดับรู้ดับคือดับสนิทแห่งตัณหานั่นแหละมันต้องดับกิเลสสามระดับเนี่ยดับยังไงพระองค์ก็เพียรภาวนาจนรู้ว่าอ๋อต้องเดินในมรรคพอมรรคที่จะดับกิเลสสามระดับดังที่กล่าวไปแล้วเพราะดับด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนี่คือดับสามระดับเพราะจริงๆมันก็ดับตัวเหตุนะเหตุมันมีสามระดับเพราะไอ้ตัณหาเนี่ยมีที่มาจากไหนเห็นไหมพอพูดถึงตัณหามีที่มาจากไหนมาจากวิชาตัณหามีแล้วเป็นยังไงมีอะไรต่อก็มีภพนั่นไงนี่คือสามระดับวันก็รู้สามระดับนี่แหละก็เป็นนิโรธกับมรรคนั่นแหละพอมรรคก็ยังยืนอยู่ในนิโรธแหละมันดับในสามระดับนี้ถ้าเป็นวิธีการมรรคเป็นวิธีการแต่นิโรธเนี่ยเป็นหัวข้อที่รู้วิธีการใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทก่อนนะจึงรู้จึงบัญญัติเรียกว่าบัญญัติดีกว่าบัญญัติเป็นอริยสัจสี่ขึ้นมามันถึงจะดับสนิทมันถึงจะดับไม่เหลือมันถึงจะถึงพระนิพพานมันถึงจะไม่เกิดอีกนะมันถึงจะไม่มีทุกข์มันที่สุดเลยก็คือเห็นไหมภัยใหญ่ของโลกคือแก่เจ็บตายคือทุกข์นั่นเองนี่คืออมฤตธรรมมันตอนที่พระองค์ค้นหาเนี่ยเขาเรียกว่าค้นหาอมฤตธรรมก็ตอนที่เห็นเทวทูตทั้งสี่นี่แหละพระองค์ถึงได้เห็นคนแก่เจ็บตายเนี่ยที่เราค้างไว้เห็นคนแก่เจ็บตายแล้วมันทุกข์ไงเพราะถามชนะเราต้องแก่แบบนี้ไหมชนะบอกโอ้แก่ทุกคนเลยเจ้าค่ะใช่ไหมต้องเจ็บแบบนี้เนี่ยเป็นไอ้พวกคนพวกป่วยพวกเจ็บเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ไหมเป็นไหมเจ้าค่ะต้องเป็นทุกคนแหละไม่มีใครไม่เป็นต้องตายไหมตายพระเจ้าค่ะไม่มีใครไม่ตายนี่ไงพระองค์เห็นก็ถึงที่อาตมากล่าวว่าพระองค์บอกว่าโอ้แก่เจ็บตายมันเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกภัยใหญ่ของสัตว์โลกนะพระองค์ไม่ได้พูดถึงมนุษย์อย่างเดียวนะเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกใช่ไหมเพราะสัตว์ทั้งหลายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเป็นอสุรกายเกิดขึ้นโตทีเดียวแต่ก็ต้องตายสัตว์นรกเทวดาพรหมตายหมดต้องมีการอุบัติมีการอุบัติแล้วมีการจุติอีกใช่ไหมเกิดเป็นเทวดาอุบัติจุติก็คือต้องดับจากเทวดาก็ตายหมดเหมือนสัตว์โลกทั้งหลาย
ก็มีแก่เจ็บตายเป็นภัยใหญ่ของโลกพระองค์ถึงได้ตามหาว่าแล้วยังไงถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือสิ่งเริ่มต้นที่พระองค์ค้นหาธรรมนะพระองค์จะออกบวชด้วยสมณะเทวทูตตัวอย่างที่สี่เนี่ยเพราะอ๋อเห็นว่าหนทางอื่นดับไม่ได้แต่ถ้าสมณะเนี่ยมีความสุขุมลุ่มลึกเยือกเย็นสุขุมรอบคอบเนี่ยนั่งเป็นภาวนาด้วยใช้ปัญญาพระองค์เห็นว่าจะเป็นทางดับทุกข์ได้เห็นไหมพระองค์ถึงได้ออกบวชก็เห็นท่านนึกถึงเทวทูตนึกถึงเทวทูตที่เป็นสมณะเป็นนักบวชพระองค์ก็เลยออกบวชเลยนะแล้วก็ค้นหาธรรม6ปีใช่ไหมภาษาที่29ในสุดก็ภาษาที่35พระองค์ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทำทุกกิริยาอยู่ทุกกละกิริยาอยู่6ปีไม่สำเร็จทำทุกกิริยาทุกกละกิริยา3อย่างกัดพระทนด้วยพระทนดันใช้พระจิวหาดันพระตุละอย่างใช้ลิ้นดันเพดานไม่ว่ากันก็ทำจนอะไรเหงื่อแตกเหงื่อการแตกก็ทรมานแต่ว่าไม่เห็นหนทางดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้จะดับแก่เจ็บตายทำไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาทำอะไรอยู่เปลี่ยนมาเป็นกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจไม่ให้ลมหายใจออกปากออกจมูกแต่ในที่สุดก็ไปออกที่หูมันช่องทางที่มันไปถึงกันนะทำให้ลมหายใจขึ้นไปที่หูทำให้หูอึงก็ปวดแก้วหูเนี่ยทำไปก็ไม่เห็นว่าจะดับแก่เจ็บตายได้อีกนะก็เลยเปลี่ยนอีกมาอดอาหารทีนี้นะลดภัคยาหารลดไปเรื่อยๆในที่สุดเหลือข้าวเมล็ดเดียวนะมื้อสุดท้ายเหลือข้าวเมล็ดเดียวแล้วก็ทำให้ไม่มีแรงใช่ไหมรูปผิวหนังมาก็เขาเรียกว่าขนลักเน่าติดมาเลยขนลักเน่าเพราะมันไม่มีอาหารที่ขนจะไปเลี้ยงขนเช่นขนก็ติดออกมาเลยติดมาพร้อมรากเน่าที่กล่าวก็คือมันไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรน้ำเหลืองอะไรมาเลี้ยงแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วก็ลุกขึ้นพวกก็ใส่ส่วนจะล้มจะเป็นลมเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้อีกไม่ใช่เห็นว่ามันจะทำไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้มีจะแย่ลงด้วยซ้ำเพราะมันก็เลยนึกถึงนั่นแหละนึกถึงสมณะที่เป็นเทวทูตมาอย่างที่สี่แล้วก็นึกถึงตอนพระองค์เจ็ดขวบที่ไปดูแรกนักวันวิธีแรกนักวันที่พระองค์นั่งแล้วเป็นสมาธิได้ก็นึกถึงอ้อตอนนั้นจิตมันสงบเป็นสมาธิมันคงจะคิดอะไรได้นะพระองค์ก็เลยละเลยไม่เอาแล้วทุกขลักษณ์ดีอย่างทำให้ปัจจวัคคีย์ทั้งห้าหนีเลยใช่ไหมหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคกทัยวันซึ่งพระองค์ตรัสรู้แล้วก็นึกถึงใช่ไหมจะนึกถึงอรหันตบทกับอุทกดาบทก่อนอาจารย์ทั้งสองที่ตอนที่บทใหม่ๆก็ไปเรียนรู้แต่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วทั้งสองคนพระองค์เลยก็ต้องนึกถึงอรหันต์นึกถึงปัจจวัคคีย์ทั้งห้าก็รู้ว่าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคกทัยวันก็เลยไปจากกรุงราชคฤห์ได้ไหมจากราชคฤห์ไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคกทัยกรุงพาราณสีแล้วก็ไปเพื่อแสดงธรรมกันแรกของโลกวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องราวนะเพราะนี่แหละพระองค์ก็พอตรัสรู้มาก็เขาเรียกว่าจะเผยแผ่ธรรมให้เวไนยสัตว์เลยนะพ้นทุกข์ให้เวไนเอาธรรมนี่แหละมาโปรดให้เวไนยสัตว์พ้นทุกข์ให้สิ้นทุกข์ดับทุกข์ไปด้วยกันเพราะเราพวกเราทั้งหลายก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะเรามีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยโยมมานั่งฟังอาตมาได้กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นเที่ยงคืนนี่เป็นล้วนเป็นเหตุปัจจัยนะ
อันพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านพูดไว้แล้วว่าตราบใดที่ยังมีผู้ไว้ผู้ปฏิบัติยังเป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์ว่าเราสร้างบารมีมาอยู่มันพระอรหันต์ไม่มีเพศมันเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะคนที่เป็นให้เราดูก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมั้ยมันรวมมาถูกทางก็ทำไปเรื่อยๆนะอย่าแต่บารมีมันเป็นเรื่องของบารมีอีกนะว่าเราไม่ท้อหรอกคนที่มาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ท้อแล้วก็คนที่ดังที่จะมากล่าวมีการตระหนักเพราะเราตระหนักมาในสมาสังคปูอยู่แล้วเรามาได้รีออกจากกามนะเพราะเรารู้นั่นเองมีปัญญารู้แหละโยมมีปัญญามาแล้วรู้ว่ามันนี่แหละก็เพราะมันทุกข์นี่ไงไอ้ตัวทุกข์นี่แหละทำให้เรารู้ว่าเป็นของไม่ดีแล้วถ้าอย่างปล่อยให้มันเป็นทุกข์อยู่เราต้องเวียนกาดเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้นะวันเราจะทุกข์อีกไหมนี่คือเรื่องของความตระหนักเพราะฉะนั้นตระหนักเราก็ต้องหมดทำให้มันพ้นทุกข์ให้ได้นั่นแหละนะวันเห็นทุกข์แล้วก็อยากพ้นทุกข์นั่นเองแล้วก็รู้มาแล้วด้วยว่ามันทุกข์แบบไหนพ้นทุกข์แบบไหนก็ด้วยนิโรธเดินในองค์มรรคนั่นแหละนะวันเรามาเอาความรู้มาให้เป็นจริงด้วยการปฏิบัตินี่แหละวันนี่แหละหลวงพ่อสนองให้มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพื่อให้เราพ้นทุกข์นะวันเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้มีการเข้าวัดมาทำสถานที่ให้เราไม่ทำรันธรรมไม่พอก็ยังให้มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนธรรมบอกธรรมให้พวกเราได้ปฏิบัติให้ได้ก็เป็นล้วนจะเป็นเหตุปัจจัยนะเป็นสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราสิ้นทุกข์พ้นทุกข์จริงๆมาจากเหตุปัจจัยก็คือพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะเราเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยมาจากพุทธเจ้านะเพราะเราถือว่าเรามีวาสนากับพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีข้อหนึ่งพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ที่ไม่มีวาสนาพระองค์เข้าไม่ถึงธรรมจะไม่รู้ธรรมพระองค์แต่พวกเราได้มาปฏิบัติเนี่ยนี่คือรู้แล้วนะรู้แล้วมาปฏิบัติเนี่ยนี่คือมีวาสนากับพุทธเจ้านะก็เข้าถึงธรรมพุทธเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่มาปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้มาไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าไม่มีวาสนาวัน 4-500 คนที่มาเมื่อวันอาสาฬหบูชาเนี่ยถือว่ามีวาสนากับพุทธเจ้าหมดเลยแม้กระทั่งคนที่เข้าวัดอยู่ทุกวันเนี่ยนี่มีวาสนาพุทธเจ้านะวันแต่ว่าวาสนาของใครก็ของมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั้นใครจะบำเพ็ญบารมีของตัวเองแบบเต่าก็เรื่องของเขาใครจะบำเพ็ญบารมีแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่ก็เรื่องของเขาใครจะนั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่มันก็เรื่องของเขาใครจะนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่มันก็เรื่องของเขาเพราะพระเจ้าให้ดูเราให้ดูตัวเราเองเราต้องแก้ของเราเองเราต้องละให้ได้ด้วยตัวของเราเองนะเพราะทำทั้งหลายแหละพระเจ้าบอกเป็นแนวทางเป็นแผนที่ที่หลวงพ่อสนองบอกพระเจ้าเขียนแผนที่ให้แต่คนที่จะเดินในแผนที่เรานะไม่ใช่พระเจ้ามาโดนบันดาลให้เราไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าทำให้สี่อย่างเนี่ยทำให้เราไม่ได้ปัญญาทำให้เราไม่ได้เห็นไหมเพราะปัญญาเราจะหลุดพ้นวิบากรับให้ใครไม่ได้เห็นไหมคนเราสร้างมาต้องรับเองเพราะฉะนั้นเราก็สุขทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเราอยู่ในวิบากก็จริงแต่มีวิกฤตนี้เป็นวิกฤตแต่เราทำวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้การที่เรามารับวิบากเนี่ยแต่มารู้ทางพระเจ้าเราก็เลยจะเอาให้ถึงปณิพานนี่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสอีกแล้วก็ความสิวิไลธรรมะความเป็นจริงของจักรวาลมันก็อยู่ที่เราที่เราจะทำมันทำนี่แหละอริยสัจ4เดินในมรรคนี่แหละโยมจะเห็นความสิวิไลธรรมะได้ก็นั่นทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับนั่นแหละนี่คือความสิวิไลแล้วถ้าโยมทำได้ก็คือทำในองค์ฌานเดินในทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้นี่แหละโยมก็จะเห็นแล้วมันถึงจะยกขึ้นอยู่แล้วจะเจริญปัญญาได้นี่คือจะตัวที่ละสังโยชน์นั่นแหละคือเห็นตามความจริงของจักรวาลเพราะทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตายึดไม่ได้สักอย่างเดียวยึดก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์มันก็คือชาติสิ้นตัณหาดับเห็นไหมโยมชาติสิ้นก็ชาติสิ้นก็คือไอ้โลกนี้ไม่ต้องมาเกิดนั่นคือโลกนี้ดับกับเราเนี่ยเป็นตัวดับเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เขาไม่ดับเพราะเขายังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นใครที่

ได้ก็คือถึงแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้ไงนี่คือชาติสิ้นไม่ต้องมาเกิดในโลกชาติสิ้นตัณหาดับก็มันมีตัณหาแล้วมันดับหมดแล้วกิเลสทั้งหลายมันถูกดับหมดแล้วมันก็นี่คือเหตุแห่งทุกข์ดับมันก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นเองนะตัณหามันคือเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่ต้องมาเพียรอย่างน้อยละสังโยชน์3ข้อได้เป็นโสดาบัน3ข้อมีอะไรบ้างสักกายทิฏฐินี่แหละสังโยชน์ข้อที่1วิจิกิจฉาสังโยชน์ข้อที่2ศีลัพพตปมาสสังโยชน์ข้อที่3นี่คือโสดาปัตติมรรคถ้ามาเพียรละอยู่เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิยกขึ้นเจริญปัญญาละให้ได้ก็ละด้วยนี่แหละด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาละให้ได้เห็นว่าขันธ์5เป็น

0: ละให้ได้ก็ละด้วยนี่แหละด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาละให้ได้เห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเหตุกรรมเหตุปัจจัยธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันเป็นเราเป็นกายแล้วพิจารณาได้แบบนี้ทำมาสัมพันธ์ได้กันทั้งหมดแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจิตใจนี้ไม่ใช่ของเราเลยเพราะขันธ์5ไม่ใช่เราเห็นแบบนี้ได้มันจะถ้ามีปัญญาเห็นได้มันก็ไม่เสื่อมจากความเชื่อมั่นตรงนี้เพราะมันทำได้มันเป็นนิพพิทามันเบื่อมันเบื่อตามความเป็นจริงเบื่อแบบนี้ไม่เศร้าหมองมันเบื่อมันเบื่อเพราะปัญญามีปัญญาเกิดขึ้นเพราะมันก็ไม่เสื่อมมันไม่เสื่อมจากสิ่งที่เรารู้เพราะไม่โกตายโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้ไม่โกตายเพราะตายยิ่งตายยิ่งดีตายคือหมดทุกข์เห็นไหมครับแล้วถ้าตายถาวรแบบพระอรหันต์นะไม่ต้องเกิดเนี่ยหมดทุกข์เลยแต่ถ้าตายในชาติเนี่ยก็ถือว่าวิบากมันจบอันนี้รู้ตามธรรมอีกมันก็จะไปทุกข์ได้ไงอยู่มันไม่ทุกข์แต่ถ้ายังต้องเกิดอีกเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยมันจะอีกเจ็ดภพเจ็ดชาติมันก็รู้ว่าเกิดอีกแค่นั้นนะเจ็ดครั้งแล้วก็ไม่ตกอบายอีกด้วยเห็นไหมมันก็ตายก็ตายดิตายแล้วเดี๋ยวเกิดอีกเจ็ดครั้งเท่านั้นแหละก็จะเป็นพระอรหันต์นะก็แต่ถ้าบางคนก็ทำแบบอุกิจเลยไหมเป็นสุดาบันแล้วก็ทำต่อไปอีกไม่ละก็บางทีก็เป็นชาติเดียวแหละบุกผู้หลงตาเป็นพระอรหันต์ให้ดูนั่นไงมันก็ชาติเดียวก็ได้นะก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสุดาปฏิมาแล้วมันเห็นสุดาบันเมื่อไหร่เป็นสุดาปฏิผลก็คือเป็นสุดาบันนะมันทำไปเดี๋ยวมันเห็นเองถ้าจะเห็นไตรลักษณ์อะเห็นไตรลักษณ์นั่นคือเห็นสุดาปฏิผลเห็นได้ก็เป็นโสดาบันนะแล้วก็เป็นโสดาบันแล้วก็ไม่ลงต่ำไม่ตกอบายแล้วไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไม่เป็นสี่อย่างนี้ไม่เป็นนะก็อย่างน้อยเป็นมนุษย์แหละเป็นเทวดาเป็นพรหมอย่างที่กล่าวนะนี่แหละก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะก็สมควรกับเวลาครับพรุ่งนี้อาตมาก็กิจนิบนไอ้กิจไปบิณฑบาตเช้าก็บุญทั้งหลายที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วกำลังทำอยู่กำลังจะทำต่อไปก็ขอให้เป็นพระปัจจัยให้ทุกคนจงเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์สามารถดับทุกข์
1: โดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่าจะพากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาครั้นถึงระหว่างทางเป็นเวลาเย็นผ่านเข้าสู่วัดแห่งหนึ่งแวะขอที่พักสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจักเดินทางต่อและได้รับคำแนะนำจากพระท้องที่ให้พักในถ้ำซึ่งมีเตียงนอนถูกจัดไว้เพียงพอจึงพากันเข้าพักหลับนอนภายในถ้ำแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางตกกลางคืนฝนได้ตกลงมายังกับฟ้ารั่วแผ่นหินขนาดมหึมาหนักกว่า30ตันได้เลื่อนไหลกลิ้งจากบริเวณด้านข้างของถ้ำมาขวางปิดประตูทางเข้าออกของถ้ำเอาไว้ครั้นรุ่งเช้าภิกษุเจ้าของถิ่นได้ทราบเหตุนั้นจึงปรารภว่าตายจริงเมื่อวานนี้พวกเราแนะนำถ้ำนี้ให้เป็นที่พักพิงแก่อาคันตุกะวันนี้แผ่นหินขนาดใหญ่ได้กลิ้งมาปิดปากถ้ำเสียแล้วเอ้าช่วยกันไปเกณฑ์ผู้คนมาขยับแผ่นหินนี้หน่อยสงสารพระที่อยู่ภายในถ้ำคงหิวแย่แล้วเพราะเลยเวลาอาหารแล้วจากนั้นทั้งพระและชาวบ้านจำนวนมากก็ได้

ดินทางมาช่วยกันผลักแผ่นหินแผ่นนั้นออกจากปากถ้ำจนแล้วจนรอดแม้ใช้เวลาและความพยายามอยู่ถึง7 วันก็ไม่สามารถขยับแผ่นหินให้เคลื่อนออกจากประตูทางเข้าออกถ้ำได้เลยจนทุกคนหมดหวังคิดว่าพระ7 รูปภายในถ้ำคงสิ้นชีวิตเสียแล้วต่างพากันนั่งทอดถอนอาลัยและสงสารพระเหล่านั้นอย่างสุดซึ้งแต่พอได้เวลาสายๆก็เกิดเสียงดังครืดคราดบริเวณแผ่นหินและหินก็ได้กลิ้งเลื่อนออกจากปากถ้ำทันทีพระอาคันตุกะทั้ง7 รูปสิ้นเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารและน้ำอยู่ภายในถ้ำถึง7 วันเดินไม่ไหวต้องคลานตามกันออกมามือเท้าสั่นหน้าเหลืองเหงื่อตกบางรูปถึงกับเป็นลมไปพระเจ้าถิ่นและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันหายาและอาหารมาให้เป็นการด่วนในที่สุดพระอาคันตุกะก็รอดจากการตายหมู่ภายในถ้ำอันแสนหฤโหดแห่งนั้นอย่างหวุดหวิดครั้นออกเดินทางต่อจึงพากันคิดว่าการที่พวกเราได้มาร่วมชะตากรรมแทบเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้คงเป็นเพราะบาปกรรมในอดีตแน่แท้แต่จะเป็นเพราะบาปกรรมอันใดนอกจากพระศาสดาแล้วคงไม่มีใครรู้ได้ชัดแน่นอนพวกเราจะเข้าทูลถามพระศาสดากันครั้นเข้าเฝ้าและได้ทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาสดๆร้อนๆพระศาสดามีดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้รับผลกรรมที่ตนเองเคยทำมาแล้วแต่อดีตในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7 คนเป็นชาวเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7 คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7 ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของจอมปลวกนั้นจนแน่ใจว่าตะกวดตัวนั้นไม่สามารถออกจากจอมปลวกนั้นได้แน่นอนแล้วปรึกษากันว่าพรุ่งนี้ค่อยนำจอบเสียมมาขุดเอาวันนี้ปิดรูมันไว้ก่อนพอถึงเวลาเย็นต่างก็พากันต้อนฝูงโคกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นก็พากันไปเลี้ยงโคที่อื่นโดยลืมตะกวดที่อยู่ในจอมปลวกนั้นสนิทจนผ่านไป7 วันจึงนึกขึ้นได้พากันกลับไปดูไม่พบความผิดปกติใดๆที่จอมปลวกพอเปิดก้อนหินและท่อนไม้ออกจากรูตะกวดก็คลานต้วมเตี้ยมออกจากรูจอมปลวกด้วยท่าทางอ่อนเพลียแทบไปไม่ไหวน้ำตาไหลนองเพราะอดอาหารติดอยู่ภายในจอมปลวกถึง7 วันจนร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวสั่นเทิมเพราะความหิวเด็กๆเห็นเช่นนั้นเกิดความเอ็นดูสงสารอย่างจับใจตกลงกันว่าพวกเราอย่าฆ่ามันเลยนะมันอดอาหารตั้ง7 วันแล้วน่าสงสารจริงๆจึงพากันใช้มือลูบหลังตะกวดนั้นแล้วปล่อยไปครั้นเด็กทั้ง7 สิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าตะกวดแต่เป็นผู้อดอาหารร่วมกันชาติแล้วชาติเล่าถึง14 ชาติผลกรรมที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุ7 รูปจึงทำให้อดอาหารนานถึง7 วันเป็นเพราะกรรมที่ภิกษุทั้ง7 รูปเ
คยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคทําไว้กับตะกวดและตามมาให้ผลถึง14ชาติดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ทํากรรมชั่วไว้แม้เหาะเหินเดินอากาศหลบหนีไปอยู่ท่ามกลางนภาอากาศก็ไม่พ้นจากผลของการทําความชั่วถึงดำน้ำหนีไปแอบอยู่ใต้สมุทรสุดลึกก็ไม่สามารถรอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ได้ในที่สุดแม้จะหนีเข้าไปแอบตามหุบเขาลำนาวไพรซึ่งไม่มีใครเข้าถึงก็ไม่รอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนที่ก่อกรรมทำชั่วให้กับผู้อื่นส่วนรวมสังคมประเทศชาติแล้วเข้าไปพักพาอาศัยอยู่ในถิ่นฐานหรือผืนแผ่นดินใดทำให้รอดพ้นจากการให้ผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วในถิ่นฐานหรือแผ่นดินนั้น

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพิ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อฝนองกตาปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดเพลินเฟลวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอกราบพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอเจริญในธรรมนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะมาบรรยายธรรมฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้เข้าใจได้มีศรัทธาศรัทธาความเชื่อเพื่อให้เกิดความภาคเพียรแล้วก็ให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นให้ถูกต้องนะเราถ้าเราจะมาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเกิดมาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีปัญหามาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์เพราะศาสนาและศาสนาเนี่ยมันสูงฝ่าศีลธรรมทั่วๆไปศีลธรรมมันแค่พื้นนะให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันนะเมตตาซึ่งกันแบ่งปันกันแต่ศาสนามันมีอะไรที่มากกว่านั้นสูงไปกว่านั้นนะขอบเขตเป็นเลยกว่าไปและทำขึ้นไปเพื่อเราดับทุกข์ของเรานั่นล่ะถ้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์นะถ้าไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์มันก็ไม่ถึงที่เป้าหมายอ่ะไม่ถึงจุดมุ่งหมายของศาสนาเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อจะดับทุกข์เพื่อเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์ก็ไม่รู้จะดับมันยังไงอ่ะนะเข้าวัดก็คงจะเสียเวลาเปล่าพอไม่รู้จักเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์คืออะไรนะส่วนมากคนเราก็ไม่ค่อยชอบมันเรื่องทุกข์จริงแล้วต้องเรียนเรื่องทุกข์ก่อนเป็นอันดับแรกอ่ะสมัยพุทธกาลก็จะเป็นแบบนั้นจะเข้ามาปรึกษาปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อจะแก้ปัญหาของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมันมาทีหลังอันดับแรกต้องศึกษาเรื่องทุกข์ถึงรู้เรื่องทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้แล้วคนที่ไปปรึกษาพระพุทธเจ้าก็จะศรัทธาก็จะขอบวชนะก็ขอขมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่หลังยิ่งคนได้ฟังพระพุทธเจ้าและสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยก็มาต้องขมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจบเลยเพราะปัญหาตัวเองแก้หมดแล้วแก้จบแก้ได้หมดทุกข์เพราะเรื่องทุกข์เนี่ยมันต้องมีการศึกษาการปฏิบัติอะนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วต้องมาเรียนรู้อะให้มีความเห็นถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกระตุกติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ถูกไปหมดอ่ะทุกเรื่องล่ะถ้าความเห็นเราตั้งไว้ถูกน
แต่ความเห็นตั้งที่ถูกว่าเราจะมาศึกษาเรื่องทุกข์ทุกข์มันเกิดยังไงลักษณะมันเป็นแบบไหนทุกข์มันมาได้ยังไงอะไรที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันทุกข์คือสิ่งที่มันทนยากบีบคั้นหัวใจในความหมายของสิ่งที่มีจิตใจมีความรู้สึกนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรท่านก็บอกว่าท่านอยู่สอนอยู่สองเรื่องอ่ะสอนให้รู้จักเรื่องทุกข์แล้วก็สอนให้รู้จักดับทุกข์ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นท่านก็เป็นท่านตัดเองอ่ะนะท่านตัดเองแต่ในเรื่องของปฐมเทศนาในธรรมจักรนั้นท่านก็บอกนะเรื่องของทุกข์สาเหตุของทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องสาเหตุของความดับทุกข์อย่างที่เรารู้กันนะเรื่อง อริยสัจ 4นั่นล่ะท่านสอนอยู่แค่นี้ไม่ได้สอนอะไรมากอะความรู้ท่านเยอะแยะนะรู้มากมายรู้ทั่วจักรวาลเพราะจักรวาลไม่มีกฎอยู่ท่านรู้เรื่องกฎท่านก็รู้เรื่องจักรวาลเรื่องโลกเรื่องจักรวาลหมดอะนะจริงแล้วเรื่องโลกเรื่องจักรวาลทั้งหมดก็รวมอยู่ที่ตัวเราเนี่ยล่ะรวมอยู่ที่เรื่องของเรื่องรูปเรื่องเจตสิกนั่นแหละในตัวเรานั่นแหละแล้วก็ไม่ได้สอนที่ไหนสอนที่ตัวเราเองอ่ะเพราะตัวเราก็มาจากธรรมชาตินะให้รู้ความจริงของตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยมาประพฤติกระทำนะมาฝังฝอมอบรมจิตตัวเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ตั้งอยู่เป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติอันนั้นนะเราไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ยบางคนไม่รู้จักเรื่องทุกข์ก็ไปหาความสุขมาใส่ตัวมาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตตัวเองอ่ะเออทางนั้นก็ไม่มาทางที่ดับทุกข์โดยตรงอ่ะเติมความสุขเติมไปมันก็ไม่หมดอ่ะมันแก้ปัญหาไม่หมดเพราะชีวิต

เราเกิดมาก็มีแต่ปัญหานะปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากินก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องไม่มีเงินใช้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นถึงเรามีหาทำมาหากินและมีเงินแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะมีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์ใจเนี่ยสิมีตลอดเวลาเลยอ่ะความดิ้นรนนะความคิดถ้าผมปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยล่ะไม่หยุดไม่หย่อนนะเป็นหน้าที่ของจิตต้องเป็นแบบนั้นน่ะไปตามกฎของธรรมชาติก็เราต้องมารู้เรื่องกฎของธรรมชาตินั่นล่ะว่ามันมีอยู่อย่างไรเราจะเอากฎของธรรมชาติเนี่ยให้เราดับทุกข์ได้อย่างไรเอาตรงไหนมาดับเรามาฐานะคนวัดเนี่ยเราต้องมีจิตวิญญาณที่สูงกว่าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เข้าวัดนะเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวการกระทำให้มากที่สุดนะไอ้สิ่งที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งๆวางๆมันไว้บ้างนะโอกาสที่พวกเราจะตั้งใจแล้วก็มาที่วัดเนี่ยมันก็ฝากตัดสินใจมาได้นะมันก็ไม่ง่ายนะว่าไหมล่ะเราตั้งใจมาแล้วก็อย่าโลเลทำจริงก็ได้จริงอ่ะไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะนะเราถึงเป้าหมายเราจะให้ใครขี่จักรยานให้ล่ะเราก็ต้องขี่เองจริงไหมล่ะต้องขี่เองอ่ะตอนต้องพึ่งตอนต้องพึ่งธรรมะธรรมะคือตอนคือธรรมะมันเป็นสิ่งเดียวกันมาจากรากฐานเดียวกันธรรมะคือธรรมชาติล่ะมาเรียนรู้ชีวิตเนี่ยนะตัวเราเองมีชีวิตเรารู้จักตัวเราเองเลยว่าชีวิตคืออะไรในใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้จักชีวิตเลยว่าคืออะไรแล้วชีวิตมาจากไหนล่ะแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรแล้วจะให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นของชีวิตได้อย่างไรเคยคิดไหมแล้วว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเล่นโทรศัพท์บางวางมันบ้างก็ได้นะเฮ้ยเราต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีสินั่นเรามาเป็นคนใกล้วัดแล้วรู้จักใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์แล้วแปรงสีฟันน่ะแล้วแปรงตั้งแปรงเราต้องคาบแปรงอยู่ตลอดเวลาไหมล่ะก็หัดวางมันบ้างยิ่งพามาเทศอนธรรมาสเนี่ยมันต้องให้เกียรติต้องตั้งใจฟังกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดนั่นแหละนะธรรมะเป็นแต่ละคำบางทีมันลึกซึ้งอ่ะนะบางคำเราก็ไม่เคยได้ยินถึงได้ยินก็แปลความหมายมันไม่ได้นะก็มาแล้วก็อย่าโลเลสินะตั้งใจทำให้ถึงที่สุดตั้งใจฟังพระมาก็ให้เต็มที่ตั้งใจให้ผู้รับก็ต้องรับให้เต็มใจรับได้สมส่วนกันได้สมังคีกันเป็นธรรมะแต่ละคำคือธรรมะแต่ละคำแต่ละครั้งที่ออกมาแต่ละคำคือธรรมะแต่ละหนึ่งมันเป็นธรรมะหูเนี่ยมีเส้นประสาทเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยธรรมะมันเกิดแล้วยังไม่ต้องให้ความหมายของมันหรอกว่าอะไรแต่ความหมายจะต่อจากธรรมะเบื้องต้นต่อกลายเป็นสัญญาเอาที่มันกระทบตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นปรมัตถ์

มัดที่มันเกิดขึ้นกระทบเนี่ยวิ่งไปที่สัญญาความจำว่าที่ได้ยินเนี่ยอะไรคำพูดนี้หมายความว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดขึ้นจิตเป็นเกิดขึ้นแล้วดับเกิดแล้วดับแต่เกิดแล้วดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเจตสิกเข้าไปรับอารมณ์เข้าไปรับคำพูดทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันไวมากอ่ะมันละเอียดอ่อนนะธรรมะเราไม่ตั้งใจฟังแม่อะไรก็ผ่านไปมันก็ไม่มีความหมายธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นการปรุงแต่งการปรุงแต่งคือทุกข์เขาบอกแล้วไงว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ทุกข์มันเกิดแล้วเราก็ไม่เห็นอ๋อมันผสมปรุงแต่งแล้วระหว่างหูกับเสียงกับความรู้ว่าได้ยินเสียงเกิดเป็นขันทำงานอ๋อมันผสมปรุงแต่งขันเริ่มผสมปรุงแต่งทีละขันทีละขันจนถึงสัญญาขันแปลงความหมายจากเส้นประสาทตรงนั้นน่ะมาเป็นอดีตเคยรับรู้ว่าอะไรไงเสียงอย่างนี้คืออะไรความหมายคืออะไรก็แปลเป็นสมมติบัญญัติเป็นบัญญัติออกมาว่าภาษาโลกเขาว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันรวดเร็วมากอ่ะนั่นคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือสังขารสังขารคือทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วจะไปดับมันทุกข์ได้ยังไงล่ะเทพเจ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้มีบารมีมีปัญญาเราต้องฟังจากผู้ที่เรียนรู้ต่อยอดกันมาต่อยอดกันมาเหมือนพระพุทธเจ้าก็ต่อยอดไปจากอาจารย์นั่นล่ะไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ตรัสรู้พื้นฐานมาก็เอาพื้นฐานจากต่อยอดมาผสมปรุงแต่งมาต่างเติมนั่นต่างเติมนี่กลายเป็นของพระองค์เองตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะฌานรูปฌานอรูปฌานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกนิพพานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่ละลัทธิเนี่ยนิพพานก็ไม่เหมือนกันความสงบเยือกเย็นก็ไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ใครจะสูงสุดนะอยู่ที่ใครจะชอบจะชอบศาสนาไหนชอบลัทธิไหนชอบนิพพานแบบไหนชอบแบบว่ามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาถ้าชอบมีอัตตาต้องไปลัทธิอื่นถ้าวัตถุนิยมก็ไปลัทธิอื่นแต่ผู้ศาสนาต้องอยู่เหนือวัตถุต้องไม่มีอัตตาถ้าชอบก็มาทางนี้ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปลัทธิอื่นศาสนาอื่นศาสนาฮินดูบอกว่าอัตตาต้องมีอัตตาเต็มที่อัตตาต้องทำความดีจนถึงที่สุดแต่ได้ไปรวมมหาอัตตาไปรวมกับปรมัตตมันมหาอัตตาใหญ่คือศาสนาฮินดูถ้าชอบอัตตาแบบนี้ก็ไปที่ศาสนาฮินดูหรือชอบการพระเจ้าเป็นที่พระเจ้าบงการนะต้องการมีพระเป็นเจ้าก็ต้องไปศาสนาคริสต์นะศาสนาพุทธเป็นธรรมะคือถ้าเป็นธรรมชาติแต่ว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาพุทธก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือพระเป็นเจ้าต้องไปตามกฎและถ้าธรรมชาติก็ต้องมาทางศาสนาพุทธรู้จักธรรมชาติต้องเป็นศาสนาพุทธแล้วเราเป็นธรรมชาติก็เอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับธรรมะเราก็คือธรรมชาติเกิดจากการผสมปรุงแต่งไม่มีอะไรที่ไม่ผสมปรุงแต่งตัวเราก็ผสมปรุงแต่งชีวิตเราโดนผสมปรุงแต่งมาตลอดทั้งก่อนที่มีชีวิตและหลังจากที่มีชีวิตปรุงแต่งไม่เลิกจนตายเข้าโรงก็ยังไม่เลิกปรุงแต่งจนฝ่าจิตดวงนี้มันจะรู้เห็นจะหลุดพ้นนะไม่คล้องอยู่กับโลกและหลุดพ้นและมันเพิ่งมีกฎอยู่แล้วก็ทำตามกฎอันเนี้ยพระเจ้าค้นพบกฎอันนี้กฎที่จะไม่ทุกข์
ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อไม่มีตัวตนน่ะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เป็นของเราเพราะเราไม่มีตัวตนที่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายให้จิตมันหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นแต่ปากถ้ายังคล้องอยู่หรือไม่ปฏิบัติถึงที่สุดมันก็ได้แค่คำพูดอ่ะจิตมันไม่ไปด้วยอ่ะจิตมันไม่พ้นด้วยอ่ะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกชีวิตนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆอ่ะเกิดยากก็เกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ยากต้องเกิดไปต้องเกิดที่ประเทศอื่นสิที่มีสงครามอ่ะชีวิตนี้สนุกไหมล่ะเขายิ่งเห็นเขายิ่งทุกข์หนักอยู่ทุกข์ต้องคอยวิ่งหนีระเบิดใช่ไหมวิ่งหนีสงครามต้องอพยพเราอยู่ดีกินดีดีแค่ลืมตัวว่าชีวิตคืออะไรควรใช้ชีวิตแบบไหนควรมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตยังไงมีทางเดินของชีวิตแบบไหนถ้าเราไม่มาเข้าวัดอบุคคลข้างนอกชาวบ้านธรรมดาก็รู้ว่าชีวิตนี้ก็แค่มีชีวิตที่เฟลมันยังทำงานได้อยู่เฟลยังสดชื่นเฟลยังไม่ตายและประกอบด้วยกายหรือวัตถุหรือรูปธรรมอีกความหมายหนึ่งในด้านของนามธรรมคือชีวิตที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ได้อยู่นะนี่ถือว่ามีชีวิตแบบชาวบ้านเขาพูดทั่วๆไปนั่นล่ะนะเฟลยังทำงานได้อยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดเดินได้อยู่นั่นถือว่ามีชีวิตในความหมายของที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็เป็นแบบนั้นนะแต่เราเป็นคนวัดคนเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดมาแล้วมันต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะที่สูงมากกว่านี้มีความรู้ที่สูงมากกว่านี้มากกว่าคำว่าเฟลยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นะให้รู้จักว่าชีวิตเนี่ยด้วยจิตวิญญาณนะว่านะเป็นจิตวิญญาณให้รู้ว่าชีวิตนี้ด้วยจิตวิญญาณนะมากกว่าความรู้แบบชาวบ้านนะเป็นในเรื่องของศาสนาว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรด้วยจิตวิญญาณของเราเองแล้วพูดถึงจิตวิญญาณเพราะศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้พูดเรื่องของชาวบ้านนะนะจิตใจต้องอยู่เหนือแต่ผมกับความเป็นมนุษย์ถ้ารู้จักคำว่ามนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงสูงที่จะดับทุกข์ดับปัญหาให้ตัวเองถ้าไม่เข้าวัดมันก็เหมือนกับทั่วๆไปอ่ะนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติไปตามกฎของธรรมชาติให้มีอารมณ์ต่างๆมากมายให้มีความรู้สึกต่างๆมากมายที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์อะไรที่เข้ามาพอใจแล้วก็ไปหลงรักมันอารมณ์อะไรที่เข้ามาตรงข้ามกับที่เราไม่ชอบแล้วก็ไปโกรธมันโมโหมันอะไรที่มาให้เราความรู้สึกให้เรากลัวแล้วก็กลัวหลงในความกลัวในความเกลียดที่อารมณ์อะไรมาทำให้เรากังวลในอนาคตก็มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในอดีตก็มีเป็นความรู้สึกนึกคิดผสมปรุงแต่งทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือทุกข์เดี๋ยวก็อิจฉาริษยาแล้วเพราะวางตัวตนเอาไว้ว่าดีแบบคนอื่นเขาหรือเนาะแย่แบบคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกทั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆน่ะ
เดี๋ยวก็อยากจะทำร้ายเขาทำลายเขานะอยากจะฆ่าเขาสารพัดความรู้สึกเลยอะแล้วเราถ้าเราไม่เข้ามาวัดไม่มาเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้จะควบคุมอารมณ์พวกนี้ได้ไหมล่ะไม่มาเพื่อปฏิบัติมันทำไม่ได้อ่ะแต่บางคนเข้าวัดยังทำไม่ได้เลยบางทีตัวตนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกมันไม่ง่ายหรอกนะแล้วธรรมะมันหมวดเยอะแยะไปหมดจะเรียนรู้ยังไงหมดยังไงไหวล่ะเหมือนกับดอกไม้ที่มันกระจัดกระจายอ่ะแล้วต้องรวบรวมดอกไม้มาล้อเป็นพวงมาลัยให้มันสำเร็จรูปซะเพื่อใช้ประโยชน์จากมันนะพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากอะที่บอกอะบุเพจาหังภิกขเวเอตระหิตจะทุกขังเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นทุกข์ยังเราต้องรู้จักเรื่องทุกข์ก็เหมือนไฟอ่ะถ้าเรารู้จักไฟไม่ปรากฏไม่เห็นกองไฟถ้าเราจะไปดับไฟได้ยังไงล่ะนะเราไม่ต้องเห็นด้วยจิตเพราะว่ามันเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยวันนั้นใช้ตาเนื้อเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกวันนั้นใช้ตาปัญญาตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่ามีปัจจัยอะไรมากมายเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้ต้องใช้ตาปัญญานะใช้จิตที่เป็นสมาธิมองมันนะก็เหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเนี่ยแล้วเราก็เอาแว่นเลนูนเนี่ยส่องแสงเพื่อจะรวมแสงมันพอรวมแสงแล้วก็เกิดความร้อนมากขึ้นสามารถเผากระดาษได้ก็เหมือนกันไอ้จิตที่มันแสบไปในความรู้สึกนะเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ให้มันทำสมาธิให้มันรวมให้มีกำลังซะเพื่อจะเปิดตาที่สามออกมาเปิดตามออกมาธรรมะจากศูนย์น่ะเหมือนพระัญญาโกธัญญะเนี่ยอายัปปันโตโกธัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมะจากคงอุทปาทิจากศูนย์ในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกธัญญะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพังตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับแปลว่ามีเกิดและมีดับขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งนี้เขาเรียกว่าสังขารการผสมปรุงแต่งนั่นแหละคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงมันทุกข์อ่ะมันอยู่ในภาพแห่งทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยต้องเห็นด้วยตาปัญญาใช่ไหมล่ะถ้าจิตเราไปเพลินเรื่องอื่นฟังมันก็มองไม่เห็นอ่ะมันยิ่งเราทำสมาธิสงบเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกนึกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะนั่นแหละเห็นจิตมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะจิตมันก็ทำงานมีหน้าที่ของมันแบบนั้นมันชอบคิดก็เปลี่ยนเรื่องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มาคิดที่ตัวเราเองสิมาเห็นจิตเอามันจิตให้จิตดูจิตให้จิตสอนจิตนะจะมีจิตสองดวงจริงมีดวงเดียวแล้วล่ะแต่ทำยากหน่อยจิตหนึ่งเป็นผู้ดูอีกจิตหนึ่งเป็นผู้โดนกระทำเห็นมันถ้ามีสติไม่มีสมาธิมันก็มองไม่เห็นก็ผ่านอารมณ์ไปผ่านไปอารมณ์หนึ่งผ่านไปเพราะเรา

ติมันไม่มากพอไม่รู้จักชีวิตนะเกิดมาเป็นทุกข์ไหมล่ะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทำมาหากินหูสารพัดทุกข์เลยอ่ะนะนี่เพราะเรื่องนี้ยังทุกข์พอแล้วแต่ทุกเรื่องตายอีกจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องมาเกิดอีกเป็นวัฏฏะสงสารวนซ้ำไปที่เดิมเกิดยากนะคำว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากพระเจ้าท่านตัดเอาไว้อะนะว่าถ้าเผื่อในโลกเราเนี่ยน้ำมันนะเต็มไปหมดเลยนะมองไม่เห็นแผ่นดินเลยคิดดูแล้วกันว่ามันน้ำมันลึกแค่ไหนล่ะแล้วเต่าตาบอดเนี่ยนะอยู่ใต้น้ำเนี่ยร้อยปีขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยปีนะขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีบุรุษเนี่ยเขาบอกทำแอกก็คือทำบ่วงเอาไว้เนี่ยนะไว้บนผิวน้ำเนี่ยแล้วลมมันก็ลมจากทิศตะวันออกก็พัดไปทิศตะวันตกลมจากทิศตะวันตกก็พัดไปทิศตะวันออกลมจากทิศใต้ก็พัดไปทิศเหนือทิศเหนือก็พัดไปทิศใต้บ่วงนี้แอกหรือแอกเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะแล้วเต่าตาบอดอ่ะว่ายจากใต้น้ำขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเอาหัวไปลอดบ่วงอ่ะเดี๋ยวว่ามันยากไหมล่ะพระเจ้าถามพระภิกษุว่าเป็นไปได้ยากไหมพระภิกษุก็บอกว่าเป็นไปได้ยากพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านก็รับว่าใช่เป็นไปได้ยากมันการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแบบนั้นนั่นล่ะยากแบบนั้นเลยเต่าตาบอดอ่ะร้อยปีเอาหัวแล้วขึ้นมาบนผิวน้ำเอาหัวรอดบ่วงอ่ะแล้วบ่วงก็วิ่งไปวิ่งมาบนผิวน้ำอ่ะเกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วยิ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นจริงโยมว่าจริงไหมล่ะขนาดเราอยู่ประเทศไทยที่เป็นเมืองศาสนาพุทธแล้วคนเข้าวัดเนี่ยมีกี่คนเองแล้วคนเข้าวัดกี่คนคนเนี้ยที่จะได้มานั่งฟังพระเทศอ่ะมีกี่คนเองเห็นป่ะยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะแล้วพอมานั่งฟังกี่คนที่มานั่งฟังกี่คนแล้วเนี่ยแล้วมีกี่คนที่จะเข้าใจยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นป่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดอ่ะก็เหมือนกับว่าธรรมชาติมันให้มาให้สติกับเรามาแต่สติมันไม่พอเราก็ต้องมาทำให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าธรรมชาติให้มาไม่พอนี่ก็เหมือนกันน่ะแล้วก็ต้องพยายามนะมีความเพียรนะมีความอดทนในการทำนะในการตั้งใจทำความเข้าใจศาสนาพุทธแค่บอกให้รู้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นเองแล้วนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือทุกมาจากไหนอะไรคือความดับทุกอะไรคือสาเหตุของความดับทุกอะไรคือทางที่มนุษย์จะต้องเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเราภูมิใจในตัวเองไหมที่ได้เข้าวัดรักษาความภูมิใจอันนั้นเอาไว้นะแล้วภูมิใจที่เราได้เข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติทั้งคงให้กล้าหาญล่าเริงในการประพฤติปฏิบัติในการฟังพระท่านเทศฟังแล้วคิดตามคิดไม่ได้ไม่เข้าใจต้องถามเพราะความเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะทั้งนั้นมันละเอียดลึกซึ้งมันไม่ง่ายอ่ะนะที่จะเข้าใจธรรมะถ้ากอไก่ขอไข่ยมมันเขียนไม่เป็นอย่าหวังว่าจะเขียนถึงคอแล้วคู่เลยอ่ะ
อย่าเขียดอย่าหวังว่าจะผสมคำได้แล้วนายยงจะต้องเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดให้ได้เขียนบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็เขียนโสยไปเองเขียนชำนาญไปเองนะเดี๋ยวจะผสมคำได้เองนะมันต้องเริ่มจากเรียนจากกอไก่ขอไข่จะเอาฝุดยอดเลยมันก็มันจะไม่ใช่อ่ะมันจะเห็นปลายเป็นต้นจากเห็นต้นเป็นปลายซะนะมันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกทางดับแรกต้องฟังให้เข้าใจธรรมะมันอยู่จริงอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำพูดของอาตมาหรอกอาตมาแค่แนะนำแค่บอกตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาหรือตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองนั่นล่ะอยู่ที่โยมจะเห็นมันไหมล่ะอยู่ที่โยมจะฟังพระพูดไหมจะฝึกษาไหมที่จะฝึกษาที่ตัวเองเนี่ยว่ามาอยู่ตรงไหนเหรอธรรมะอะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรทำไมเราถึงไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรก็เลยยังไม่ได้ประโยชน์จากมันยังทำไม่ถึงพอนะเอาจริงๆสิทำจริงๆนะอยู่ที่ตัวเราเองนั่นล่ะเสียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่โยมได้ยินนั่นล่ะคือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมันกระทบเส้นประสาทเนี่ยแล้วจิตก็ออกไปรับอารมณ์เนี่ยถ้าธรรมะไม่เกิดออกไปรับอารมณ์แล้วมันก็ทำงานตามธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็ทำงานนะปรุงแต่งเป็นความคิดนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราถึงรู้จักชีวิตนะในแง่มุมมองของทางด้านจิตวิญญาณอันที่เกี่ยวกับศาสนานะเพราะเราเป็นคนวัดแล้วเราต้องรู้อะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นมากกว่าชาวบ้านข้างนอกที่ไม่ได้เข้าวัดว่าชีวิตนั้นคือความดิ้นรนดิ้นรนนะด้วยกิเลสด้วยตัณหาก็เราสังเกตตัวเองสิชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความรู้สึกดิ้นรนกระวนกระวายใจด้วยความอยากไหมล่ะด้วยความต้องการไหมล่ะแต่ต้องการเรื่องนั้นเรื่องการเรื่องนี้ฉันอยากจะมีแบบนั้นอยากจะมีแบบนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้ฉันอยากจะไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนี้มีความต้องการทั้งนั้นเลยต้องการที่จะเอาเข้าหาตัวเองหรือจะออกจากตัวเองนั่นล่ะมาชีวิตอยู่ด้วยความดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหานี่คือการมุมมองก้าวแรกของคนเข้าวัดเมื่อมองโยมมองได้แบบนี้แล้วเนี่ยโยมจะได้ก้าวต่อไปก้าวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมองที่ตัวเองเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยมองแบบคนวัดมองอ่ะมองด้วยจิตวิญญาณภายในเราเองอ่ะมองว่าโอ้ชีวิตเรามีแต่ความรู้สึกที่ต้องการทำไมเราถึงห้ามจิตดวงนี้ไม่ได้เราดื้อกับมันไม่ได้เหรอเราต่อสู้มันได้ไหมเราไม่มีกำลังพอเราดื้อกับมันไม่ได้ต่อสู้กับมันไม่ได้เพราะเราสติปัญญาเราไม่มากพอธรรมชาติให้มามันไม่พอเราต้องประพฤติกระทำให้มันพอนะถ้าอยากจะคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดาคนเราไม่พ้นจากความเกิดไปได้อะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่พ้นจากความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราไม่พ้นจากความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายเป็นธรรมไปได้เรามีกรรมเป็นของตนเราไม่พ้นจากกรรมไปได้เ
แล้วต้องมานั่งร้องไห้ฮือฮือฮือฮือตลอดเวลาเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เหมือนคนที่ตายแล้วในพวกศาสนาคือเหมือนคนที่ตายแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวิตที่ไม่สงบและสดชื่นคนที่มีชีวิตจริงๆคือความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีความสงบและสดชื่นชีวิตเล่าร้อนนั่นคือคนที่ตายแล้วนั่นแหละไม่มีความคิดนะมันโดนไม่สามารถที่จะหยุดความเล่าร้อนตัวเองได้ลิ้นหล่นได้อะมันไม่พอไม่พอจริงไปพึ่งปฏิบัติไม่พอจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะพึ่งปฏิบัติไปตรงไหนทำอย่างไรจับร้อยพวงมาลัยแบบไหนดีนะทางมีเนี่ยนะทางมีให้เดินจุดหมายปลายทางก็มีข้างหน้าแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยเราอยู่แค่ระหว่างทางเองก็เรื่องไปไม่ถูกและต้องสร้างศรัทธาฟังและสร้างศรัทธาให้เกิดนะต้องปลูกศรัทธาตัวเองให้ขึ้นมานะแล้วชีวิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วว่าชีวิตนี่คือการดิ้นรนเนี่ยนะมันดิ้นรนจริงๆนะยอมว่ามะนะอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยแม้ทั้งสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยก็มีสัญชาตญาณทั้งหลายเรื่องอ่ะนะสัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดสัญชาตญาณแห่งตัวตนนะสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารการต่อสู้การสืบพันธุ์ก็แล้วแต่ในสัญชาตญาณทั้งนั้นน่ะนะเราก็ต้องการมันอยู่เรื่อยละแม้ทั้งเรามีครอบครัวเนี่ยเพราะเราดิ้นรนใช่ไหมล่ะเพราะเราต้องการใช่ไหมล่ะต้องการด้วยสัญชาตญาณนั่นล่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นความรู้สึกที่ต้องการลองสังเกตชีวิตตัวเองดูสิเราก็เล่าร้องก็แสวงหาสิ่งที่เรานึกคิดเนี่ยให้เราหามาให้เราครอบครองให้ได้อ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยอยากต้องการเงินทองมากๆมีเงินทองมากๆแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะนะไอ้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะแสวงหาได้มากที่สุดอ่ะก็คือความสงบแห่งจิตใจอ่ะนะอธิอัตมาบอกว่าศาสนาพุทธจะสอนมากกว่าเป็นไปได้มากกว่าศีลธรรมเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมาจากอวิชามาจากตัณหามาจากอุปาทานมาจากกรรมนะเพราะเรามีอวิชามีตัณหามีอุปาทานมีกรรมผสมปรุงต่างกันเนี่ยทำให้เราต้องมีชีวิตนะมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นวัฏสงสารแห่งชีวิตแล้วชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งที่มุ่งหมายล่ะสิ่งมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนน่ะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความอยากเนี่ยนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตคือเราต้องหยุดความดิ้นรนอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือหลักๆเลยอ่ะนะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือต้องหยุดความดิ้นรนจุดความเล่าร้อนนะไม่ให้ความร้อนมันแผดเผาหัวจิตหัวใจดวงเนี้ยนะไม่ให้หัวเราะไม่ให้ร้องไห้นะคิดบวกก็ตบหน้าทิ้งคิดลบก็ตบหน้าทิ้งหน้าสั่นไปหมดแต่ก็นั่งร้องไห้ฮือถ้าเดินตามศาสนาเนี่ยนะนะ
างของศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ใคร่ควรว่ามีทางเนี่ยแหละทางที่ดับทุกข์นะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านก็เรียกว่าอัตถังคิขมรรคอริโยอัตถังคิขมรรคมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐอริยะคือประเสริฐแต่จริงๆแล้วคำว่าอริยะเนี่ยคือพ้นไปจากข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสนั่นแหละทางนี้ทางเดียวนะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นนะเป็นความเห็นนะความเห็นที่ถูกต้องเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องดิกรมแม่แรกถูกอะไรก็ถูกมาปฏิบัติคิดว่ามาประพฤติมากระทำมาที่วัดเพื่อจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องจักตั้งสัจจะแล้วต้องทำให้ได้นะให้มากให้มากที่สุดนะเข้มแข็งหรือว่าจะมาตั้งสัจจะว่าเราจะมาวัดแล้วเราจะมานอนมานอนก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะนะไอ้ที่เราง่วงนอนเนี่ยเพราะจิตมันท้อแท้จิตมันรนเลยจิตมันโดนนิวรณ์จิตมันโดนความทุกข์รบกวนโดนความรู้สึกรบกวนเพราะเราอยู่ด้วยความรู้สึกเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยไอ้ความรู้สึกไอ้พวกเนี้ยหดหู่หรือไม่ตื่นตัวเนี่ยมันจะหายไปมันต้องทำสมาธิอ่ะมันง่วงนะแต่ถ้าเรามีแบบว่าฟีฟาร์มพอใจฟาร์มเบิกบานในการทำในการนั่งนะฟาร์มง่วงมันก็หายไปอ่ะนะจิตนะแล้วจิตมันเฟื่องเฟลือเรียกว่านิวรณ์มันรบกวนใจนะใช่ไหมล่ะเป็นธรรมชาติเหมือนกันน่ะนะจะมันมีคู่ปรับธรรมชาติแบบนี้มีคู่ปรับทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่หมดอ่ะคู่ปรับคือจำให้จิตมีสติและมีปีติขึ้นมาเนี่ยมีความพอใจมันจะโพงขึ้นมาเลยไม่หลับหรอกพอยอมข้ามความง่วงไม่ได้จิตโพงแล้วจิตจะเริ่มไปสมาธิข้ามไม่ได้ก็แพ้วันแล้วก็แพ้ไปเรื่อยล่ะกลายเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินมานั่งเนี่ยเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นชินใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือนอนเลยก็เหมือนกับพระโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านทำท่านก็ง่วงได้ป่ะพระพุทธเจ้าก็แนะนำนะให้เอาฟันล่างกัดฟันบนกัดกันนะวะถ้ายังไม่สำเร็จอีกเอาลิ้นดุลเพดานนะวะนะถ้าไม่สำเร็จอีกน้ำล้างหน้าลุกขึ้นน้ำล้างหน้าปิริยาบถแล้วก็ไปน้ำล้างหน้าถ้าไม่หายง่วงอีกท่านบอกให้นอนไปเลย จริงๆนะคือถ้านอนแต่ถ้ามาเนี่ยมาฟังนะแล้วก็พยายามอย่าให้ง่วงนะพยายามใคร่ควรทำนะพยายามทำมาพ่อชงองค์ที่สองอ่ะธรรมวิจยะสัมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้ถือธรรมวิจยะการใคร่ควรทำเนี่ยไปพระพูดแล้วใคร่ควรทำนั่งฟังนะใคร่ควรทำนะเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกเป็นอายตะอายตะวิมุตตายตนะวิมุตตายตนะเป็นที่ต่อแห่งความหลุดพ้นนะมี5ประการน่ะนะการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นหนึ่งในนั้นการสาริยาธรรมก็เป็นหนึ่งนะฟังธรรมไม่ใช่ควรทับไม่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินจงกรมมาปฏิบัติอย่างนี้หรอกแต่แบบเคยก็มีอยู่นะแต่บางคนเนี่ยนะพระเจ้าพูดไม่กี่คำเนี่ยหรือฟังสอนไปเชื่องเวลาหนึ่งท่านเขาก็สำเร็จนะเพราะการฟังฟังแล้วท่านเขาคิดตามนะเหมือนกับลุงของพระสารีบุตรอ่ะมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ย
นะพระสารีบุตรเขาว่านั่งพัดพระเจ้าอยู่ด้านหลังก็ฟังไว้ด้วยแต่พระสารีบุตร

ท่านก็ฟังแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านสำเร็จอ่ะใช่ไหมล่ะนะท่านสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะใช่ไหมก็คือการฟังเนี่ยล่ะนะฟังใครควรตามจิตเพื่อเพราะอะไรพอเรามีสมาธิในการฟังเนี่ยจิตมันเห็นตามจิตมีวิพิจนาตามเนี่ยนะจิตมันเห็นจริงเหมือนเราอบรมจิตไปในตัวแล้วให้จิตมันเห็นจริงพอละเพราะจิตกับปัญญานี่มันคนละตัวกันนะเราทำเพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตเรียกว่าทำจิตภาวนาใช่ป่ะเอาปัญญาเนี่ยอบรมจิตใช่ป่ะฉะนั้นเราฟังเนี่ยฟังด้วยปัญญาเนี่ยพอปัญญาเข้ามาแล้วปัญญาเรามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มแบบว่ามีสมาธิพร้อมควรแล้วมันก็เริ่มใคร่ควรทำเห็นธรรมนะจิตมันก็หลุ

แบบว่ามีสมาธิพร้อมควรแล้วมันก็เริ่มใคร่ควรทำเห็นธรรมนะจิตมันก็หลุดพ้นได้อ่ะได้ป่ะนะมันจะปาโมทย์ในธรรมอ่ะมันเป็นงานจริงๆนะเพราะธรรมเราไปเห็นในตัวเองนั่นแหละนะแบบที่อันมาบอกเรื่องพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพระเจ้าท่านแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรวัฒนสูตรอ่ะท่านพูดถึงเรื่องเกิดดับไหมล่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกิดดับเลยอ่ะท่านพูดพระเจ้าท่านปฐมเทศนาแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรเนี่ยท่านพูดถึงทางสุดโต่งทั้งสองทางอัตติกและมัฏฐานุโยคกับกามสุขาริกานุโยคอ่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมทางสายกลางประกอบด้วยอริยะอัตถังคิกมรรคทางมีองค์8แล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทุกขานิโรธคามนีปฏิปทาทางถึงความดับทุกข์คืออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องของการวนรอบฝามีอาการผิด2อย่างในอริยสัจ4นะว่าทุกข์ควรกำหนดรู้หมู่ทายควรละความดับทุกข์ทำให้แจ้งนะแล้วก็ทางเดินถึงความดับทุกข์ทำให้เจริญวนรอบฝามีอาการผิด2อย่างแต่รู้เองตรงไหนพูดถึงเรื่องเกิดดับมั่งท่านยาคนยาท่านฟังแล้วท่านไข้ควรตามไงเอาท่านจะจับจุดได้จับจุดแห่งธรรมได้ว่าอ๋อมันอาศัยการผสมปรุงแต่งมีเกิดมีดับเห็นป่ะท่านเห็นความเกิดดับนะจิตท่านเลยเข้าสู่กระแสแห่งพระอริยะเป็นพระโสดาบันเห็นป่ะท่านไม่ได้ฟังธรรมนะท่านไข้ควรไงโยมก็เหมือนกันโยมฟังโยมก็ต้องไข้ควรธรรมอ่ะเรียกว่าธรรมวิจัยยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจัยยะตั้งใจฟังแล้วก็โยนในโสมนสิการเอาไว้ในใจพร้อมกับมีสมาปู่สติและสมาธิไปในตัวของมันเองเห็นป่ะมันทำพร้อมกันหมดเลยได้ทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อมนะเอามาพูดถึงทางนะทางพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเนี่ยต้องมีทางทางเดินของชีวิตเนี่ยต้องมีทางพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็มาใคร่ควรว่าอ๋อนั่นแหละทางมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิสัยทัศน์เต็มที่มีเหตุมีผลทำให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงนะแล้วก็สรุปใจความว่ามันเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องนะเพราะทางเนี่ยถ้าพูดภาษาคนเนี่ยทางเนี่ยแล้วเขาคงเข้าใจได้คือทางที่ไปสู่ทางเดิมเพื่อหลับไปสู่จุดหมายปลายทางใช่ไหมแต่ทางด้านภาษาธรรมแล้วเนี่ยก็ยืมภาษาคนมาใช้ภาษาธรรมเนี่ยยืมภาษาคนมาใช้นะใช้คำว่าทางเหมือนกันนะแต่ความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือทางก็คือทางทำให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละนะทางในภาษาธรรมเนี่ยนะทางเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8นะจริงมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นไปเพื่อทางโลกก็ได้เป็นไปเที่ยงทางโลกุตตระก็ได้นะอยู่ที่การเราเอาไปใช้เดี๋ยวมาค่อยๆเข้าใจกันจริงทีเราก็เรียกว่าเป็นสีสมาธิปัญญานะอันนั้นนะสีสมาธิปัญญาทางมรรคมีองค์8นะทางของเดินของชีวิตสรุปใจความเนี่ยหลักๆก็คือว่าต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมชาติตามกฎ

ของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติของอริยสัจจัดทำที่เราเข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องตามอริยสัจ4นะให้รู้จักว่าทุกข์คืออะไรและสาเหตุของทุกข์คืออะไรดับทุกข์คืออะไรเพื่อคงรู้แล้วล่ะนะคนวัดก็ต้องบอกเยอะแล้วใช่ป่ะในแง่มุมหนึ่งว่าความเห็นที่ถูกต้องตามอริยสัจ4นั่นแหละนะเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ความเห็นที่ถูกต้องตามกฎธรรมของธรรมชาติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะอริยมรรคอริยสัจ4ก็เพื่อความพ้นทุกข์นะในแง่มุมหนึ่งในแง่มองอีกมุมหนึ่งแต่อาตมาจะพูดในแง่อีกมุมหนึ่งให้ยอมเข้าใจนะมันครอบคลุมอริยสัจ4ไปอีกนะในแง่ความเห็นที่ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องอีกในความหมายหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยอาตมาจะพูดในเรื่องของความหมายของธรรมะของธรรมเนี่ยในฝีความหมายนะให้มีความเห็นที่ถูกต้องในธรรมะในฝีความหมายนะเอาจำมาไว้นะเอาไปคิดตามถ้าเรารู้จักคำว่าธรรมะเนี่ยนะและมีความเห็นที่ถูกต้องต่อธรรมะเนี่ยนะมันจะไปง่ายขึ้นจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะเข้าใจพุทธศาสนาง่ายขึ้นนะความหมายที่หนึ่งเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่ที่เรารู้ได้เองและไม่เราไม่รู้นะแต่มันมีอยู่จริงเป็นจริงมีอยู่จริงๆเป็นธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะทั้งหมดนะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนะเรียกว่าสังขตธรรมก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะสิ่งนี้ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะเห็นไหมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะทั้งหมดเลยนะแต่มีความเห็นที่ถูกต้องในลักษณะความหมายแรกไอ้คือธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติหมดไม่ยกเว้นอะไรจนถึงพระนิพพานก็ถือธรรมชาตินะที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ที่เรารู้ลดแล้วแต่เนี่ยคือธรรมะมันมีอยู่มีแบบนั้นอยู่มันทรงตัวอยู่แบบนั้นมันเป็นสัจจากความเป็นจริงท่านดูในความหมายที่สองนะความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยคือกฎของธรรมชาตินะเรามีชีวิตอยู่ด้วยการผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินั้นแล้วอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ศาสนาอื่นหรือศาสนาของฝรั่งเขาว่าพระเจ้านั่นแหละก็คือกฎอันนี้แหละกฎนี้คือพระเจ้าของเราเรียกว่าธรรมชาติกฎอันนี้แหละคือสัจธรรมสัจจะคือความเป็นจริงสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองถ้ามีสองไม่เรียกว่าสัจจะนะกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะกฎสามัญลักษณะนะเรียกกฎแห่งไตรลักษณ์นะทั่วจักรวาลเนี่ยนะทั้งจักรวาลทั้งโลกเราเนี่ยนะโดนครอบงำด้วยกฎเนี่ยกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือการผสมปรุงแต่งนั่นแหละนะอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เราเคยได้ยินพระสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมตัวนี้สับเมื่อกี้อาตมาสองตัวสองประโยคแรกอาตมาว่าสัพเพสังขาราใช่ไหมแต่ประโยคที่สามอาตมาว่าสัพเพธรรมานะแปลว่าธรรมเนี่ยมีทั้งผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตน
นั้นกฎนะธรรมะคือกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นกฎใหญ่นะมันรวมถึงสิ่งที่มีใจครองและไม่มีใจครองนะธรรมะในความหมายนี้และความธรรมะในความหมายนี้คือกฎของธรรมชาติคืออาศัยการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอาศัยเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้กฎอาศัยการเกิดขึ้นเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตานะกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะเรามีดินน้ำไฟลมเราลืมมีวิญญาณใช่ไหมลืมมีจิตใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีดินน้ำไฟลมเราจะมีจิตไหมไม่มีอ่ะใช่ป่ะถ้าดินน้ำไฟเราไม่พร้อมเราจะมีจิตมีชีวิตไหมก็ไม่มีใช่ป่ะเพราะเรามีดินน้ำไฟลมพร้อมมาจิตเลยไปปฏิสนธินะไปทำให้กายกับใจมีพอมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึงมีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยใช่ไหมเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุวิปัจจัยมันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยก็ทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์มากที่สุดนะให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันยิ่งขึ้นให้เจริญขึ้นตามลำดับของการประพฤติกระทำนะไอ้เนี่ยนี้มันแน่นอนกว่ามันมีสาระการกระทำตามหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมันมีสาระไอ้ที่ผ่านๆมายอมคิดว่าที่เรากระทำที่เรามีเป็นเนี่ยมันมีสาระสักกี่เปอร์เซ็นต์เองบางสิ่งบางอย่างมันก็กลายเป็นความทรงจำไปแล้วไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกมีแต่ความหลอกลวงเป็นมายาทั้งนั้นน่ะมีอะไรอยู่จริงมั่งล่ะไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกเหมือนกายเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงมากหรือว่ามีตัวตนอยู่จริงมั้ยยังแยกดินน้ำไฟลมออกสิแล้วตัวตนเราอยู่ตรงไหนล่ะเหมือนรถยนต์อ่ะมองทั้งคันมันก็เป็นรถยนต์อ่ะก็แยกชิ้นส่วนมันออกอ่ะเป็นเทียชิ้นล่ะรถยนต์มาอยู่ตรงไหนล่ะมันก็วิ่งไม่ได้ก็เป็นแค่อะไหล่แต่ละอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยเอามาประกอบกันเองเพื่อให้มันวิ่งได้กายเราก็เหมือนกันน่ะกายกับจิตเนี่ยมันก็ประกอบกันน่ะให้มีชีวิตตามธรรมชาติของมันใช่ไหมล่ะให้มันก็แสดงบทบาทอยู่บนโลกนี้นะมีบทบาทแบบไหนก็แสดงแบบนั้นมีหัวโขนแบบไหนก็แสดงแบบนั้นโดยไม่มีตัวตนตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ถ้าตัวตนมันเกิดจากอะไรล่ะตัวตนมันเกิดจากสัญชาตญาณน่ะนะสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดนะมันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กคลอดจากท้องแม่มาเรื่อยๆละก็เราก็ฝ่าฝนมาเรื่อยละเราผสมปรุงแต่งด้วย6ธาตุเนี่ยด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนะแล้วก็ธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยนะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไม่ได้นะมันก็พองมันก็ไม่เกิดชีวิตขึ้นมานะธาตุอากาศเนี่ยก็แปลกอย่างนะมันก็มีอยู่ทั่วไปนะอยู่ทั่วไปหมดอ่ะนะเพื่อให้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันตั้งอยู่ให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ให้มันมีที่อยู่ที่อาศัยนะ
นะเราเรียกว่ากายกับใจนะกายกับจิตร่างกายกับจิตใจมันมีทั้งมาพร้อมกันนะร่างกายมันไม่มีจิตเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีอะไรฝังกายมันอะไม่มีอะไรกระตุ้นให้มันอะไม่มีอะไรชักใยมันอะมันเหมือนหุ่นกระบอกอะเหมือนหุ่นกระบอกต้องมีจิตชักมันอะให้มันเคลื่อนไหวอ้าวขิวแล้วนะกินนะอ้าวเดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะฝังให้กายแล้วก้าวเท้าฝ่าเท้าก้าวเท้าขวานะจิตเป็นผู้ฝังทั้งนั้นน่ะเทพบุตรถ้าไม่มีจิตมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแม้ทั้งเอาอะไรไปผ่าไปตัดมันไม่มีจิตเนี่ยร่างกายก็ไม่รู้สึกอ่ะต้องคนสลบเนี่ยยอมมีเอามีดไปกรีดเขาไปตัดเขาเนี่ยเขารู้ฝึกไหมล่ะก็ไม่รู้ฝึกอ่ะแต่ถ้ามีชีวิตมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็รู้ฝึกอ่ะทั้งจิตกายเนี่ยมันแยกออกจากกันนะพยายามแยกมันให้ได้ละกันนะจะได้ไม่ทรมานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ๆตายเนี่ยเรียกถึงความตายเป็นอยู่ตลอดและการจะได้ไม่ประมาทประมาทนี่คือความมัวเมาเต็มที่นะนะมัวเมาเต็มที่แล้วหลงไปแล้วมัททะก็ยังเบาบางหน่อยถ้าประมาทนี่ถือว่าเต็มที่แล้วมัวเมาเต็มที่แล้วประมาทะเพื่อประมาทกายกับจิตเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าการทำงานของขันธ์ห้าแต่เราจะเริ่มกอไก่ขอไข่แล้วนะแต่เรื่องเราจะเริ่มของเรื่องทุกข์แล้วค่อยๆฟังแล้วกันว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของขันธ์ห้านะก็เป็นการทำงานของขันธ์ห้าขันธ์ห้าทำงานได้ทีละขันธ์ทีละทีนะคนละทีนะไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานพร้อมกันนั้นไหนไม่ทำงานมันก็ไม่ถือว่ามันดับทำงานถือว่าเกิดแล้วภาษาธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งอ่ะมีเกิดมีดับอ่ะอะไรทำงานเรียกว่าเกิดไหนไม่ทำงานเรียกว่าดับนะไปการทำงานของขันห้าไอ้ตัวเนี่ยล่ะตัวทุกข์เลยอ่ะอย่างที่สวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นมาขันทั้งห้าเลยเป็นตัวทุกข์เพราะทุกข์มันมีอะไรบ้างล่ะทุกข์มันมีอะไรบ้างเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โศกกะปริเทวทุกขโทมรสุปายาสาความโศกเป็นทุกข์ความค่ำควรันจวนใจเป็นทุกข์ทุกกายก็เป็นทุกข์ทุกใจก็เป็นทุกข์สุปายาสาความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากของที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โหทุกข์มันเยอะแยะเลยนะนะแต่มันทุกข์ได้ยังไงล่ะเพราะมันมีอุปาทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะหลักใหญ่ๆของพวกศาสนาเนี่ยทุกข์มันเกิดจากตรงเนี้ยนะแต่ว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์มันก็ใช่อ่ะแต่เมื่อยังไกลฝ่าอุปาทานนี่มันใกล้ทุกข์มากที่สุดและไม่ใกล้กันเลยพอมีอุปาทานแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะตัณหามันยังมีอุปทานขั้นอยู่แต่ว่าอวิชชาทำให้เกิดทุกข์ก็นะก็ถูกแต่มันไกลไปมันไกลไปไอ้ตัวใกล้ที่สุดที่ถูกต้องที่สุดอะอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยล่ะอุปาทานตัวเนี้ยล่ะคือตัวทุกข์ใกล้ถูกที่สุดอุปาทานในเรื่องของอะไรความยึดมั่นถือมั่นอะว่าตัวเราของเราเพราะมีตัวเราเนี่ยเลยมีของเราเนี่ยเห็นป่ะถ้าเรามายึดมั่นว่าความแก่ความเกิด

เป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความแก่เป็นของเราความตายเป็นของเราเราทุกข์ไหมล่ะเพราะจิตมันมีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นของเราไงเรายึดมั่นอยู่กับมันมาตลอดอ่ะว่ากายนี่เป็นของเรานะเรายืมธรรมชาติมาใช้เลยครอบครองปรปักษ์นะเราทำก็คือธรรมชาติไปให้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานะนะเพราะเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆไงว่าตัวเรากลายเป็นของเราของเราเป็นของเราเลยอ่ะอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอ่ะเกิดท้องแม่มาใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราหรอกแต่เพราะมันอาศัยขันห้าเนี่ยล่ะขันห้ามันทำงานตั้งแต่พ่อแต่ท้องพ่อท้องแม่มันก็ทำงานมาตลอดมันก็เลยไปตามกฎของธรรมชาติอ่ะก็เลยมีตัวตนมาตลอดจิตมันรับรู้แบบนั้นมาตลอดจิตสัมผัสแบบนั้นมาตลอดมันไม่เคยรู้ในสิ่งที่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเลยมันรู้แต่เห็นผิดมาตลอดอ่ะนะภาษาคนถือว่ามีตัวตนอ่ะแต่ถ้าภาษาธรรมถือว่าไม่มีตัวตนเราพูดในเรื่องของภาษาธรรมคำว่าไม่มีตัวตนนะให้จิตไม่มีความรู้สึกแบบนั้นถึงเราจะมีให้คำพูดก็แล้วแต่ว่าตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้แต่ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วเราให้มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนให้แค่พูดเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกนั่นเองเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องเป็นบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัตินะพอรูปขันธ์ทำงานรูปขันธ์ไม่มีอะไรเลยดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะที่ในตัวเราเนี่ยแล้วดินน้ำไฟลมมันผสมปรุงแต่งเป็นระบบนั่นระบบนี้ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบระบบเส้นประสาทเนี่ยระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสร้างมาหมดเลยแบบสร้างรองรับจิตอ่ะให้จิตทำงานเนี่ยติดต่อกับโลกภายนอกด้วยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ติดต่อกับโลกภายนอกดังนั้นโลกทางตาโลกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยคือโลกจริงๆพุทธศาสนาเป็นแบบนั้นโลกอยู่ที่ตาถ้าเราไม่มีตาตาไม่ทำงานหรือตาบอดไปเนี่ยบกพร่องไปเนี่ยเราจะมีโรคทางตาไหมล่ะเราจะเห็นโรคไหมล่ะหรือหูเราหนวกหูเราไม่ได้ยินบกพร่องทางหูเนี่ยโรคนี้โรคทางเสียงมันดับเลยนะธรรมะที่เกิดจากเสียงมันดับเลยนะธรรมะไม่เกิดนะมันไม่มีธรรมเลยนะเพราะมันบกพร่องอ่ะจิตนี้มันไม่รับรู้ธรรมะทางด้านหูอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่รับธรรมะทางด้านตาเพราะมันไม่เห็นอ่ะธรรมะไม่เกิดเพราะมันไม่มีเส้นประสาทที่รับรู้อ่ะมันรู้ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดทางนั้นใช่ป่ะเนี่ยพยายามฟังเข้าใจนะว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยนะมันเกิดเพราะแบบเนี้ยเพราะเราพบมันอย่างเนี้ยเป็นตามกฎของมันอย่างเนี้ยนะขันธ์5มันเป็นแบบเนี้ยนี่คือรูปขันธ์นะแล้วขันธ์ที่2น่ะนะมันเป็นนามอีก4ตัวเป็นนามเป็นความรู้สึกมันเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ของมันแต่ละหน้าที่แต่ละที่มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมของมันเองมันทำหน้าที่ของมันเองนะมันทำมีหน้าที่แบบไหนมันก็ทำแบบนั้นหน้าที่ทำให้เกิดเวทนาขันเนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นธรรมประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เราฝึกมีความสุขทำให้เราฝึกมันมีความทุกข์นะให้ฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาทุกข์ขมฝึกขเวทนาเนี่ยไม่ฝึกไม่ทุกข์อาละสาธุนะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือความจำ

ได้หมายมั่นได้จำสันฐานได้จำรูปร่างได้จำลักษณะได้จำสีได้นี่สีเขียวสีแดงนะอันนี้นะจำนู่นจำนี่ได้ล่ะนะความจำนะแล้วก็เอาอะไรประจำเอาอดีตเอาที่เราประสบการณ์ที่เราจำมาไว้อะไรล่ะเอามาเก็บเอาไว้แล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ในความทรงจำของเรานั่นล่ะมันทำหน้าที่แบบนี้นั่นในขันธ์ที่สามเนี่ยในขันธ์ที่สี่เรื่องสังขารและขันธ์คือปรุงแต่งความคิดเป็นตัวรู้เป็นตัวจิตประเภทหนึ่งที่ปรุงแต่งความคิดนะปรุงแต่งเป็นเจตนาให้เกิดกรรมออกมาให้เกิดการกระทำออกมาด้วยทางกายทางวาจานะปรุงแต่งความคิดนะแล้วขันธ์ที่ห้ารู้อารมณ์เรียกวิญญาณขันธ์รับรู้อารมณ์เอาจากข้างนอกมาเป็นอารมณ์เข้ามารับรู้อารมณ์อย่างเราเห็นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็เป็นอารมณ์เข้ามาในใจเราเป็นความรู้สึกของเราเราเห็นคนที่เรารักเราก็จะเอาอารมณ์เข้ามารู้สึกมันพอใจนะเห็นอารมณ์คนที่เราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยที่เป็นศัตรูเราแล้วก็มีความรู้สึกเอาอารมณ์เข้ามาว่าเราฝึกอึดอัดน่ะนะมันเป็นแบบนั้นนะพอรู้ตามขันธ์นาเป็นขันธ์ห้ามันทำงานทีละครั้งทีละเรื่องทีละเรื่องคนละทีเมื่อทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานเกิดดับแห่งอย่างสังขารและขันเนี่ยทำงานปรุงแต่งความคิดเนี่ยเอาอะไรมาปรุงล่ะก็เอาสัญญาเนี่ยความคิดเนี่ยมาปรุงแล้วสัญญาเอาดึงสัญญาอะไรดึงขึ้นมาล่ะก็เอาเวทนาเนี่ยมาดึงสัญญาขึ้นมานะอันมันจริงๆแล้วมันเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะตัวเนี้ยล่ะตัวที่โยมจะต้องควบคุมมันให้ได้ต้องรู้จักมันต้องเข้าใจมันทำให้เกิดกรรมอยู่ตรงเนี้ยนะทำให้เกิดการผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่จะไม่ผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นนิพพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นเทวดาก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นพรหมก็แล้วแต่เนี่ยหรือเป็นพระอริยะก็อยู่ที่พระอรหันต์เนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยควบคุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะแล้วธรรมะที่มันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันก็มีเยอะในการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มันมีเยอะนะนั้นเป็นหลายหมวดเนี่ยนะทั้งหมดเรื่องปฏิปทาน4ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพชฌงค์7ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพธิปักขิยธรรม37ประการก็แล้วแต่เนี่ยหมวดมรรคมีองค์8เนี่ยหรือโอวาทปาติโมกข์ที่เราถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยธรรมะหมวดใหญ่ๆหมวดหลายหมวดเนี่ยก็เพื่อที่จะดับทุกข์เนี่ยล่ะนะเป็นไปเพื่อดับทุกข์นะปัญญาเพื่อดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะแล้วสุดท้ายนะผลมันก็ออกมาว่ารวมกันอยู่แล้วธรรมะหมดหลักๆเนี่ยรวมกันแล้วมันอยู่ที่ตัวเดียวเองอ่ะสรุปไปอยู่ที่ตัวเดียวอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยล่ะอยู่ที่อุปทานเนี่ยล่ะที่ยึดมั่นไว้เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์ใช่มั้ยล่ะก็ความไม่ทุกข์ก็คือความมุ่งหมายที่เราต้องการคือไม่ทุกข์เนี่ยล่ะก็ทำยังไงให้มันไม่ทุกข์ถาวรล่ะไม่ทุกข์ถาวรแล้วต้องประพฤติปฏิบัติให้เจริญขึ้นให้เจริญขึ้นจนกระทั่งความดับเนี่ยนิโรธเนี่ยมันแจ้งขึ้นมานะแต่รู้ในความหมายเมื่อเรารู้ความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติในเรื่องของความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วเนี่ยผลมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันก็จะครอบงำอริยสัจ4หมดนั่นล่ะนะมันครอบงำอริยสัจ4หมดนั่นล่ะในความหมายในแง่มุมเนี่ยนะ
พอมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐินะหนึ่งในมรรคมีองค์8นั่นละองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่ถึงเอามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์แรกเป็นองค์นำไงว่าโยมต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วในความหมายของอริยสัจ4ทั้ง4แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยธรรมะองค์ที่2มันก็จะต่อเลยแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาล่ะที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมก็ธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นแบบไหนแล้วก็มีความต้องการแบบนั้นที่จะทำแบบนั้นนะตามความเห็นของเราแล้วก็มีความปรารถนาที่จะดับทุกข์มีความต้องการที่ดับทุกข์ถ้าเป็นความต้องการด้วยสติและปัญญาและเป็นสัมมาเป็นถูกต้องชีวิตนี้เราต้องถูกต้องทุกเรื่องใช่ป่ะไม่เป็นทุกข์อย่างที่พระท่านนะให้พรน่ะสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถาขอให้มีความปัดมีความนำเละทั้งปวงเนี่ยจงเต็มที่จงนะตามนำเละทั้งปวงคือความนำเละคือความปรารถนานะสังกัปปาเนี่ยสังกัปโปสังกัปปะเนี่ยความปรารถนาด้วยสติปัญญาเนี่ยให้มีความปรารถนาที่เต็มที่ความต้องการให้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเห็นป่ะในคำสอนของพระก็ยังสนับสนุนเลยถ้าเป็นไปด้วยสติปัญญาเนี่ยต้องการอะไรปรารถนาอะไรก็ทำให้เต็มที่เลยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญแต่ถ้าเป็นความต้องการความปรารถนาด้วยกิเลสด้วยตัณหาแล้วเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อความทุกข์มันไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องหรือไม่ความทุกข์เป็นไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาไม่ได้ด้วยสติปัญญาดังนั้นความต้องการความปรารถนาเนี่ยมี2อย่างด้วยสติปัญญาหรือด้วยความต้องการของกิเลสก็เราก็ใช้ชีวิตให้ถูกต้องก็แล้วกันนะจะปรารถนาอะไรในชีวิตประจำวันของเราอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ด้วยสติปัญญาแล้วกันนะมายึดมั่นถือมั่นจะถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสมาทานนะอย่าอุปาทานนะถ้าอุปาทานเมื่อไหร่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสอันเกิดจากตัณหาแต่ถ้าต้องมีความต้องการเนี่ยด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นกิเลสมันไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะให้มันชีวิตดีขึ้นมีอะไรให้มันพรั่งพร้อมสะดวกสบายในชีวิตแต่ไม่ไปติดยึดกับมันใช่ป่ะมันให้มันอยู่ใต้เท้าเราอย่าให้มันอยู่บนหัวเราอย่าให้มันกิดกัดกินหัวใจเราพัดภาคเราก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งใดก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ไปหมดเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอุปมาเรื่องต่ำๆก็ได้เคยอุปมาให้ฟังเหมือนกันถ้าคนหนึ่งเนี่ยถ้าเงินเขาหายไปสักหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านพันล้านเงินเขาหายไปเนี่ยถามจริงๆสิเราโมโหมะเราโกรธไหมล่ะเราเสียใจไหมวันคนอื่นหายเนี่ยเป็นล้านเนี่ยเราโกรธไหมเราเสียใจไหมหรือเฉยนะใช่ป่ะไม่รู้ฝึกอะไรนะเฉยสบายใจนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะดีไหมดีนะแต่ถ้าเงินเราหายล่ะเราโดนเขาเบียดเบียนแล้วเขาชอบโกงเขาพัก5บาท10บาทแค่เนี้ย100บาทแค่เนี้ยเราโกรธมั้ยโมโหมั้ยโกรธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเราทำไมต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นก็อยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันเหรอเพราะล่ะเพราะเราเห็นเรา

เรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของของเราไงใช่ไหมล่ะเห็นป่ะแต่เราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเขาเป็นพ่อแม่ของเราของของเราของเราของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวเราของของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงเป็นแต่ภาวะธรรมว่าตัวตนนี้มันเกิดขึ้นจากไหนล่ะเขาเกิดจากพ่อพ่อท้องแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมล่ะอาตมายกตัวอย่างอีกเรื่องนึงอันนี้อาตมาชอบนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งนะซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงนะอาตมาเพิ่งพูดเมื่อไม่กี่วันนะป้ายแดงจะเห็นชัดเห็นหน่อยเห็นชัดหน่อยป้ายแดงใช้รถมาได้สักระยะหนึ่งก็เอารถมาล้างรถล้างอย่างดีทุถนอมขนาดผ้าล้างรถเนี่ยต้องเป็นผ้าชามัวแพงผืนตั้ง500-700ผืนละ30-50ก็ไม่ใช้เพราะรถราคามันแพงลักมากเดี๋ยวใช้ผ้าไม่ดีเดี๋ยวผิวสีจะเป็นรอยขนแมวนะเคยมั้ยซื้อรถใหม่แล้วโอ้โหรักมากเนี่ยทัศนอมนะแล้วก็ช่วงล้างรถอยู่เนี่ยก็มีลูกชายแล้วเดินมาใช่ป่ะแล้วก็หยิบหินมาก้อนนึงเอาไปที่ข้างรถก็เอาหินเนี่ยเขียนที่ข้างรถเขียนขีดเขียนพ่อก็เหลือไปเห็นนะลูกเอาหินมาขีดข้างรถด้วยฟ้าไม่มีสตินะแล้วก็ไม่มีธรรมะนะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นน่ะก็จับฉวยอะไรได้ใกล้ๆตัวก็จับฉวยได้ไวมากเลยอ่ะเพราะมันการกระทำเรื่องทางกายวาจาเนี่ยมันจะเร็วมากความคิดมันเร็วมากปุ๊บเมื่อใครด่าเราคำหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยเป็นคำด่ามันไวไหมล่ะเราตบเขาเลยใช่ไหมเราเตะเขาเลยใช่ไหมล่ะเราทำร้ายเขาเลยใช่ไหมล่ะมันไวมากนี่ก็เหมือนกันหยิบฉวยอะไรได้ก็หยิบฉวยประแจเนี่ยที่ฟ้อมกำลังชอบฟ้อมรถขันนี่อยู่เนี่ยก็เอาประแจเนี่ยตีมือลูกอ่ะป้าป้าป้าป้าป้าตีเข้าไปไม่ยั้งอ่ะไม่ได้คิดเลยเพราะความเสียดายความหวงความหวงข้าวหวงของอ่ะรถนี่ของกูรถนี่กูของใหม่อ่ะตีลูกเข้าไปท้ายก็นึกขึ้นได้โอ้โหลูกก็ร้องไห้ก็เอาสุดท้ายก็เอาลูกไปโรงพยาบาลอ่ะหมอก็ดูแล้วพลิกมือพลิกแล้วมันต่อไม่ได้แล้วอ่ะต้องผ่าตัดต้องตัดมือทิ้งอ่ะหมอก็ตัดแล้วก็รักษาตัวแล้วพอตื่นมาเนี่ยนั้นเด็กก็เห็นน่ะว่ามือหายไปอ่ะแล้วก็ถามเด็กนั่นก็ถามพ่อมือหนูไปไหนอ่ะแล้วมือหนูเนี่ยจะงอกมาใหม่ไหมจะว่างอกไหมล่ะกับรถที่โดนขีดอ่ะพ่อก็ไปดูที่รถอ่ะเขียนว่าหนูรักพ่ออะไรเงี้ยหนูรักพ่อมากอย่างเงี้ยระหว่างมือลูกกับรถอันไหนมันทำใหม่ได้ล่ะเป็นแบบพระฟาร์มยึดมั่นถือมั่นไม่มีสติปัญญาใช่ไหมล่ะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องอ่ะรถไปทำสีใหม่ก็ได้จะมีประกันก็เคมันเสร็จไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่ามันพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่ให้เรามีมันจะมีความขัดแย้งอยู่กับคนนั้นคนนี้มีเวียปัญหาเพราะความยึดมั่นถือมั่นยิ่งสังคมเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดความเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวประท้วงกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันนะมันขัดแย้งกันนะแล้วเขาว่าเห็นเขาเห็นถูกว่าเห็นถูกต่างคนต่างยึดมั่นในความเห็นยิ่งกระต่ายขาเดียวมันก็ทะเลาะกันนะถ้าเราไม่ยืนกระต่ายขาเดียวความคิดเห็นความเห็นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็คุยกันได้อะใช่ป่ะเรายึดกระต่ายขาเดียวก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมีแต่ทะเลาะกันอ่ะนะเนี่ยเราฟังพี่ฟังเห็นให้ถูกต้องอ่ะนะสุดท้ายทำหลายๆหมวดก็ลงอยู่ที่จุดเดียวดับทุกข์ทุกข์มันเกิดจากไหนก็เกิดจากมีตัวเรา

ของของเราเนี่ยล่ะถ้าเราตัวเราของของเราออกจากความรู้สึกออกจากจิตแล้วเนี่ยให้จิตมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ล่ะแต่แบบมันก็เย็นมันก็สงบเยือกเย็นอ่ะนะจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนแบบใบบัวอยากมีจิตใจแบบใบบัวมากอยากมีก็ทำเอาเองสิมาประพฤติกระทำสิจิตใจที่เป็นแบบใบบัวไม่ดอกบัวนะดอกบัวถ้าลมทำได้แล้วนะมันมีดอกบัวพร้อมแหลมระเบิกบานรับแสงอาทิตย์นะจะเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาเป็นแบบใบบัวก่อนก็ได้นะแบบจิตใจแบบใบบัวขึ้นน้ำที่อยู่บนใบบัวเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่ความรู้สึกของเราเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่จิตของเราเนี่ยนะไอ้น้ำที่กระเด็นน่ะเปรียบเสมือนอุปมาเหมือนกับกิเลสเหมือนปัญหาเหมือนกับอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นมันเป็นธรรมเป็นธรรมะที่มันน่ามันไม่หลุดพ้นน่ะนะเป็นอะไรใช่ไหมเราเกิดความทุกข์ขลปรุงแต่งความคิดน่ะนะมากระเด็นขึ้นมาอยู่บนใบบัวน่ะนะแต่น้ำนั้นน่ะไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในใบบัวได้อ่ะนะนั่นเราประพฤติกระทำให้จิตใจเป็นแบบนั้นน่ะอยู่กับโลกได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คุกเข้าได้มันอยู่กับเราเป็นหนีมันไม่พ้นใช่ไหมล่ะแต่อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่น่ะมาฝืนเข้ามาในจิตใจเราเหมือนใบบัวไม่ให้น้ำฝืนใบบัวนะความรู้สึกที่เป็นความรักบ้างความหวงบ้างความหึงบ้างความโกรธความเกลียดเนี่ยนะความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์เนี่ยนะอยากจะอิจฉาเขาอยากทำร้ายเขาอะไรแล้วแต่ความรู้สึกต่างๆมากมายเนี่ยที่มันทำให้เราเล่าร้อนเนี่ยนะมันไม่กัดกินหัวใจของเราอ่ะนะเรารู้แล้วเรามีสติกั้นเอาไว้แล้วมีปัญญาแล้วนะมากั้นไม่ให้ไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วเพราะทุกข์มันเกิดจากเราพี่มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะถ้ามันมีคู่ของมันแล้วจิตเนี่ยก็ไปรับความรู้สึกเฟไปรับความรู้สึกที่เส้นประสาทอ่ะตรงระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วไปรับรู้มันอ่ะมันก็เลยมีอารมณ์เฟใช่ป่ะเราให้คุณค่าให้ความหมายกับมันน่ะนะก็ทำให้เกิดผัสสะน่ะนะเป็นภาษามันโดนกระทบอ่ะเราไปรับความรู้สึกของมันน่ะใช่ป่ะล่ะเหมือนห้องผ่าตัดน่ะหมอก็ผ่าตัดผ่ามือผ่าขาเราเนี่ยเพราะล่ะไม่จิตเราไม่รู้เพราะเขามียานอนหลับใช่ไหมล่ะยาสลบใช่ไหมเราก็ถึงไม่รู้สึกนั้นเราถ้าเกิดเราแยกจิตเนี่ยนะออกจากการกระทำเนี่ยนะออกจากกายเนี่ยตอนเหมือนในห้องผ่าตัดเนี่ยที่หมอเขาลงมือตัดเราเนี่ยนะตรงนั้นน่ะถือว่าธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เอาจิตเราความรู้เนี่ยไปจับความรู้สึกที่เส้นประสาทตรงนั้นน่ะแล้วปรุงแต่งต่อเป็นความรู้สึกที่เจ็บและไม่เจ็บสุขหรือทุกข์อ่ะเรียกว่าพอเป็นสุขหรือทุกข์เนี่ยอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ไปวิ่งที่เป็นสัญญาไปดึงเอาสมมติบัญญัติมาเอาบัญญัติคำนั้นมาว่าแบบนี้เรียกว่าแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าแบบนี้อารมณ์แบบนั้นเรียกว่าความสุขอารมณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์แบบนั้นเรียกว่าโตแบบนั้นเรียกเก้าอี้แบบนั้นเรียกผู้หญิงแบบนั้นเรียกว่าผู้ชายเห็นป่ะปรุงแต่งเป็นสมมติบัญญัติต่อเพื่อฝืนความหมายให้ตรงกับบุคให้บุคคลอื่นหรือฝืนความหมายเอาวะเพื่อจะติดต่อกับบุคคลคนอื่นติดต่อกับโลกภายนอกเห็นป่ะธรรมะมันเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วเราก็แปลงจากธรรมะที่เป็นธรรมะล้วนๆน่ะกลายเป็นบัญญัติออกมากลายเป็นสมมติบัญญัติออกมาให้เข้าใจความหมายว่าอ๋อเราฝึกเราฝึกทุกนะเราชอบนะรูปร่างแบบนี้เรียกว่าหมาแบบนี้เรียกว่าแมวนะเห็นป่ะจึงไม่มีหมาไม่มีแมวหรอกเป็นแต่คำพูดกันให้ตรงกันว่าไม่หมาไม่มีแมวถ้ามีหมามีแมวคันภาษาทั่วโลกคงเหมือนกันน่ะนะภาษาฝรั่งก็คงเรียกหมาแมวเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกด็อกกับแคทใช่ไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นพวกนี้คือบัญญัติค
คำบัญญัติที่บัญญัติว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ชื่อแบบนั้นแบบนี้แต่ก่อนที่จะบัญญัติอันนั้นคือธรรมที่ไม่มีที่เป็นธรรมะแท้ๆล้วนๆน่ะอย่างเวทนาเนี่ยก็เป็นธรรมะที่มีทำหน้าที่แบบนั้นน่ะแต่เราสื่อความหมายว่าแบบนี้เรียกว่าเวทนานะอย่างนี้เรียกว่าสัญญานะอย่างนี้เรียกว่าสังขารนะจริงๆแล้วมันไม่มีบัญญัติเราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของมันเองใช่ไหมล่ะพอเข้าใจไหมล่ะพอฟังออกมะธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องมองให้ลึกซึ้งให้เข้าใจอ่ะนะธรรมะพอเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจด้วยการฟังอ่ะนะเรียกว่าอายตวิมุตตายตนะพิจารณาใครควรทำไม่ให้เหมือนกับสมัยโบราณอ่ะแล้วมันมีการหลุดพ้นด้วยสองสาเหตุน่ะสองประการนั้นหลุดพ้นด้วยเรามีบารมีมีคนที่มีแบบปัญญามากพอเหมือนเนี่ยมันใกล้คู่ผลไม้มันงอมมันใกล้หลุดแล้วอ่ะพอสะกิดนิดหน่อยเนี่ยพอฟังแล้วก็หลุดเลยอ่ะแต่อีแบบนึงเราต้องประพฤติกระทำตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นมันแน่นอนกว่านะอย่างเรามีเดินจงกรมมีนั่งสมาธิอย่างนั้นนะตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติอันนั้นมันแน่นอนกว่านะแต่ถ้าเรามีเราแต่ทั้งนั้นเราต้องมีความรู้เหมือนกันน่ะนะความรู้เหมือนกันปฏิบัติไม่มีความรู้เลยก็ไม่ได้อ่ะต้องมีความรู้พร้อมควรน่ะปฏิบัติถูกยิ่งว่ารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเกิดจากไหนเนี่ยเนี่ยอาตมาจะบอกว่าทุกข์มันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะมันเริ่มเกิดตรงเนี้ยนะเริ่มเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วนะตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปตาถึงก็เข้ากับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยว่าเห็นได้ยินเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดผัสสะแต่ผัสสะไม่เกิดได้เพราะว่าเส้นประสาทมันกระทบจิตนะกระทบตามธรรมชาติมันตามธรรมชาติของมันอ่ะมันไม่มีตัวตนมันธรรมชาติมันทำงานใช่ไหมล่ะพอกระทบจิตแล้วเนี่ยมันก็เกิดเวทนาขันทำงานต่อรูปขันทำงานวิญญาณขันทำงานรูปขันทำงานแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ส่งให้เวทนาทำงานต่อนะเวทนาว่าที่รูปเนี่ยมันพอดีกับเวลาอากาศที่มันพอดีเนี่ยเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยตามพอดีทั้งเกิดความพอใจยินดีขึ้นมาก็เกิดความสุขเวทนาที่เป็นความสุขอย่างตาเนี่ยตาคนเราตาที่มีความสุขเนี่ยมั่นตามาจากขยายใช่ไหมมั่นตามจากขยายนะคนมั่นตาขยายก็จะมีความสุขความพอใจความสุขเวลาคุยก็เหมือนกับคู่รักออกเดทอ่ะครั้งแรกคุยที่มืดๆใช่ไหมล่ะจุดไฟคุยกันใช่ไหมหาร้านอาหารที่มุมหนึ่งที่มันเงียบๆไฟแหงไฟน้อยๆใช่ไหมเหมือนผับเหมือนบาร์เนี่ยเปิดไฟเฟอร์ฟลัวเนี่ยเพื่อให้ม่านตามันขยายพอม่านตาขยายแล้วคนเรารู้สึกมีความพอใจมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนตำรวจฝ่าฝืนผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้สปอตไลท์ใช่ไหมให้ม่านตามันเล็กได้กดดันให้เกิดความโกรธได้สารภาพออกมาเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเหมือนหูเราอะขึ้นแบบนั้นทำให้เรามีความพอใจขึ้นแบบนี้ทำให้เราไม่พอใจดังมากก็เราก็ฝึกว่าไม่ชอบดังน้อยก็ไม่ชอบมันต้องพอดีใช่ไหมเป็นธรรมชาติของมันนะแล้วเราจิตก็ไปรับรู้อะนะเกิดความถ้าเราชอบก็เกิดความเป็นเวทนาเป็นความสุขไม่ชอบเป็นเวลาเป็นความทุกข์พอเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเวทนาก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกในตัวรู้ตัวเนี้ยไปที่สัญญาขันทำงานต่อนะที่เราสะสมเอาไว้เป็นประสบการณ์เป็นความคิดความติดตึกของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยสะสมเอาไว้เนี่ยเป็นอดีตเอาไว้เนี่ยว่าแบบเนี่ยมีสัญญาความจำไว้ว่าอย่างไรนะถ้าไปเป็นสะสมด้วยเวทนาที่เป็นความสุขเนี่ยก็จะปรุงแต่งความคิดแล้วก็สัญญาก็ส่งงานต่อให้สังขารและขันธ์เนี่ยทำงานต่อปรุงแต่งความคิด
เพราะว่าสังขารและขันธ์ปรุงแต่งความคิดก็เอาสัญญาความจำนั่นแหละมาปรุงแต่งความคิดว่าจะทำยังไงกับตาที่ได้เห็นหูที่ได้ยินลิ้นที่ได้รสเนี่ยอย่างเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมล่ะแล้วก็จะชิ้นลิ้นชิมใช่ไหมชิมว่ารสชาติเป็นไงแล้วเราก็ใช้ความจำว่าความจำแบบนี้ว่ามันยังไม่พอนะใช่ป่ะยังไม่มียังไม่พอนะก็ต้องปรุงเติมนั่นอีกก็ปรุงแต่งความคิดต้องเติมอีกนะแล้วก็เติมอีกปรุงแต่งแล้วก็ทำให้บังคับกายว่าต้องไปเติมอีกนะเติมเครื่องปรุงอีกแล้วชิมอีกเห็นป่ะชิมอีกยังไม่พอก็ปรุงอีกเนี่ยปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยจนสามารถสำเร็จนั่นแหละคือการปรุงแต่งความคิดพอปรุงแต่งแล้วก็เกิดเราต้องการอีกต้องการอีกเราเป็นคนต้องการอยู่ต้องการรสชาติที่เข้มข้นอีกก็ปรุงแต่งต่ออีกคิดว่าล่ะเนี่ยขันห้าทำงานแบบเนี้ยดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าขันห้ามันทำงานคนละทีทำงานแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราจะต้องเอาขันห้าเนี่ยเอามาเพ่งมันเพ่งลักษณะเพ่งปัญญาใช่ปะทำจิตให้เป็นมาที่เอาขันห้าเนี่ยเพ่งมันให้เห็นขันห้าทำงานทำงานแล้วเกิดดับเกิดดับแต่เราพูดเรื่องการปฏิบัติเราพูดให้เข้าใจก่อนว่าขันห้ามันทำงานแบบเนี้ยนะให้เข้าใจตัวเราเนี่ยมันทำงานแบบเนี้ยแล้วพอทำงานแล้วพอทำงานปรุงแต่งความคิดแล้วเนี่ยขันสังขารและขันทำงานแล้วเนี่ยนะวิญญาณก็ทำงานร่วมไปด้วยในขันห้าทำงานเกิดดับไอ้ที่มันเป็นทุกข์อะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนะของเรื่องของธรรมชาติมันว่าเนี่ยล่ะเป็นตัวทุกข์นะขันห้ามาทำงานเกิดดับแล้วไม่ยอมให้ขันห้าเนี่ยทำงานเกิดแล้วไม่ยอมดับยึดมั่นว่าเรามีความชอบมีสัญญาแบบนั้นเรามีความคิดแบบนี้ทิฏฐิความเห็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยยึดมั่นเอาไว้นั่นแหละนะพอสังขารทำงานแล้วเนี่ยปรุงแต่งเป็นเจตนาแล้วเนี่ยกิเลสตัวแรกที่ยอมจะต้องตามกฎธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นก็คือตัณหาความอยากถ้าเรามีความเวทนาที่เป็นความสุขปรุงแต่งความคิดในเวทนาที่เป็นความสุขแล้วเนี่ยเกิดตัณหาที่อยากเอาเข้าตัวเองใช่ไหมอยากจะมีอยากจะครอบครองอยากจะแฝงหาเก็บเอาไว้อยากจะได้เรียกว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นใช่ไหมพอมีตัณหาแล้วเนี่ยมีความอยากถึงที่สุดแล้วมากๆเข้าเนี่ยอันนี้จิตมันก็สร้างสิจิตก็สร้างนะสร้างตัวตนขึ้นมาว่าเราเป็นผู้อยากจริงแล้วตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวตนมาอยู่ตรงไหนแล้วเป็นตรงไหนไม่เป็นตัวตนมั่งมีแต่สภาวะการทำงานที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะมีรูปขายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเกิดขึ้นแล้วดับไปและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยเกิดวิญญาณทำงานสามตนเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนามีความชอบและไม่ชอบมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานขึ้นมาสร้างตัวตนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นผู้อยากผู้มีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้มีทิฏฐิแบบนั้นทิฏฐิแบบนี้เราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะเราเป็นผู้หวงผู้หึงแล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นของเราเนี่ยยึดมั่นเอาไว้เนี่ยของเราของเราเนี่ยนะตัวตนอ่อนๆเกิดขึ้นมาแล้วอุปทานยึดมั่นเข้าไปแล้วเห็นป่ะนะพอมีอุปทานแล้วคราวนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพสิภพหรือภาวะความมีความเป็นน่ะนะความมีความเป็นคือการดำตั้งอยู่ซึ่งตัวตนน่ะนะการดำรงอยู่ของตัวตนน่ะแล้วมีตัวตนสมบูรณ์แบบแล้วเห็นป่ะว่าเรามีเราเป็นเราเป็นของเราแหละเมื่อมีพบแล้วเนี่ยมันก็เกิดทุกข์สินะ
พราะกิเพราะตัณหาอุปทานก็เป็นกิเลสมีกิเลสก็ต้องเกิดกรรมกรรมก็คือภพนั่นแหละความมีความเป็นการผสมปรุงแต่งตัวตนแหละเกิด

การกระทำทางนะก็เกิดข้อออกมาเป็นวิบากออกมาเกิดผลออกมาก็คือชาติความเกิดนะครบเลยวัฏฏะสงสารครบเลยนะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตเลยสำเร็จผลแล้วเกิดตัวเราของเราเป็นผู้ที่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตั้งแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาเลยใช่ป่ะครอบมาว่าเป็นความเกิดเป็นตัวตนออกมานะความทุกข์ทั้งปวงเป็นผลออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยล่ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนต่อล่ะไปนอนในจิตส่วนลึกของเราเนี่ยล่ะนะแล้วเราทำสัมฟาสำเร็จในเรื่องของกิเลสได้หน่วยหนึ่งแล้วก็ไปนอนในจิตส่วนลึกของเราเนี่ยเรียกว่าอนุสัยเนี่ยหนึ่งหน่วยทำซ้ำอีกหน่วยหนึ่งก็เป็นเพิ่มไปขึ้นอีกเป็นสองหน่วยสามหน่วยอนุสัยก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าไปนะอนุสัยมากเข้ามากเข้าก็สร้างความเคยชินในการที่เกิดกิเลสแบบนั้นง่ายขึ้นอีกนะคราวนี้มากเข้ามากเข้าคราวนี้ก็ระเหยออกเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนาก็เรียกว่านิวรณ์นะถ้าเป็นกิเลสที่มีเจตนาออกมาเนี่ยเป็นเจตนาออกมาเรียกอาสวะนะมันไหลออกมาเลยอ่ะนะถ้าก็เกิดกิเลสง่ายขึ้นแป๊บเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะเรามีอาสวะมีอนุสัยมากมากเข้ามากเข้าอ่ะแล้วฝ่าฝนเพียรหน่วยเทียนหน่วยเนี่ยฝ่าฝนมาจากไหนอ่ะแต่เด็กๆอ่ะเด็กมามันก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรอกจิตมันก็เป็นกลางๆอ่ะแต่เพราะว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยได้แล้วก็สัมผัสกับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะสัมผัสมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้ามากครั้งมากครั้งขึ้นก็กลายเป็นอนุสัยอ่ะก็สามารถที่แยกแยะได้อ่ะว่าแบบนั้นเราชอบแบบนั้นเราไม่ชอบแบบไหนที่มันตรงข้ามกับที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่ชอบอ่ะนะก็แยกแยะได้แบบไหนชอบก็ฝ่าฝนมาเรื่อยอ่ะฝ่าฝนสัญญาความจำมาเรื่อยล่ะฝ่าประการมาเรื่อยล่ะนะแล้วก็มามีมากเข้ามากเข้าเนี่ยเมื่อเราที่เราเห็นอะไรเสร็จอยู่ที่จริตเรียกว่าจริตถ้าเป็นคนที่จะโกรธบ่อยโกรธง่ายเนี่ยเพราะว่าคนมีจริตความโกรธง่ายเนี่ยเห็นแล้วก็โกรธง่ายแล้วเห็นแล้วก็รักง่ายแล้วในฝั่งอยู่ที่จริตมันฝ่าฝนมาเรื่อยแต่เด็กนั่นแหละนะเรียกว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยอ่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยแหละนะทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจนั่นแหละนะแล้วเราทำยังไงล่ะแล้วทุกข์มันเกิดตรงไหนล่ะเนี่ยทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยล่ะนะในสาเหตุของทุกข์นะเกิดบางที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะมีกิเลสนะมีฝังโยนนะผูกใจเพราะมันมีอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมอ่ะแต่มันไม่ออกอ่ะมันสะสมแบบนั้นมาตลอดล่ะแล้วทำยังไงมันล่ะนะอยู่ดีจะให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทำยากหน่อยอ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็มีวิธีอ่ะพระเจ้าก็บอกทางวิองแปดนี่แหละมักทางเนี่ยทางเดียวนะทางนี้ทางเดียวทางที่ไปเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมักวิองแปดเนี่ยทางนี้ทางเดียวทางอันประเสริฐเนี่ยมักวิองแปดเนี่ยแล้วสมาธิปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็ให้มานะนะธรรมชาติมันให้มาแต่ให้มาไม่พออ่ะไม่พอที่เราจะพ้นทุกข์อ่ะมันต้องอยู่ในกิจการงานทุกอย่างเลยสมาธิปัญญาเนี่ยนะเราทำจนเราเคยชินไงเราก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ในทุกการงานงานเล็กงานใหญ่นะไม่มีฝีสมาธิปัญญาทั้งนั้นนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้ไปเพื่อโลกุตระมันไปเพื่อทางโลกธรรมดานะในการกระทำทุกอย่างนะนะอย่างโยมผ่าฟืนอย่างเงี้ยหรือหุงข้าวอ่ะโยมก็ต้องมีฝีใช่ไหมล่ะรวบรวมกายเนี่ยนะนะ

รวมตั้งนะรวบรวมกายใจเนี่ยตั้งใจหุงข้าวเนี่ยมีจิตตั้งมั่นอยู่ในการหุงข้าวเนี่ยกำหนดการหุงข้าวอยู่เนี่ยเรียกจิตมีสมีสมาธิแล้วหุงข้าวแบบไหนให้มันกินได้ไม่แฉะไม่ดิบให้มันกินได้เนี่ยเรียกปัญญามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่พออ่ะนะการกายทุกอย่างนะว่าไม่มีมันต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาไม่มีไม่ได้อ่ะแต่มีแบบธรรมชาติอ่ะมีแบบธรรมชาติให้มานะเราไม่ได้เราก็ไม่ฝึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่มีอยู่นะแล้วจริงแล้วเนี่ยมันก็มีมาตลอดแล้วเราไม่เห็นมันอ่ะนะเนี่ยทางที่ทางเดียวทางที่เราดับทุกข์อ่ะ

นั้นอันนี้ทางที่ทางเดียวทางที่เราดับทุกข์แล้วมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นถูกต้องเนี่ยเพื่อความดับทุกข์นะให้รู้ความจริงของธรรมชาติว่ามันมีอะไรบ้างมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความปรารถนาที่ถูกต้องนะความต้องการที่ถูกต้องเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการพูดที่ถูกต้องนะเมื่อมีความเห็นแบบนั้นงั้นการพูดการจา ก็เป็นไปเพื่อความคิดความเห็นแบบนั้นตลอดเป็นเพื่อความดับทุกข์ตลอดนะจะมีการงานสัมมากัมมันโตการงานที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อเนี่ยแหละตามความเห็นที่ถูกต้องมันจะไปทางเดียวกันหมดนั่นแหละนะมีทางกายนะทางวาจาแล้วก็มีทางด้านของการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตที่ถูกต้องนะถูกต้องที่จะดับทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจะดำรงชีวิตยังไงจะหาเงินยังไงจะเก็บรักษาเงินยังไงจะต่อเงินยังไงให้มีกำไรขึ้นนะแล้วก็ทำไปแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้ไปฟังที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องให้ชีวิตมันดีขึ้นนะมีการเคลื่อนสัมมากัมมันโตการงานชอบคือการเคลื่อนไหวร่างกายชอบการกระทำชอบนะนะไอเบียดเบียนคนอื่นนะไปทางเรียกว่าทางศีลทางศีลก็ถูกต้องนะแล้วไปทางแนวทางเดียวผมขอยอมมาตั้งจิตไว้ให้ถูกเถอะในมีความเห็นที่ถูกต้องเถอะเมื่อมีการทำอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญญาต่อก็จะมีความภาคเพียรที่อยากจะทำอย่างนั้นนะตามความคิดความเห็นนะความปรารถนาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีความภาคเพียรที่อยากจะกระทำแบบนั้นอยู่ตลอดนะเมื่อแล้วก็เราก็จะมีการระลึกถึงเพื่อควบคุมความสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแบบนั้นเพ่งไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความถูกต้องก็เรียกว่าเรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอนะไม่ทำผิดพลาดนะไม่ทำในเรื่องของอกุศลแล้วก็มีเรื่องของสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งใจตั้งจิตตั้งมั่นชอบตั้งจิตชอบนะให้สมาธิให้มีกำลังนะให้มีความแข็งแรงทางด้านจิตนะให้มีกำลังมากขึ้นนั่นแหละทางมรรคมีองค์แปดนะจริงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวถึงมรรคองค์แปดบ่อยอริยะอัตถังคิคมรรคเนี่ยนะพูดถึงองค์แปดแล้วก็อยู่อีกคำหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านตัดบ่อยจะใช้แทนกันได้แต่บางทีท่านก็พูดว่าอริยอัตถังคิคมรรคมรรคมีองค์แปดบางทีท่านก็ตัดเอาไว้ว่าสมถะวิปัสสนาคือสมถะคือความสงบวิปัสสนาคือปัญญานะศีลก็อยู่ในสมถะนั่นแหละนะสองคำนี้ใช้แทนกันได้อย่าเข้าใจผิดนะว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเป็นคนละตัวกับมรรคมีองค์8อันเดียวกันนั่นล่ะโยมนะพระเจ้าตัดใช้แทนกันได้นะเดี๋ยวถ้าพูดมีองค์8แล้วพูดสมถะวิปัสสนานะฉะนั้นเราก็ต้องมาเนี่ยมาทำเนี่ยมาปลูกสติเนี่ยนะทำตามแบบอานาปานสติเนี่ยนะทำแบบเดียวนั่นล่ะนะมันจะได้หมดอ่ะนะได้หมดพระเจ้าท่านตัดไว้เองอ่ะนะแล้วเอาปู่ฟติปัญญาเนี่ยนะกับพฤติกรรมการกระทำเนี่ยมากั้นกระแสแห่งทุกข์ที่อาตมาพูดข้างต้นนั่นล่ะนะมากั้นไว้ที่ผัสสะไม่เกิดเป็นเวทนานะจะได้ไม่ต้องไปเกิดตัณหาเมื่อกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาไม่ปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปทานใช่ไหมล่ะว่ากั้นไว้ได้ด้วยสติปัญญาเนี่ยเพราะมีปัญญาแล้วนะพอกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิด

ตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่นอนในฝนลึกเพราะมันไม่ไหลแล้วมันหยุดมันโดนกั้นเอาไว้แล้วนะแล้วก็มันหลุดไปแล้วนะไอ้ที่มันไร้สาระมันก็หลุดไปเองนั่นแหละนะจิตมันจะปฏิมันจะเลือกให้นะพอปฏิตั้งแล้วจะเลือกให้ว่าไหนควรทำไม่ควรทำนะจริงๆนะเป็นอย่างนั้นลองดูสิต้องปลูกปฏิดูสิเมื่อมันการไม่ได้มันก็ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปทานมันก็ไม่นอนเรื่องในจิตส่วนลึกอะอนุฝ่ายมันก็ไม่โดนเติมอะนะเมื่อเราไม่เติมลงไปในอนุฝ่ายหน่วยนึงเนี่ยมันก็อนุฝ่ายที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็โดนขุดออกมาสิไม่เติมหน่วยนึงก็โดนขุดออกมาหน่วยนึงจนอนุฝ่ายมันน้อยลงจนอาสวะมันหดเข้าอะนะจนมันหมดถึงที่สุดอะนะเมื่อกั้นไว้เนี่ยเราเพื่อบัตรเพื่อกั้นไว้ที่ผัสสะนั่นแหละอันนี้ตรงนี้แหละสำคัญผัสสะตรงนั้นเนี่ยเป็นทางสองแพร่งถ้าเราไม่เพื่อปฏิบัติก็จะไหลเป็นทุกข์แบบนั้นนั่นแหละนะบวกก็ทุกข์ลบก็ทุกข์อ่ะนะดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นที่ตั้งอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตคือทุกข์นะเมื่อเราสามารถรู้ชีวิตเราแบบนี้แล้วนะเราเป็นคนวัดแล้วเนี่ยเราเป็นคู่มีเป็นคนวัดเป็นคู่มีสติปัญญาแล้วเราก็มองเห็นได้มากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกออกไม่สามารถที่จะแยกออกว่าชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสคือกิเลสก็จะแยกออกเป็นส่วนๆได้นะจะแยกออกได้ถ้าเป็นคนธรรมดาข้างนอกเขาแยกไม่ออกเขาเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะชีวิตทุกข์นะชีวิตกายใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะนะเขาเลยทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยความเล่าร้อนน่ะนะแต่คนวัดคนประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือผู้รู้แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะแยกออกอ่ะชีวิตก็คือชีวิตอ่ะกายกับจิตนี้คือกายกับจิตนี้แยกออกจากกายกับชีวิตได้อ่ะนะชีวิตคือความดิ้นรนที่อาตมาบอกอ่ะจะแยกออกได้จะกลับออกจากกายกับจิตได้อ่ะนะแล้วจะแยกกิเลสตัณหาแยกออกได้อ่ะนะจนข้างดับไปนะเนี่ยข้อดีของคนที่มาวัดเนี่ยมันจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอ่ะนะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยศาสนาก็ไม่เกิดอ่ะนะเพราะศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์อ่ะมันก็มีปัญหาแบบนี้ก็พยายามหาทางแก้กันต่อยอดกันมาเนี่ยบางคนเขาหมายก่อนพุทธเจ้าเขาว่าความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือนิพพานนะแล้วมีคนบางกลุ่มเขาบอกว่าก็ยังไม่ใช่ต้องไม่มีความอยากทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถึงเป็นนิพพานเขาก็ออกไปเข้าป่าไปเพื่อไปแบบไปค้นหากันอ่ะนะก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆล่ะนะจากฌาน1เขาว่าสูงสุดแล้วอ่ะไม่บางคนบอกไม่สูงสุดก็มีฌาน2ฌาน3ฌาน4จนถึงอรูปฌานใช่ป่ะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงอุทกดาบทอ่ะนะที่เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอ่ะก็บอกถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็บอกก็ยังที่สุดต้องไม่มีอะไรมันต้องไม่มีตัวไม่มีตนนะก็ออกไปหาสัจจากความเป็นจริงต่อจนกระทั่งตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนะมันไม่ง่ายนะที่จะพึ่งไปบัติที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเรื่องพื้นง่ายๆเลยอ่ะมันละเอียดลึกซึ้งมากอ่ะมันเป็นศาสนาจริงๆเลยอ่ะศาสนาที่แก้ปัญหาให้มนุษย์ได้อ่ะนะขนาดยอมแค่นั่งสมาธิสงบใจอย่างเงี้ยยอมมีความ
พอใจมีความสุขหรือสุขสงบแต่ถ้าโยมมีชีวิตอยู่ด้วยลักษณะแบบเนี้ยนะและมันถาวรอ่ะโยมคิดว่ามันจะมีความสุขมากไหมล่ะนะแล้วให้ทำปฏิบัติเนี่ยก็มีเยอะนะมีเยอะนะหลายหมวดเลยอ่ะแล้วมันจะทำยังไงมันเยอะไปหมดตอนที่อาตมาบอกอ่ะปัญหามันอยู่ทุกเจ้าท่านสรุปไปแล้วเรามาประกิดความคิดนิดนึงอ่ะพระเจ้าท่านสรุปเอาไว้อ่ะนะสรุปโดยย่ออ่ะว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ่ะอุปทานน่ะเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตัวเราของเราเนี่ยคือทุกข์ต้องดับตรงเนี้ยใช่ป่ะต้องดับตรงนี้ให้ได้นะให้มีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราไม่มีตัวตนนะเราเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมาผสมพุ่งต่างเป็นอัตตานี้อัตตานี้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะใช่ไหมนะอธรรมนาปาและสติน่ะนะหมวดเดียวอ่ะพระอาจารย์บอกว่าปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบทำปฏิปทาน4ให้สมบูรณ์แบบเถอะนะมรรคญาณผลญาณก็จะอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะนะนะทำแล้วก็ไปบัตรนะปฏิปทาน4นะตามแบบอานาปานสตินะพระเจ้าก็ใช้วิธีเนี่ยในการตรัสรู้อานาปานสตินั่นแหละนะนะเราจะทำในหมวดเรื่องของปฏิปทาน4ฝึกสติในปฏิปทานทั้ง4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะไปในเรื่องของลมหายใจและอิริยาบถนะทุกลมหายใจและทุกอิริยาบถเพื่อปลูกสติให้มันตั้งให้ได้ตอนแรกเราก็เหมือนเสาอ่ะตอนแรกเราต้องตั้งเสาก่อนใช่ไหมล่ะเอาเสามาตั้งก่อนตั้งเสาก่อนพอตั้งเสาเสร็จแล้วก็กบดินเทปูนปิดให้เพื่อให้เสามันตั้งใช่ไหมตอนแรกก็ตั้งเสาพอเสร็จแล้วก็เสาก็จะตั้งแล้วก็เหมือนกันเราก็ต้องหัดตั้งสติก่อนนะพอตั้งสติถึงที่สุดแล้วถึงได้ระดับหนึ่งแล้วนะไปตามลำดับตามลำดับมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเราตั้งสติแล้วนะได้ระดับหนึ่งแล้วสติมันก็จะตั้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วก็เราไปคิดดูกันว่าตั้งสติหรือสติตั้งตอนแรกมันต้องตั้งสติก่อนพอตั้งเสร็จแล้วสติมันก็จะตั้งจะตั้งรับอารมณ์ขึ้นให้เราเลยโดยอัตโนมัติมันคือระลึกได้แต่ไม่สามารถจะกำจัดอารมณ์หรือคือเหล่ตัณหาได้ก็ต้องใช้ปัญญานะเป็นปัญญาละเพราะสติเป็นแค่ระลึกได้เป็นแค่เครื่องขนส่งเป็นแค่เครื่องขนส่งอะไรขนส่งความจำขนส่งปัญญานะปฏิมันเหมือนเครื่องขนส่งนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยทำอารมณ์เรื่องราวเนี่ยนะปฏิมันก็จะตั้งรับเอาไว้แล้วก็วิ่งไปที่สัญญาความจำไปดึงความจำมาที่เกี่ยวข้องกับไอ้ที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยเราตีความหมายว่าไงมีความจำไว้ว่ายังไงแต่วิ่งไปแต่ตอนมันออกมาเนี่ยมันไปหาปัญญามาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นไอ้ปัญญาที่ออกมาเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสัมปชัญญะคือจะรู้ตัวตลอดมีสติระลึกได้แต่รู้ตัวตลอดว่าอ๋ออารมณ์ผูกใจแล้วอารมณ์ผูกใจแล้วจะหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมจะเป็นจะไหลไหมจะไหลเป็นเวทนาไหลเป็นตัณหาอุปทานไหมนะก็ตั้งรับเอาไว้ให้สตินั่นล่ะนะปุพพติปทาน4นั่นล่ะแล้วก็พระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอานาปานะปฏิสมบูรณ์แบบปฏิปทาน4ก็สมบูรณ์แบบฉะนั้นทำเรื่องเดียวเนี่ยจะสมบูรณ์แบบหมดนะทำอานาปานสติเนี่ยตามทำแบบฝึกสติส
ฏิปทานเฟตตามแบบอนาปานสติสติไปในลมหายใจเนี่ยนะไปในกายเวทนาจิตธรรมทุกลมหายใจเนี่ยนะทำหมดอื่นก็จะสมบูรณ์แบบนะปฏิปทานสี่ก็จะสมบูรณ์แบบพ่อชงเจ็ดก็สมบูรณ์แบบโพธิปัจจะธรรม37ประการ7หมวดก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบหมดอ่ะนะวิชาวิมุตติก็จะเกิดนะปักเมืองแปดก็สมบูรณ์แบบนะพระเจ้าท่านตัดไว้เอวิคัมบาลีอยู่อ่ะนะอาณาปานสติภาวิตาพระหูรีกตาจัตตาโรปฏิปฐานเนปริปเรนติทำอาณาปานสติทำให้มากทำให้เจริญนะนะจะทำให้ปฏิปฐานสี่เนี่ยสมบูรณ์ปฏิปฐานเนปฏิปฐานาภาวิตาพระหูริกตาโพชังเคปริปเรนติทำปฏิปฐานสี่ให้สมบูรณ์แบบให้มากให้เจริญทำปฏิปทานสี่เนี่ยให้มากให้เจริญพ่อชงเจ็ดก็จะสมบูรณ์แบบพ่อชังคาภาวิตาพระหูรีกตาวิชาวิมุตติงปาริปุเรนติพ่อชงเจ็ดทำให้มากทำให้เจริญนะทำให้วิชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นสมบูรณ์แบบมาทำปฏิปทานอานาปานสติเนี่ยตามอย่างเดียวแหละสมบูรณ์แบบหมดละโยมนะสมบูรณ์แบบหมด แต่อันดับแรกเนี่ยต้องปลูกสติจับสติให้ได้นะจับสติให้ได้ปฏิจับถ้าปฏิจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิอ่ะนะไม่เป็นสมาธิไม่มีสมาธิจิตก็ไม่มีกำลังอ่ะนะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยทั้งเราเรียกว่าเราต้องทำจิตภาวนานะทำสติจิตภาวนาก็คือทำสมถวิปัสสนาเนี่ยให้มากขึ้นให้มากขึ้นถ้าทำจิตภาวนาคือทำจิตให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญทำจิตให้เจริญหรือทำสมาธิภาวนาก็คือว่าหมายถึงว่าอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมานะโดยอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะสมาธิภาวนานะอริสงฆ์ในถ้าเราทำแล้วเนี่ยอริสงฆ์ของการทำสมาธิภาวนาก็คือทำให้เกิดความบริสุทธิ์นะแห่งญาณทัศนะทัศนะแปลว่าความเห็นญาณคือความรู้นะญาณเนี่ยจะต้องมาหลังความคิดเห็นนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนถึงก็มีญาณเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีสัมมาทิฏฐิก่อนเนี่ยมันถึงได้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นทีหลังนะจะมีญาณเกิดความรู้เกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะญาณทัศนะนะแปลว่าทัศนะเพื่อญาณทัศนะเพื่อญาณทัศนะคือความคิดความเห็นญาณคือความรู้ความคิดความเห็นเพื่อความรู้เห็นป่ะต้องมีความคิดความเห็นก่อนถึงได้มีญาณได้ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถึงได้มีญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะถ้ามีความเห็นผิดนะญาณก็ไปผิดนะจะเป็นมิจฉาป่ะนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนนะถึงมีญาณความรู้นะแล้วก็เหมือนกันนะเรามีความเห็นที่ถี่จะทำมรรคเมืองแปดเป็นสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากให้เจริญเนี่ยนะมันจะเกิดญาณเกิดขึ้นมาเกิดวิมุตติเกิดขึ้นมานะเกิดญาณขึ้นมาทำให้มันสมส่วนกันเนี่ยนะทำให้มันเกิดตัดกิเลสให้ได้ถ้า
ทำให้มันเกิดให้มันตัดกิเลสให้ได้ถ้าตัดกิเลสเพื่อมรรคมีองค์8และเมื่อกระทำแล้วเนี่ยนะเพื่อมันเริ่มตัดกิเลสแล้วมันตัดกิเลสแล้วมันจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธินะอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7ก็คือมีสมาธิเป็นหลักนะเป็นหลักก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหน้านะมีความเห็นที่ถูกต้องนะที่เหลือตัวก็เป็นไปเพื่อจิตที่หลุดพ้นเป็นไปเพื่อคืนธรรมชาติไปเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นล่ะนะเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นล่ะนะเป็นไปเพื่อความละตัวเราของเราออกซะนะนะแล้วนะแล้วก็สมาธิภาวนาเนี่ยอันที่สองผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยก็เราอาจจะบางคนนะอาจจะชอบนะคือเรื่องของสมาธินะไม่ได้เรื่องของปัญญานะนะตอนที่ภาวนาสมาธิภาวนาคือผลมันทำให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาคือทำให้เรามีตาหูอะไรที่มันพิเศษขึ้นมันใช้งานได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปบางทีเขาเรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์เป็นละนะแล้วก็อันนี้สองหรือประโยชน์ที่ข้อ3ที่เรียกจะได้จากสมาธิภาวนาก็คือทำให้ปฏิสัมปทานญาณเนี่ยสมบูรณ์นะแต่สมบูรณ์นะแล้วก็ข้อที่4นะทำให้เกิดจิตหลุดพ้นนะทำให้จิตหลุดพ้นนะอันนี้เกิดทำให้เกิดความฟินอาสวะอาสวะคือสิ่งที่ดองกิเลสดองจิตนะที่อันมาบอกมีอนุสัยมากมากอนุสัยมากมากมันไหลออกเป็นอาสวะสิใช่ป่ะไหลออกเป็นอาสวะนั่นเครื่องดองจิตทำให้เกิดกิเลสตั้งเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกแล้วแค่คิดก็เกิดแล้วอ่ะเพราะมันอยู่ในจิตของเราอ่ะคุกคุนอยู่คุกกุนอยู่กับเราอ่ะใช่ป่ะล่ะนั่นแหละแล้วพอได้อย่างนี้พอตัดกิเลสตัดกิเลสแล้วตัดกิเลสแล้วก็นี่พอก็เกิดญาณเกิดขึ้นมาสินะก็เกิดสัมมาญาณนะเกิดขึ้นมาอีก2ตัวเกิดสัมมาขึ้นมาอีก2ตัวเกิดผลขึ้นมานะพอมันตัดกิเลสแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมามันตัดกิเลสตัดสัญโยตัดอุปาทานตัดตัณหามันตัดอยู่ในนั้นน่ะนะตัดอยู่ในองค์มรรคนั่นล่ะนะตัดเนี่ยพอตัดแล้วก็เกิดสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติขึ้นมาอีก2ตัวเกิดผลขึ้นมาอีก2ตัวคือสัมมาญาณนะกับสัมมาวิมุตติญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องกับจิตหลุดพ้นที่ถูกต้องนะนะก็เรียกว่าครบ10นะครบ10เรียกสัมมัตตา10ประการนั่นเรียกว่าสัมมัตตา10ไอ้แค่8มรรคมีองค์8มันแค่เหตุมันยังไม่มีผลนะถ้าทำให้มันตัดกิเลสได้มันก็เกิดผลออกมานะถ้าเกิดมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็เกิดนิพพานนะคือยอมทำแล้วเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยได้ฝึกมาที่ปัญญาเนี่ยถ้าเกิดสัมมัตตา10เนี่ยนะจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะจนสามันตัดหมดละตัดหมดคือธรรมชาติไปนี่คือหลักของมันในโครงสร้างในการปฏิบัตินะเราเอาการปฏิบัติเนี่ยเอามาใช้ดับทุกข์เอามาใช้ในกระแสอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยนะอาศัยเหตุและปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอาศัยการมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดอ่ะอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยปัจจัยตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาสร้างให้มันมากขึ้นอ่ะก็คือวิตกและปัญญาเนี่ยสร้างขึ้นมาสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยมากั้นไว้ที่ผัสสะซะนะฉะนั้นผัสสะเนี่ยจะมีทางอยู่2ทางให้เลือกเดินนะทางนึงทางที่เป็นไปเพื่อวิชาเมื่อเป็นไปตามอวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความเห็นที่ถูกต้องในอริยสัจ4หรือความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4เนี่ยเม
เมื่อไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็กลายเป็นอวิชชาใช่ไหมล่ะก็ไหลไปอวิชชาก็เกิดทุกข์เสร็จ

แต่ถ้าเรากั้นไว้เนี่ยด้วยสติปัญญามันก็ไม่ไหลก็กลายเป็นตรงนั้นก็กลายเป็นวิชาเป็นผัสสะที่มีวิชามีความรู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ไหลสินะมีสติปัญญากั้นให้อย่างนั้นปัญญาที่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นละนะให้จิตมันเห็นแต่เราต้องอบรมจิตนะอบรมจิตนะสมาธิอบรมฝินอบรมฝินเป็นพื้นทำให้เกิดสมาธิง่ายขึ้นสมาธิเป็นตัวหนุนทำให้เกิดปัญญาปัญญาไปอบรมจิตได้ป่ะจิตกับปัญญานี่คนละตัวนะ ต้องมีศีลนะศีลต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศีลโดดๆนะศีลต้องประกอบด้วยปัญญานำหน้าจะยังไงจะรักษาศีลยังไงศีลเพื่ออะไรต้องมีปัญญาเหมือนโยมจะมาวัดเนี่ยโยมก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะว่ามาอะไรไงมาอะไรไงนะศีลนี่ก็เหมือนกันแต่รักษาศีลไงก็ต้องมีปัญญาเราคิดต้องมีปัญญาระดับหนึ่งอะนะถ้าจะโดดมันคงไม่ได้อะนะเมื่อเราทำตรงเนี้ยล่ะนะเอาอานาปานสติเนี่ยล่ะจับลมหายใจให้ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มการปฏิบัติเรารู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดับไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำเนี่ยให้เป็นสมาธิที่มุ่งหมายนะเป็นสมาธิที่มีปัญญานะสมาธิวิปัสสนาไปพร้อมๆกันไม่ทำแต่สมาธิแล้วก็ไม่ทำวิปัสสนาเหมือนกับรถยนต์อ่ะเราติดรถยนต์ให้เครื่องเดินเครื่องอยู่แบบนั้นน่ะไม่เข้าเกียร์วิธีมันก็ไม่ถึงจุดหมายอ่ะสิใช่ป่ะก็ชึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็เข้าเกียร์มันสินี่ก็เหมือนกันติดไปสมาธิแล้วเนี่ยก็เดินปัญญาเนี่ยไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แล้วได้ระดับหนึ่งแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไม่ต้องให้มันได้ฌานหรอกจะเอาฌานไม่รู้ชาตินี้ปิติแค่ปิติองค์ฌานคือปิติยังจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ล่ะนะมันไม่ได้ได้กันง่ายๆสำหรับคนที่มีบุญมีวาสนาอะไรที่จะได้นะไม่ได้ได้ทุกคนหรอกเพราะหมายก่อนเนี่ยชาวบ้านก็เยอะฝ่าพระนี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้พระเยอะฝ่าชาวบ้านเพราะเมื่อไหร่เพราะนั้นการบอกการสอนเนี่ยก็ต้องมีสองแบบแบบพระแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีแบบสมบูรณ์แบบกับรัดสั้นน่ะนะกับทางรัดอ่ะนะไม่ต้องเอาครบสมบูรณ์แบบอ่ะไม่ต้องเอาฌานหรอกถ้าอยากเอาฌานยังก็ต้องถอยมาเป็นอุปจารสมาธิอยู่ดีอ่ะใช่ไหมไม่ต้องเอาฤทธิ์เอาเดชหรอกเอาฤทธิ์เอาเดชไปทำอะไรล่ะมันไม่ได้เพื่อพ้นทุกข์อ่ะเราบอกแล้วเราทำเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงหนิวไปเลยนะเหมือนบ้านอ่ะไม่ต้องเอาหรูเอาหราหรอกเหมือนบ้านเราพออยู่ก็พอบ้านสักล้านหนึ่งสองล้านก็พอไม่ได้เอาสักพันล้านสองพันล้านก็หรูเกินไปอ่ะเราก็เผลอเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยใช่ไหมล่ะนะถ้าจะเอาฌานเนี่ยเอาหูทิพตาทิพเนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้เอาไว้ให้หมดทุกข์ก่อนนะเอามากั้นขอเอามากั้นไว้ก่อนกั้นความทุกข์เอาไว้กั้นผัสสะเอาไว้ไม่ให้เป็นตัณหาอุปาทานพอมีตัณหาหรืออุปาทานเมื่อไหร่ก็คือทุกข์แล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันกั้นได้มันกั้นไว้ที่ผัสสะได้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปาทานมันก็ไม่เติมทุกข์เข้าไปอ่ะทุกข์เก่าก็โดนขุดออกมาด้วยก็จะสบายใจไปทีงไปเติมไปทีงก็สบายใจทีงนะนะอันดับตัวสำคัญคือตัวตนนั่นแหละพยายามละตัวตนพยายามละของตนที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเอาออกไปซะนะเอาออกไปซะไม่มีตัวตนตรงไหนของเราเนี่ยนะแต่ว่าต้องก็ต้องทำนะเพราะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละเราทำมากแล้วก็ได้มากเราทำน้อยก็ได้น้อยทำให้มันถูกทางซะอย่าไปทำแบบฟะแปะฟะปะนะ
มันต้องเห็นเพราะว่ามันต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกนะรู้ได้ตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณารู้สึกนะต้องรู้ได้ตัวด้วยตัวเองเมื่อเราทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามดับทุกข์ใช้กาแฟนี่แหละดับมันนะแต่ไม่เติมมันเนี่ยไม่เติมมันไม่เติมมันเหมือนกับเราไม่เติมมันเหมือนกับสัตว์ล่ะเราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวก็สอบก็ตายไปเองอ่ะล่ะกิเลสก็เหมือนกันตัณหาเหมือนกันแต่ไม่เติมของใหม่เข้าไปกิเลสมันก็ตัณหามันก็หายหดสอบไปเหมือนกันนั่นล่ะนะไม่เติมมันหาไม่มีทุกสิ่งอย่างไม่มีอาหารน่ะวิชาวิมุตติก็มีอาหารก็มีอาหารนะเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องกินอาหารใช่ไหมล่ะด้วยความนามธรรมนี่ก็อินอาหารในการปฏิบัติเหมือนกันธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอาหารซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันจะต่อเรื่องกันไปได้มันเป็นอาศัยซึ่งกันและกันน่ะอย่างวิชาและวิมุตติเนี่ยก็มีอาหารของวิชาและวิมุตติอันดับแรกคือ1คบหาสัตบุรุษปัตตบุรุษคือผู้ที่สามารถที่จะอธิบายธรรมให้เราเข้าใจได้ให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วนะเมื่อได้แล้วเข้าใจเมื่อไปพบแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังเอาไว้ด้วยดีตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังด้วยดีไม่ฟังให้เข้าใจไม่เข้าใจต้องไต่ถามเมื่อเราไต่ถามว่าเราก็เข้าใจในข้อธรรมะและข้อใดข้อหนึ่งเราเข้าใจแล้วเราก็เริ่มมีศรัทธาแล้วเรารู้ว่าอ๋อเข้าใจธรรมะแล้วอ๋อมีทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้มีทางให้เราสงบเยือกเย็นได้แล้วก็เริ่มมีศรัทธาแล้วว่ามีทางนั้นจริงนะก็มีการเริ่มการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เราเมื่อมีศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นอาหารของโยนิโสมนสิการการใครควรทำเอาไว้ในใจนะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเหมือนกับเรามีความในความจำเราเนี่ยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเอาไว้ในใจตลอดเวลาอยู่ที่โฝมันน่าสิการอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเห็นอะไรข้างนอกเนี่ยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอ๋ออนิจจังอ๋อมันสภาวะแห่งทุกข์อ๋อไม่ใช่ตัวตนนะเหมือนเรามีอารมณ์มากับเราแล้วอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนนะนะว่าต้องเห็นพร้อมกันทั้ง3ตัวก็ได้นะอันที่จังทุกขังหน้าตาเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะนะจิตก็หลุดพ้นนิพพานไม่มีเหมือนเขาบอกว่านิพพานมีแก้ว3ดวงเป็นแก้ว3ดวงเห็นอันที่จังถึงที่บางคนก็ถูกเจริญกับอันที่จังเห็นอันที่จังจิตก็หลุดพ้นบางคนเห็นอันที่จังว่าหลุดพ้นแต่ไปเห็นทุกขังหลุดพ้นก็มีบางคนเห็นสามประภาวะแห่งทุกข์ยึดทนไม่ได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็มันเข้าไปยึดถือก็กลายเป็นทุกข์นะทุกข์มาถึงว่าสิ่งที่เข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะนี่นั่นล่ะให้เห็นมันอ่ะบางคนก็เห็นทุกข์ก็หลุดพ้นได้บางคนเห็นอนัตตาก็หลุดพ้นอาจจะไม่เก่งเรื่องของทุกข์หรืออนิจจังแต่ไปเก่งเรื่องอนัตตาท่องแต่อนัตตาไม่ให้ตัวตนไม่ให้ตัวตนนิจจิก็หลุดพ้นได้อ่ะนะเพราะมันไม่มีที่เกาะนะเพราะมันแล้วแต่จริตของใครเห็นแบบไหนบางคนอาจจะหลุดพ้นแบบนั้นก็ได้แล้วแต่บางทีไม่เหมือนกันหรอกนะนั่นคือการโยนิโสมนสิการทำเอาไว้ในใจในแยบคายหรือข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่โยมมีในอยู่ในใจก็ได้นะเอามาคิดอะไรเงี้ยมาใคร่ควรทำเมื่อมีโยนิโสมนสิการอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยโยมก็จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพราะใจโยมไม่ส่งออกอ่ะใจโยมไม่ส่งออกใจโยมอยู่ข้างในอ่ะไม่ส่งออกแล้วเมื่อไม่ส่งออกโยมก็จะเริ่มเห็นหัวจิตหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นมีสติมากขึ้นและให้เห็นอารมณ์เนี่ยผูกกับใจมากขึ้นและเห็นอารมณ์เนี่ยกระทบจิตมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอารมณ์เนี่ยมันมาจากไหน
อ๋อมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเกิดอารมณ์ที่ต้องกระทำหรือมีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้นะ

แต่ว่าเริ่มมีอะไรที่มากขึ้นทำได้ลึกขึ้นแล้วได้เห็นแบบนั้นมากขึ้นเมื่อเรามีปฏิสัมภิทัญญามากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นแล้วนะเพราะมันมีอยู่ข้างในแล้วนะมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นนี่เมื่อจิตมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในตัวเองก็เลยเริ่มสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีสติระลึกได้อยู่อ๋อตาเห็นรูปนะหูยินเสียงนะอ๋อมันไหลแล้วนะอ๋อเกิดความชอบไม่ชอบแล้วนะเห็นว่ามันเริ่มเห็นแล้วแล้วเริ่มมีการสำรวมแล้วเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุจริต3นะมันก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นฝุจริตทางกายฝุจริตวจีฝุจริตมโนฝุจริตนะทางกายวาจาใจและฝุจริตเมื่อกายวาจาใจฝุจริตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ปฏิปทาเสนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเป็นขึ้นมากขึ้นแล้ววัตถิแล้วก็วัตถิประธาน4เนี่ยก็เป็นอาหารของโพชฌงค์7นะทำให้องค์การตัดสรู้7ประการเนี่ยองค์แห่งการตัดสรู้ทั้ง7เนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อองค์แห่งการตัดสรู้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารของวิชชาและวิมุตตินะคือมรรคญาณผลญาณนะคือพ่อชงเจ็ดนะพ่อชงเจ็ดคือองค์แห่งการตัดสรู้เจ็ดประการมีอะไรล่ะสติสัมพ่อชงสัมพ่อชงคือองค์แห่งการตัดสรู้คือสติเห็นไหมโยมเรามีสติเห็นไหมแล้วเขาปลูกสติในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมล่ะนะมันจริงแล้วมันมีธรรมที่มันหนุนกันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วองค์ที่สองธรรมวิจยะสัมพ่อชงองค์แห่งการตัดสรู้คือการใคร่ควรธรรมเลือกเฟ้นธรรมนะใครควรทำเลือกเฟ้นทำเลือกเฟ้นเอาไปใช้เอามาคิดเอามาพิจารณามาใช้ได้ละต่อหน้านะแล้วองค์ที่สามคือวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการจะรู้คือวิริยะนะนะแล้ววิริยะนี้ก็จะหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะหล่อเลี้ยงการใครควรทำไปเรื่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะหล่อเลี้ยงทำวิจยะคือการใช้ควรทำไปเรื่อยๆเมื่อทำได้อยู่อย่างนี้ที่เราอยู่ตลอดเนี่ยนะอยู่เป็นประจำเนี่ยนะยกจะมีเกิดปิติสัมโพชฌงค์มีความพอใจในการทำมากขึ้นนะมีการความพอใจมากขึ้นเมื่อปิติสัมโพชฌงค์การลิงโลดในการพอใจในการดีใจยินดีเนี่ยมันสงบลงนะกายกับจิตก็สงบลงก็การนี้ก็กลายเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของแห่งการตัดสรุปคือปัสสัทธิคือความสงบนะพอลงก็เริ่มมีความสงบแล้วนะมีความสงบเริ่มมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วก็กลายเป็นสมาธิเฟเมื่อเวลาสงบเรื่อยๆอยู่รักษาความสงบนั้นนานพอจิตก็เป็นสมาธิเสร็จก็กลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะความสุขนี่ก็จะหล่อเลี้ยงอาจจะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงอยู่นะเมื่อเป็นได้อย่างนี้แล้วเมื่อเป็นสมาธิมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมานะเมื่อเป็นเพราะ6ตัวเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันและทำงาน6ตัวแล้วพอปฏิเสธมาที่แล้วมันเข้าสู่ธรรมชาติมันเองจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เองโดยอัตโนมัตินะอุเบกขานี่ไม่ได้วางเฉยปล่อยเฉยๆไม่ทำอะไรทื่อๆงั้นมันไม่ใช่อุเบกขามันถึงมันควบคุมความรู้สึกอยู่นะมันเห็นอะไรหมดมันรู้หมดมันควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่ก็ตรงนั้นก็เป็นสมาธิมีสติเต็มที่ล่ะนะจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เราต้องการเนี่ยนะไม่ใช่ต้องถึงองค์ฌานหรอกนะเอาแค่อุปจาระหรือธรรมดาที่พอจะรู้ฟังรู้ฝึกอยู่ได้อ่ะนะเอายิ่งเนี่ยสมาธิที่ตามความมุ่งหมายที่เราต้องการ

เนี่ยที่ต้องการที่เจ้าท่านตัดอยู่ไว้มากเนี่ยก็เรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะมันจะติดกันมันจะแฝงกันด้วยปัญญามันไม่แยกออกจากกันนะสมาธินี้จะไปพร้อมด้วยปัญญานะจะเรียกว่าไปพร้อมกันเรียกสมถะวิปัสสนานะไปพร้อมกันนะสมาธิปัญญาไปพร้อมกันนะอนันตริยสมาธินะนี่แหละสมาธิเนี่ยไม่ต้องเอาฌานหรอกบางทีเราเป็นคฤหัสถ์เวลาเราน้อยอ่ะเราจะเอาฌานบางทีบางคนยังไม่ได้เลยนะเอาดับทุกข์นี่ก็พอแล้วนะเหมือนอย่างนึงเนี่ยอย่างปฏิปทาน4เนี่ยเหมือนกับบ้านน่ะแล้วก็ปลูกบ้านไปที่ดินใช่มั้ยไปในที่ดินใช้เสา4ต้นปฏิปทาน4ก็เหมือนกันเอาสติเนี่ยปลูกไปในที่ตรงนั้นน่ะในที่ตรงนั้นน่ะนะด้วยกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นล่ะหรือถ้าเราอาจจะทำเรียกทีละหมวดทีละหมวดก็ได้หรือทำต่อเนื่องกันเรียงกันมาก็ได้หรือหมวดใดหมวดหนึ่งในสติในกายในเวทนาในจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเหมือนหรือไม่ก็ทำอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวว่าอื่นก็ขึ้นมาหมดจะเห็นหมดนั่นล่ะเหมือนโต๊ะเล็กๆอ่ะเรายกโต๊ะขึ้นมาขาหนึ่งอ่ะอีก3ขามันก็ขึ้นมาด้วยจะเห็นหมดเลยอ่ะนะพิจารณาเรื่องกายปฏิปทาน4ไปในกายเนี่ยเห็นกายเนี่ยเดี๋ยวเวทนาในเห็นจิตเห็นธรรมะมันเกิดขึ้นมาอัตโนมัติของมันเองอ่ะนะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องการสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะเพื่อให้ไปเราต้องการให้เกิดปัญญาต้องอบรมจิตเนี่ยนะอบรมจิตต้องพัฒนาจิตเนี่ยนะนั้นการกำหนดอารมณ์เนี่ยแล้วมีการกำหนดอารมณ์เนี่ยมีการเพ่งกำหนดคือเพ่งนะเพ่งอารมณ์นะอารมณ์เพ่งมีสองอย่างมีเพ่งอารมณ์กับเพ่งลักษณะเพ่งลักษณะคือลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งปัญญาเรียกเพ่งปัญญาแต่ว่าเพ่งอารมณ์เขาเรียกสมถะเพื่อให้เกิดจิตเป็นสมาธิและเพ่งอารมณ์นะการเพ่งการกำหนดอารมณ์เนี่ยนะการเพ่งอารมณ์เนี่ยนะมีสองอย่างมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าลมหายใจหนึ่งสองอิริยาบถทุกอิริยาบถนะเอามากำหนดเป็นอารมณ์ได้มาเป็นเครื่องให้จิตตั้งเอาไว้ได้นะลมหายใจลมหายใจกับอิริยาบถสาธุนะเท่ๆนี่ก็จะหลับกันนะเนี่ย

0: เรามาพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัตินะเรารู้เรื่องทุกข์แล้วนี่ใช่ไหมแล้วนี่เราก็มาปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นะใช้สมถาวิปัสสนานะอันดับแรกเราก็ต้องกำหนดนะเอาพูดเราทำเรื่องลมหายใจพูดถึงลมหายใจก็ได้นะเป็นเอาไว้ก่อนแล้วอื่นเราก็เอามาเทียบเคียงกันดูแล้วกันนะเราถึงลมหายใจเนี่ยหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจนะแบบลมหายใจให้จิตเป็นสมาธิคือได้ให้นะจับอารมณ์ให้ได้นะสติจับอารมณ์ให้นานพอนั้นในจิตแต่ละขณะเนี่ยมันมีจิตมีสมาธิมันอยู่เนี่ยทำจิตเนี่ยให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องให้มีสมาธิไปนานพอสมควรอ่ะนะจับอารมณ์ให้ได้นะถ้าลมหายใจเข้าออกให้รู้จักลมหายใจรู้จักกายลมรู้จักกายเนื้อนะนะเพราะว่าเราจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิตรงๆไม่ได้มันต้องผ่านลมหายใจเมื่อลมหายใจเราละเอียดเนี่ยกายก็จะละเอียดนะลมหายใจสงบกายก็สงบจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นนะจะบังคับจิตตรงๆไม่ได้ต้องผ่านลมหายใจทำให้จิตสงบเนี่ยก็ต้องผ่านกายเข้าไปลมหายใจผ่านกายเข้าไปนะให้มันเบาให้มันละเอียดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะแล้วก็รู้ถึงว่าหมูมันปรุงแต่งกายยังไงลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันถ้ามันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันเมื่อจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยนะมันไม่ไปไหนไม่วอกแวกนิวรณ์ไม่ดึงไปแล้วนะไม่ดึงไปแล้วมีจิตสมาธิจริงแล้วจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์สามนะคือมันจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแล้วจิตก็ตั้งอยู่ตั้งสงบอยู่ในภายในตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยพองอยู่เนี่ยแล้วก็จิตนั้นควรแก่การมาทำวิปัสสนานะมียังมีความรู้สึกอยู่นะแล้วจิตมันว่องไวคล่องแคล่วสามารถที่จะใช้มันได้แหละนะให้มาเห็นตามความเป็นจริงแล้วอบรมจิตนะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะจิตมันเริ่มสงบและเริ่มเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆแล้วให้กำหนดเป็นฝูงขึ้นอีกว่าอ๋อลมหายใจฝากแต่ว่าลมหายใจฝากแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจมีแต่ธรรมะที่ผสมปรุงแต่งกายลมผสมปรุงแต่งเพื่อให้กายเนื้อเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะให้กายเนื้อมันมีชีวิตได้ไฟลมมันมีชีวิตอยู่ได้อ๋อมันปรุงแต่งนะไปฝากแต่ว่าสภาวะของธรรมที่ผมปรุงแต่งไม่มีผู้หายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจลมหายใจนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อได้กำหนดได้อย่างนี้ฝากแต่ลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถแล้วเนี่ยอิริยาบถก็เหมือนกันฝากแต่ว่าอิริยาบถยืนฝากแต่ว่าอิริยาบถเดินนะแล้วเราก็เดินนะว่าเราเป็นผู้เดินเราผู้มีกำหนดสติพอมีสติมีจิตสมาธิในการเดินแล้วก็มองไปว่าเราไม่มีผู้เดินมีแต่ดินน้ำไฟลมที่เคลื่อนไหวไปมีแต่การไหลไปคืออนิจจังไปเดี๋ยวก้าวนะมีแต่การไหลไปของธรรมชาติไม่มีตัวผู้เดินแล้วกำหนดเมื่อกำหนดเป็นฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าอิริยาบถแล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันละเอียดขึ้นกำหนดเห็นเป็นอาการให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจเป็นรูปเรียกว่ากายลมอ๋อผสมพังกายเนื้ออ๋อนี่รูปเรียกว่ากายเนื้อเรียกว่ารูปนะอ๋อรูปอายตนะเรียกว่ารูปอ๋อรูปขันธ์อย่างนี้นี่เองนะให้เห็นเป็นรูปอย่างนี้เรียกว่ารูปกายเรียกว่ารูปหมายจะเรียกว่ารูปไปอย่างนี้นี่เองนะผสมปรุงแต่งกับนามธรรมอ๋อนามธรรมการลมหายการกำหนดก็เป็นลมหายใจก็เป็นนาม นะอ๋อสัญญาอะไรเวทนามันแฝงเข้ามามีความพอใจเข้ามาอ๋อเป็นเวทนาขันธ์อะไรที่มันปวดเมื่อยอ๋อเป็นเวทนาขันธ์เรียกว่าของความทุกข์ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นขันธ์ห้านะแต่ความรู้ฝึกที่เกิดเข้ามานะอะไรที่เป็นนามก็มองพอมองให้ละเอียดขึ้นให้เป็นขันธ์ห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ถ้าเป็นความคิดเข้ามาแฝงเข้ามาออสังขารขันธ์ทำงานสังขารขันธ์เป็นอย่างนี้เองรูปหนอนามหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนออ๋อหายใจอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อสัญญาขันธ์เป็นอย่างนี้เองสัญญาความจำอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้านี่เรียกว่าหายใจออกอันนี้เรียกว่าแขนว่าขาอย่างนี้เรียกว่ากายอ๋อเป็นสังขารเป็นสัญญาความจำจำได้อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อลมหายใจอะไรที่เป็นนั้นจำมันให้ได้อ๋อให้เห็นมันจริงๆว่าเป็นสัญญาจริงเห็นสังขารปรุงแต่งความพิก็เห็นมันจริงๆเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเห็นด้วยความรู้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของจริงๆไม่นึกเอานะต้องเห็นด้วยปัญญาจริงๆอ๋อเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เอารูปขันธ์รูปอ่ะมันเห็นง่ายหน่อยลมหายใจก็เป็นรูปอ่ะตาก็เป็นรูปแต่ไอ้อีก4ตัวเป็นนามน่ะเห็นยากหน่อยก็ยังใช้ความรู้สึกแล้วกันเอออย่างนี้นะหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อเป็นสัญญาขันนะอะไรเงี้ยนะให้เห็นจริงๆนะจะได้ไม่ต้องยึดมั่นถ้าไปเห็นให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยให้เห็นเป็นอุปทานขันยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าแล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันสูงขึ้นให้เห็นความเกิดดับนะอ๋อลมหายใจเข้ามีเกิดลมหายใจออกมีดับเห็นมีความเกิดความดับความเกิดความดับนี่คือหลักการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อมีความเห็นถูกต้องไปตามแบบนี้แล้วเดี๋ยวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาเองคือความรู้ขึ้นมาเองเพราะเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าและได้ปฏิบัติและค้นคว้าและถูกต้องและตามหลักวิทยาศาสตร์และเอาได้เกิดความรู้ขึ้นมาเองนะและเกิดญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้นะต้องมีความเห็นก่อนถึงจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้เกิดญาณขึ้นมาได้นี่เราก็ทำญาณให้เกิดขึ้นญาณที่ตั้งอยู่ของธรรมชาติเริ่มอย่างนี้เริ่มฝากแต่ว่าลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์ห้าปะนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปและเห็นความเกิดดับอะไรที่เกิดเห็นอะไรที่ดับเห็นลมหายใจเข้าคุณมีเกิดมีดับหรือการก้าวเท้าเนี่ยเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายเท้าซ้ายดับเกิดเท้าขวาเท้าขวาดับเกิดเท้าซ้ายอะไรเงี้ยจะเห็นทุกอย่างที่การเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยเห็นมันให้หมดที่มันเกิดดับมองมาถึงเซลล์ก็ได้เซลล์ที่เรากินข้าวไปเซลล์เกิดขึ้นมาทำงานเซลล์เราก็ตายไปนะหรือความคิดเราเกิดขึ้นมาความคิดมาเดี๋ยวความคิดก็ดับเดี๋ยวเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเวทนาก็ดับเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเกิดดับอะไรที่มันเกิดดับทั้งนั้นน่ะปรุงแต่งความคิดก็เกิดดับสัญญาความจำก็เดี๋ยวก็เกิดดับเดี๋ยวดึงสัญญานั้นดึงสัญญานี้มาใช้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะมันไม่อยู่ตลอดหรอกมันทำงานแล้วมันก็เรียกว่าเกิดไม่ทำงานก็เรียกว่าดับมันละเอียดในคำนี้มันละเอียดในพระพุทธศาสนาคำว่าเกิดดับเนี่ยทำงานก็ถือว่าเกิดไม่ทำงานถือว่าดับเมื่อแล้วก็พิจารณาให้สูงขึ้นไปอีกนะให้พิจารณาเป็นอนิจจังนะอะไรที่เป็นอนิจจังที่เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่ไม่เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยและเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนี่ก็คืออนิจจังเห็นแน่ให้หมดในตัวเราเนี่ยเห็นให้หมดมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมั่งนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมั่งไปอะไรไปเดี๋ยวอนิจจังมั่งนะ อ๋อขนผมและฟันหนังก็อนิจจังกายแล้วก็นิจจังนะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเหมือนร่างกายเราแต่เป็นเด็กก็เปลี่ยนไหลไปเรื่อยนิจังไปเรื่อยจนเราโตในป่านนี้แล้วเนี่ยเป็นอนิจจังก็จะอนิจจังไม่มีที่สุดต่อไปเรื่อยๆจนตายเลยล่ะอะไรที่ผมพุ่งตังนะอนิจจังหมดแล้วล่ะจงเป็นนิพพานน่ะไม่ใช่ไม่ประสมพุ่งตังนะอะไรที่ไม่เที่ยงเห็นมันแน่หมดนะไม่ต้องมีนิมิตมันไม่ต้องมีนิมิตหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรอกนะไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยอ่ะไม่มีอะไรหมายเอาได้เลยอ่ะนะแล้วไม่อยู่ในบังคับด้วยไปตามกฎของมันอ่ะอย่าแก่ได้ไหมอย่าเจ็บได้ไหมอย่าตายได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะ
1: นะ
0: แล้วเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะให้มันต่อไปอีกให้เห็นไปทุกขังก็ได้จริงเห็นอนิจจังแล้วความสภาวะแห่งทุกข์มันก็จะเห็นเองอนัตตาก็จะเห็นเองนั่นล่ะแต่ถ้าจะให้พิจารณาต่อก็ได้ก็เห็นเป็นสภาวะแห่งทุกข์มันทนยากที่มันอยู่คงแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะหรือทุกข์ลักษณะที่ว่าเข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ดีก็ทุกข์ไม่ดีก็ทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ถ้ายังไม่อยู่ตรงกลางยังปรุงแต่งอยู่ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละแต่แล้วเห็นเป็นหน้าตาไม่ให้ตัวตนของเราที่ตรงไหนตรงเราไม่มีตัวตนนั่นเป็นธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งกันทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละคือกฎของธรรมชาติไอ้จังทุกขังหน้าตาพยายามพิจารณาให้เห็นจริงให้เห็นแจ้งด้วยไอ้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยนะพยายามทำได้อย่างนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีญาณญาณคือความรู้นะญาณนะเขาเรียกว่าธรรมะที่ติญาณญาณเนื่องด้วยธรรมชาติเราเข้าใจเรามีความรู้เรื่องธรรมชาติแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเมื่อมีโยมมีอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตครั้งนี้ก็จะเข้าสู่โหมดหรือในอัตโนมัติในเรื่องของวิราคะเพราะจิตมันอบรมแล้วเนี่ยเกิดญาณรู้ขึ้นมาความตั้งอยู่ของธรรมชาติแล้วเนี่ยนะจิตก็เริ่มเอนไปทางปัญญาแล้วนะทางวิราคะเริ่มคลายแล้วว่าเห็นจริงคือต้องอบรมจิตให้จิตไปเห็นจริงๆอ่ะว่าไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอบรมมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วจิตก็คลายไปเองไงล่ะจะเกิดวิราคะคลายไปเรื่อยล่ะนะคลายตัวตนคลายความยึดมั่นถือมั่นตายตัวตนของตนออกนะอะไรที่มันคลายมันดับได้ง่ายๆก็ดับไปก่อนดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรที่ดับได้นิโรธได้มันก็จะคืนธรรมชาติไปคืนธรรมชาติไปความว่างของตัวตนก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตัวตนก็น้อยลงน้อยลงนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแหละพอเราเงี้ยเขาเรียกว่าพอเกิดวิราคะนี้ว่าเกิดญาณอย่างใกล้เกิดเขาจะมีญาณเนี่ยเรียกว่าญาณเรื่องนิพพานเนี่ยพอความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางแล้วเพราะเรามีสติปัญญากั้นแล้วนะมันก็เริ่มขุดออกเริ่มมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแต่เริ่มเข้าสู่นิพพานในญาณชั่วคราวก่อนนะอันนี้โยมก็จะมีศรัทธามากขึ้นจะโหจะมีเห็นทางมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการปฏิบัติเพราะโยมมีเป้าหมายแล้วโยมเห็นด้วยจิตของโยมเองแล้วมันมีความพ้นทุกข์ได้จริงนะจะทำถึงขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้เลยอ่ะถ้าทำมากกว่านี้ล่ะจะมีความสุขมากกว่านี้เหรอ นะจะมีเรียกที่นิพพานญาณเนี่ยนะทำให้จนถึงนิพพานที่สุดเลยนิพพานคำนี้เนี่ยเข้าใจนิดนึงนะนิพพานในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเป็นนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกนะนะเป็นสันทิฏฐิโกคือต้องอยู่ด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะแล้วไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะมันต้องจำเป็นเป็นความรู้สึกนะเป็นสภาวะจิตที่มันเปลี่ยนใหม่แต่พอไม่ปรุงแต่งมากเนี่ยมันก็มีความพอใจเยอะเหมือนเราอ่ะมาวัดเนี่ยนะเรามีความสบายใจใช่ไหมล่ะเพราะวัดเนี่ยเราไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากนี่ใช่ป่ะต้นไม้มันเยอะจิตใจเราก็ไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากอ่ะนะแล้วมีความสุขของเราล่ะนะการไม่ปรุงแต่งอันดีที่สุดแล้วแล้วปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ควรปรุงแต่งพี่ปรุงแต่งแล้วมันเลยเถิดอ่ะดีทำอะไรเลยเถิดปรุงแต่งมากเกินไปนะแต่ธรรมการอย่างเงี้ยนะมันก็คือจะมีสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันและโยมทำได้อย่างนี้นะมันจะมีจะสมบูรณ์แบบหมดนั่นแหละนะจะมีผลออกมาผลออกมาตรงๆของมันก็คือโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาก็คือมีอริยมรรคมีองค์8นะนะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโดยตรงผลโดยตรงมันเลยจะมีเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะโยมตั้งใจรวบรวมกำลังกายกำลังใจทำเนี่ยเขาเรียกว่า

มีศีลสำรวมระวังเนี่ยนะก็เรียกว่ามีศีลนะถ้ามีประมาทที่ตรงไหนและการกำหนดอยู่เนี่ยนะตั้งจิตกำหนดอยู่เนี่ยนะกำหนดอยู่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วปัญญาอยู่ที่ไหนล่ะไอ้จิตที่ทำให้เป็นสมาธิเนี่ยคือมีปัญญาเป็นเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะแล้วที่โยมเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยนั่นแหละคือปัญญาของจริงเลยอ่ะปัญญาจริงๆเลยอ่ะนะว่าไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะแต่ผลโดยตรงมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงของมันเองนะเดี๋ยวจะได้หมดเลยทำตามแบบนั่งสมาธิ

เดี๋ยวจะได้หมดเลยทำตามแบบนี้นั่งสมาธิหรือทุกอิริยาบถในการยืนนั่งนอนก็ได้ทำได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาน่ะไม่อย่าเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งตามแบบรูปแบบอย่างเดียวมันไม่ใช่เราทำเพื่อยึดออกนะทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติทำให้กลมกลืนกับคนอื่นนะนะความยึดมั่นเอาความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันทำเก่งฉันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพยายามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวฉันไม่มีตัวผู้เดินด้วยมีแต่การไหลวินไหลคืออนิจจังเนี่ยกระแสแห่งการไหลเนี่ยแล้วไม่หยุดน่ะใช่ป่ะล่ะพออิริยาบถนี้อยู่นานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหม่แล้วนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็เป็นเดินบ้างอะไรเงี้ยนั่นคือมันไหลไงเป็นอนิจจังไม่มีอยู่ที่หรอกนะมันไหลไปเรื่อยล่ะเวลามันก็ไหลไปเรื่อยอ่ะเลื่อยไปไหลไปเรื่อยอ่ะไปตามการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมอ่ะเวลาเนี่ยโดนควบคุมดินน้ำไฟลมควบคุมอยู่นะยิ่งโยมเห็นอนิจจังแล้วเนี่ยบางทีเพ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาในอนิจจังแล้วมันมีทุกขั้นตอนละยาไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะนะยาไม่มีทุกขั้นตอนผลไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะแต่ยกตัวอย่างขั้นตอนน่ะเห็นอาการนิจจังก็ได้นะแล้วกำหนดเนี่ยนะกำหนดในการทำเนี่ยก็เป็นศีลแล้วกำหนดลักษณะมันน่ะเพ่งมันน่ะนะกำหนดไปที่อนิจจังนั่นคือสมาธินะแล้วเห็นฟ้าเป็นนิจจังเห็นแจ้งเห็นประจักษ์ชัดก็เป็นปัญญานะแต่ผลโดยตรงมันเป็นอย่างงั้นถ้าผลโดยอ้อมมันล่ะผมได้อ้อมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะโพชงเจ็ดโยมก็มีอ่ะโพธิปักยธรรมโยมก็มีไม่ไปไหนเลยอ่ะพอมันสมบูรณ์แบบมันทำแบบเนี่ยมันก็ได้หมดล่ะนะอย่างที่มาบอกโพชงเนี่ยสติมีไหมโยมก็มีสติโยมปลูกสติกระทำอยู่นั่นล่ะนะมีธรรมวิจยะมั้ยเราก็มีธรรมวิจยะอยู่ยอมเลือกเฟ้นธรรมอยู่ใครควรทำอยู่พิจารณาธรรมอยู่ว่าเป็นอรูปเป็นนามเป็นขันธ์5เป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นคือการใครควรทำนั่นล่ะมีวิทยามั้ยยังก็มีความภาคเพียรในการกระทำอยู่อ่ะในการเดินอยู่ในการกำหนดลมหายใจอยู่ในท่าเดินอยู่ในท่านั่งในท่านอนก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วปิติมีไหมเรามีความพอใจฝึกว่าทำฝึกมีความพอใจนั่งมาที่ได้นานอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความสงบมาแบบที่สามว่าชงผมก็มีอยู่ไม่มีอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะสมาธิมีไหมก็มีอ่ะอุเบกขาผมพ่อชงมาก็มีอยู่อ่ะใช่ไหมแล้วเพราะเรากำลังดูกำลังทำอุเบกขาคือควบคุมความรู้สึกนั่นอยู่อ่ะนะควบคุมสติปัญญาที่จะดูตัดกิเลสอยู่อ่ะเมื่อที่คายความยึดมั่นถือมั่นน่ะทำอยู่อ่ะของพระชงมันก็มีอ่ะนะโพธิปยธรรม37ประการ7หมวดมันก็มีอยู่อ่ะประธาน4ก็มีอิทธิบาท4ก็มีทำให้เกิดความสำเร็จสมาประธาน4ความภาคเพียร4มันก็มีอยู่แหละนะแล้วก็มีอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีอยู่แล้วในตัวเองทำอยู่แล้วใช่ไหมทำทุกหมวดมันก็มาลงตรงนี้ทำแบบเดียวได้ทุกแบบเลยอ่ะทำทุกหมวดก็ลงมาผลอันเดียวกันคือเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะละตัวตนของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะนะพยายามเอาตัวตนเอาของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่อุปทานนะแต่เราใช้คำว่าสมาทานแทนถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะเราจะไม่ใช้คำว่าอุปทานนะมันยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาเราใช้คำว่าสมาทานแทนแล้วกันนะมันมีหมดเลยอ่ะใช่ไหมก็สมบูรณ์แบบอ่ะนะแล้วก็มีอะไรล่ะมรรคเมืองโพชฌงค์เจ็ดก็มีที่พูดถึงไปแล้วก็มรรคเมืองแปดก็มีอยู่นะก็ทำอยู่มรรคเมืองแปดสติสมาธิปัญญาก็ผลด้วยตรงมันเองนั่นแหละเห็นแปลว่าทำแบ

ทำแบบเนี้ยนะกำหนดโครงสร้างแบบเนี้ยหลักแบบเนี้ยมันก็มีหมดเลยอ่ะที่แบบก็คือต้องคือปัญญาสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาหลักเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิจะมีความรู้สึกอยู่แล้วเพ่งปัญญาเข้าไปพร้อมๆกันทำให้เห็นปัญญาสมาธิปัญญาพร้อมๆกันทำพร้อมทั้งสติสมาธิปัญญาเลยพร้อมกันไปเลยใช่ไหมล่ะด้วยอาการแบบเนี้ยเนี่ยมาไม่ได้เพ่งเอาฟ้าสงบอย่างเดียวฟ้าสงบอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่เกิดไม่เห็นปัญญาไม่พิจไม่เพ่งลักษณะไม่เห็นปัญญามันก็ไม่คลายเจ็บมันก็ไม่คลายสิพอโยมออกมาเจอโรคภายนอกแล้วเนี่ยจิตมันก็เข้ารูปแบบเดิมสิมันไม่เห็นมันไม่คลายมันไม่เข็ดอ่ะนะจิตมันไม่เห็นอ่ะนะแล้วผมบอกแล้วเราทำจริงให้จิตเห็นจริงถ้าไม่ทำไม่จริงเนี่ยจิตมันก็ยังเป็นแบบเดิมอ่ะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อีกเป็นตัวเราของเราอ่ะใช่ไหมนะให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนยืนพื้นเอาไว้นะพอยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแต่แล้วก็คิดไว้ในใจฝันรู้สึกเสมอว่าเราจะถือไว้ด้วยสมาทานแทนด้วยสติปัญญานะเราจะมีความเห็นนิธิไปข้างหน้าว่าเป็นเพื่อความดับทุกข์นะความปรารถนาความต้องการการสัมมาสังกัปปะก็เป็นเพื่อความดับทุกข์การพูดการจาก็เป็นไปเพื่อหนุนเพื่อการดับทุกข์นะทางการกายเนี่ยการทำการงานเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทุกอย่างก็ไปทางตามนั้นหมดนั่นแหละแนวทางเดียวกันหมดทำตามเนี่ยน่ะก็ลองไปดูสินะเพราะว่าถ้าเอาจากความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ศาสนาไหนมันก็มีอ่ะนะแล้วก็มันไม่ได้ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์มันต้องเห็นในจังทุกขังนัตตาแล้วคลายไปคลายค่อยค่อยคลายไปแล้วใจมันก็จะไปเข้านิพพานไปเรื่อยนิพพานไปเรื่อยพอยอมทำได้อย่างเงี้ยพอกระทำเนี่ยเพื่อตัดกิเลสเนี่ยพอตัดแล้วมันจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นมาจะเกิดผลก็เกิดขึ้นมานะทำฝีสมาธิปัญญาเนี่ยให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมามรรคก็คือทางเดินอ่ะนะเดินเข้ามากระแสแห่งโลกุตระแล้วมรรคผลเนี่ยนิพพานเนี่ยนะหรือพระอริยะเนี่ยนะพระอริยะเนี่ยฝีทางนี้เนี่ยที่เรียกว่าทางเดินอันประเสริฐแปดประการเนี่ยแต่พระเจ้าท่านบอกไว้ว่าถ้ามีทางเนี่ยศาสนานั้นก็จะมีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะจิตดวงนี้มันไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเลยนะจิตดวงนี้มันไม่แยกไปเป็นหญิงไม่เป็นชายแล้วแต่ธรรมชาติมันสร้างมาว่าให้เป็นธรรมชาติว่าเป็นหญิงเป็นชายอ่ะนะจิตนี้ไม่มีมึงไม่มีชายละเหมือนว่าพระนางฝริมหามายาบรรดาของเจ้าชายเวทาแล้วพอสวรรคตแล้วก็เกิดเป็นเทพบุตรใช่ไหมล่ะบนสวรรค์ท่านดูเฟดอ่ะนะเป็นเทพบุตรใช่ไหมจิตนี้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเรากรรมอะไรให้เราแยกให้เป็นหญิงเป็นชายอยู่ที่กรรมนั้นนะกรรมจำแนกประเภทของสัตว์นั่นคือถ้ามีทางนี่ก็มีสมณะทั้งสี่นั่นแหละนะถ้าปรารถนาเขาก็มีทางของเขาอะนะไม่ได้มีเราทางเดียวแต่เขาจะเหมือนเราเปล่าก็ไม่เหมือนนะมีเราศาสนาเดียวที่มีมากมายองค์8แบบเนี้ยนะได้มานะเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ตรัสรู้มาท่านก็ให้ควรนะเป็นเหตุเป็นผลและนะมีสมาธินะศีลสมาธิปัญญาเพราะธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแต่แล้วเขาพัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าไปการงานทุกอย่างมันต้องการศีลสมาธิปัญญานะไม่มีไม่ได้หรอกแล้วเราจะวัดกันได้ยังไงล่ะสัญโยชน์เนี่ยนะสัญโยชน์ผูกใจเนี่ยนะรู้จักสัญโยชน์10ไหมล่ะเราจะวัดกันที่สัญโยชน์
การตัดกิเลสเนี่ยแต่ว่าการที่ตัดการตัดสัญโยชน์ตรงเนี้ยนะสัญโยชน์สาสัญโยชน์สิบเนี่ยนี้หนึ่งเนี่ยสักกายทิฏฐินะแล้วก็สองวิกิกิจฉาสามศีลพัตตปามาสสี่กามราคะห้าปฏิอะไรอย่าลืมกามราคะปฏิฆะปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทความโมโหเนี่ยปฏิฆะแล้วก็มีรูปราคะติดใจในรูปอรูปราคะมานะอุทจักกุกุจจะอวิชชาสัญโยชน์สิบเนี่ยนะเขาจะไว้วัดความเป็น อริยบุคคลนะอันดับแรกนะฟังไว้ก็ดีนะแต่พี่ไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเรื่องพวกเนี้ยนะเอาควบคุมความรู้สึกของเราก็ได้ล่ะนะควบคุมความรู้สึกว่าเรามีความโลภความโกรธความหนองน้อยลงแล้วเริ่มมีความสุขมากขึ้นดูเอานั้นก็พอและเห็นตรงนั้นก็พอแล้วที่ฟังไว้ได้ประดับความรู้ก็พอนะแล้วไปจำอะไรมันมากล่ะนะจำว่าทำไงให้มันทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงจะดับไปยังไงงี้ก็พอแล้วนะไอ้เรื่องผลเรื่องไอ้พระนุ่นนี่พระโพธาบาลพระอรหันต์อะไรเงี้ยแค่อับประดับความรู้ก็พอนะนะอันดับแรกกสกายทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันก็ต้องละสัญโยชน์สามให้ได้ละดังเด็ดขาดสกิทาคามีก็ละดังเด็ดขาดแต่สกิทาคามีเนี่ยทำให้ทำความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางได้มากขึ้นจากโสดาบันแต่ละสัญโยชน์สามได้เด็ดขาดเหมือนกันนะอันดับแรกก็สักกายทิฏฐินะในความคิดเห็นว่ามีตัวมีตนนะนะมีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนะสักกายทิฏฐินะความคิดมั่นถือมั่นตัวตนแบบหยาบๆนะยังไม่ละเอียดมากๆยังไม่ละเอียดมากๆอ่ะแต่ยังหยาบอยู่ก็ละได้อ่ะนะแต่หยาบยังละได้และสองวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าชีวิตนี้คืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ยสงสัยอยู่อะไรเงี้ยปักหลักให้มั่นไปเลยว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะพระพุทธคือจิตที่เป็นพระพุทธะไม่ลังเลแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเพราะเป็นทางที่เราปฏิบัติแล้วเห็นจริงแล้วหรือว่าไปบัตรได้ไปบัตรพ้นทุกข์ได้สามศีลปัปปามาคือการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของคำนวณทันเวียนประเพณีคือการกระทำพวกนี้ไม่มีปัญญานำหน้าเรียกว่างมงายไม่มีปัญญานำหน้าอะไรที่ไม่มีปัญญานำหน้าหรือทำบุญทำทานแล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็ถือว่าเป็นศีลพัตตปามาสหมดอะถ้ามีปัญญานำหน้าน่ะนะศีลต้องมีปัญญานำหน้าถ้ายอมถือศีลแปดให้เข้มงวดขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรให้เข้มคัดขึ้นอะไรเงี้ยนะให้แข่งเลยอ่ะนะแต่โยมไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไปศีลปาปามาสหมดอ่ะต้องรู้ว่าศีลคืออะไรเพื่ออะไรนะทำไปเพื่ออะไรนะแล้วมีอะไรต้องมีปัญญาลำหน้าแล้วก็อยู่ที่ปัญญาทั้งนั้นนั่นนะถ้ามีปัญญาลำหน้านี่คือละความหลงนะละความโมหะนะสามตัวแรกในผมว่าเป็นโมหะเป็นความหลงอยู่นะพวกละโมหะสามตัวแรกถือว่าเป็นประเภทโมหะพวกยังความหลงอยู่หลงไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะยังงมงายอยู่นะและตัวที่ห้าและตัวที่สี่
นะละ3ตัวละ3ตัวนี้ได้เนี่ยนะก็จะเป็นโสดาบันกับสกิทาคามีต้องละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปฝ่าโสดาบันอีกนะแล้วก็มีสัญญาตัวที่4จะกับตัวที่5เนี่ยจะละด้วยอนาคามีนะคือกามราคะความติดใจในกามนะในกามนะกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะกามราคะพูดถึงคำว่าราคะก่อนราคะคือความติดใจยินดีในกามนะความติดใจยินดีในกามนี่ยังแต่ละได้ก็เมื่อเป็นโสดาบันยังละไม่ได้นะนะกามราคะเนี่ยนะพวกกามยังละไม่ได้นะต้องละได้คืออนาคามีนั่นแหละนะสกิทาคามียังละไม่ได้เรื่องกามมันละเอียดมันติดใจมันติดพันเยอะนะมันลึกกามราคะเราพูดถึงราคะคือความติดใจยินดีไอ้ที่อะไรโยมติดใจยินดีที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยเราเห็นนู่นเนี่ยพอใจชอบมีก็มันคือเป็นราคะทั้งนั้นน่ะนะพอเรามีราคาเนี่ยต้องมีเงินไปจ่ายมันใช่ไหมล่ะฝืนหามันมาแล้วก็อันหนึ่งก็คือปฏิฆะการกระทบกระทั่งใจในเรื่องของความไม่พอใจความโกรธเรียกปฏิฆะนะเกี่ยวกับเรื่องความโกรธนะในเรื่องกามเรื่องความโลภความโกรธแล้วใช่ไหมจะละได้ด้วยอนาคามีนะแล้วก็อีก5ตัวสุดท้ายเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักกุจจะอวิชชาเนี่ยยอมจะละได้ก็เมื่อเป็นพระอรหันต์น่ะรูปราคะก็คือยังมีราคะความติดใจพอใจในยินดีในรูปบริสุทธิ์นะที่เป็นรูปนะนะหรือไม่ก็ยอมติดใจในการมีความสุขในทำสมาธิและยังชอบสมาธิยังติดใจในสมาธิมาอยู่ในฌานและยังติดใจในฌานถือว่าเป็นรูปราคะนะคือมันไม่ใช่กามันคนละอย่างกามมันพ้นกามไปแล้วอะแล้วมันไม่ใช่กามันคนละตัวกันนะมันคนละตัวกันมันเป็นนะเพราะกามเราละไปได้อนาคามีละนะกามราคะปฏิฆะเนี่ยมันรูปราคะเนี่ยมันไม่ใช่กามมันคนละตัวกันนะมันเป็นอะไรที่ละเอียดฝากามคือไม่สนใจกามแหละเหมือนวัยรุ่นน่ะสนใจแต่เรื่องกามใช่ไหมล่ะนะเรื่องกามนะเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยสมมติเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามหรือกามราคะเนี่ยเรื่องเพศตรงข้ามพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยกามนี่ไม่ค่อยสนละสนใจแต่สะสมพักเครื่องใช่ไหมล่ะใช่ไหมสนใจแต่ของสะสมละนะสนใจบุคคลไม่ค่อยสนใจละสนใจแต่ของสะสมและพักเครื่องบ้างอะไรบ้างพออายุมากขึ้นมาอีกหน่อยสนใจอะไรล่ะพักเครื่องหรือของสะสมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วสะสนใจอะไรล่ะชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหมชื่อเสียงเกียรติยศนะสมมติจะสนใจไปตามลำดับเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกันนั่นล่ะแล้วมันละเอียดขึ้นนะกามนี่ไม่เอาแล้วไม่ติดใจแล้วแต่ไปติดตรงรูปราคะอรูปราคะคือความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละคือไม่มีรูปมันละเอียดกว่ามันละได้ด้วยอนะอรหันต์มานะคือตัวตนแบบละเอียดอ่ะนะมีการตีค่าความเสมอมีการมีระดับของตัวตนว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราไม่ดีกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเลยเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบนะเกี่ยวเรื่องตัวตนมันละเอียดแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะคือใจมันก็เพิ่มมันมีก็เพิ่มได้ใจมันไม่นิ่งอ่ะนะฝืนไข้ฟ้าฝนใจฝืนดูดใจอะไรเงี้ย
นะ

มีอะไรเข้ามาปุ๊บผมก็พุ่งขึ้นมาพอใจอะไรเงี้ยถือว่ายินดีอะไรเงี้ยมันเนื้อกระเพื่อมได้มันสนใจอ่ะมันไม่นิ่งอ่ะจะละได้ก็คืออรหันต์อาหารก็จะนิ่งอะไรก็มาก็คือไม่ผสมวงแต่งเงี้ยจิตนี้มันดับแบบนะมันเจอถ้าทำมันจิตถึงแล้วมันดับการปรุงแต่งแล้วก็อีกตัวสุดท้ายวิชาคือความไม่รู้ในความเป็นจริงเป็นเรื่องของธรรมะนะที่รู้หมดแหละแจ้งหมดละเอียดหมดตอบคำถามทุกอย่างได้หมดนี่คือฝันยอดเสร็จนะแล้วเขาไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดความเป็นอริยะของบุคคลนะก็ฟังไว้แล้วกันนะฟังไว้กันว่าเราเนี่ยเห็นตัวตนยังเห็นตัวตนยังฝึกการไม่มีตัวตนไหมถ้าเป็นระดับหยาบได้ก็โอเคนะพยายามมองตัวเองแล้วกันนะอยากถ้าอยากจะรู้ก็ว่าเรามีการกระทำด้วยการมีปัญญานำหน้าไหมถือขังไหมถือความยึดมั่นถือขังไหมอะไรเงี้ยบางคนถือขังอะถือแบบว่าถือแบบไม่มีปัญญาเนี่ยนะถือแบบไม่มีปัญญาลำหน้าเนี่ยว่าเราจะกระทำหรือไม่กระทำนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะนะเหมือนกับไสยศาสตร์เนี่ยยึดมั่นมันไม่รู้อะไรอะแต่ไปยึดมันไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่ามีเฝนไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคนมีนะยึดมั่นในเฝนเนี่ยนะโอ้ไม่ได้หรอกเงี้ยวันนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ไม่มีปัญญาบางครั้งมันเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานำหน้านะเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอย่างเมียเขาใส่เครื่องประดับเยอะใส่เสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยแต่ไปงานหรืออะไรว่าไม่รู้นะก็มีลำธารเนี่ยว่าจะข้ามเขาก็ไม่กล้าข้ามกลัวเปิดก็มีพระอยู่สองรูปนะก็เดินผ่านมาแล้วมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็อุ้มผู้หญิงเนี่ยนะข้ามน้ำแล้วเขาก็กลับวัดแล้วพระหนุ่มองค์นั้นเขาคิดว่าไม่พระพี่เนี่ยทำไมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยมันผิดศีลงนอย่างเงี้ยนี่ใช่ป่ะแล้วตั้งหลายวันเขาคุ้นคิดเพราะวันนึงเขาก็เลยถามว่าวันนั้นน่ะท่านน่ะองค์ผู้หญิงข้ามน้ำเนี่ยผิดวินัยนะพระองค์นั้นก็บอกว่าท่านยังมาคิดอีกเหรอมันจบไปแล้วนะเขาทิ้งไปแล้วเขาอุ้มเสร็จเขาทิ้งไปแล้วไม่ได้คิดหรอกนี่คือการยึดมั่นถือมั่นบางทีเมื่อคนใกล้จมน้ำจะตายอ่ะแล้วเราจะช่วยไหมล่ะนะเราจะช่วยไหมถ้าผู้หญิงอย่างพระเนี่ยผู้หญิงจมน้ำเนี่ยไม่ให้พระช่วยเนี่ยถ้าผู้หญิงตายไปได้ไงล่ะใช่ป่ะบางครั้งต้องมีปัญญาแหละว่าควรไม่ควรใช่ป่ะเอาไม้เขาถือก็ได้เดินเข้ามาก็ได้ใช่ป่ะล่ะไม่ได้ปล่อยเดินหนีหายไปเลยก็ไม่ถูกนะบางทีปล่อยปากละเลยก็ไม่ได้อะนะใช่ป่ะล่ะอย่างเราบางทีเรารักษาศีลอย่างเงี้ยนะบางทีไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปอะไรเงี้ยกลายเป็นศิลปะปาม่าไปหมดไม่ได้มีปัญญาว่าบางทีมันควรไม่ควรอ่ะนะตนชนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอ่ะนะหรือกระทำอะไรก็แต่ที่บ้านแล้วแต่เนี่ยไปยึดอะไรมากๆเนี่ยตรงนั่นหลักศิลปะปาม่าหมดอ่ะบางคนก็ทำบุญเนี่ยทำบุญโดยไม่มีปัญญาเลยทำเพื่ออะไรเพื่อละตัวตนหรือไปเพื่อสวรรค์จะไปเพื่อสวรรค์เพื่อไปใช้ชั้นอะไรเพื่อสวรรค์เพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรมันก็เข้าแล้วเข้าพงไปหมดนั่นแหละใช่ป่ะจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันไปเหตุไปผลของมันเองนะใช้ปัญญานะมันอยู่ที่จิตนั่นแหละหัดปล่อยวางนะไม่เป็นคนโกรธง่ายนะไม่เป็นคนโกรธง่ายก็พอแล้วสามโกรธมันละยากหน่อยไม่มีคนโกรธง่ายพอทำอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดแล้วล่ะนะก็ว่ากันที่ตรงเนี้ย

มรรคผลนิพพานจริงตัวเราก็มีหมดนั่นแหละนะมรรคผลก็อยู่ตัวเราเลยล่ะทำให้มันมีขึ้นมันก็เป็นขึ้นเหมือนโอวาทปาปิโมกข์อ่ะคือจุดหลักใหญ่จุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยก็คือละตัวตนความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราเนี่ยละมันให้ออกให้หมดนะเหมือนพระโอวาทปาปิโมกข์อ่ะบอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำการทำจิตให้ขาวรอบเนี่ยความหมายก็คือตามระดับชั้นก็ค่อยละตัวตนทีละระดับทีละระดับการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการที่จะให้ตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่มีบาปแล้วใช่ป่ะแต่ให้เป็นตัวตนที่มีความดีและทำกุศลให้ถึงพร้อมพอเราเป็นตัวคนที่มีความดีแล้วเนี่ยเราตัวเราเนี่ยเป็นที่มีความดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความพอใจมีการเพื่อปฏิบัติได้มากขึ้นหรือได้ความฝึกในการปฏิบัติได้มากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะจนกระทั่งละคนตัวตนที่ทำความดีก็ค่อยละออกละออกดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาให้อยู่ตรงกลางเหมือนกับเราไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต้องใช้เรือใช่ไหมล่ะเรือนั้นเราเปรียบเสมือนว่าเป็นความดีอ่ะนะพอเหมือนเป็นความดีพอเรือถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องทิ้งเรือใช่ไหมล่ะก็ต้องใช้มันถ้าเราไม่ทำความดีถ้าความชั่วไม่ทำความดีเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนอ่ะใช่ป่ะไม่มีที่เกาะเกี่ยวละใช่ป่ะเพราะมันมีแต่โทษอ่ะนะมันไม่มีความสบายใจไม่มีความสงบอ่ะนะถ้าเราทำถึงจุดนั้นได้คือถ้าเราทำสิ่งที่ดีสุดเนี่ยคือถ้าตัวเราจะนะรักษาความดีเอาไว้เนี่ยจนเราสามารถที่เราคนอื่นตำหนิเราไม่ได้ตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้อ่ะก็คือเราว่าตัวเองได้เราเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พาชันนะถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่มีผู้ดีไม่แต่สิ่งที่ทำสิ่งที่ดีให้คนอื่นเขานะความดีก็ทิ้งไม่ติดใจไม่หลงในความดีอะไรเงี้ยนะทำเพื่อหน้าที่อ่ะนะมีหน้าที่ที่ควรทำเพราะคนเราต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมล่ะนะหน้าที่บีบังคีก็บังคับเราต้องกินข้าวใช่ไหมล่ะเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นแล้วเรากินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนกันแล้วอยู่ในสังคมแล้วทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดอะจะแบบไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันในหน้าที่เป็นลูกจ้างนายจ้างมีหน้าที่เป็นสามีภรรยาอะไรก็ทำหน้าที่ดีที่สุดนั่นล่ะนะเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นล่ะนะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันแต่ทำด้วยสมาทานไม่ยึดมั่นนะก็เหมือนกับว่าสังคปาเนี่ยความต้องการกับตัณหาแล้วก็ความต้องการเหมือนกันนั่นล่ะแล้วก็เปลี่ยนจากความต้องการเป็นสัมมาสังคปาแทนซะต้องการชอบนะต้องการอะไรได้มาก็ไม่ดีใจไม่ต้องหัวเราะถึงขนาดอะไรมันมากมายใช่ป่ะเพราะเราคิดว่าเราทำปัจจัยให้มันพร้อมแล้วมันก็ต้องได้เมื่อปัจจัยมันพร้อมมันต้องได้ตามที่เราต้องการนั่นล่ะนะเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยนะไม่ได้ปล่อยตัวให้ล้าหลังมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเราต้องมีปัญญานั่นล่ะนะไม่ใช่ว่าเราก็ยึดมั่นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเรามาเข้าวัดเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เอาอะไรนั่นก็เป็นศิลปะปามาบ่อยก็เป็นผูกใจให้ตัวเองทุกร้อนอึดอัดใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ถูกมันก็กลายเป็นแบบว่าอัตกิเดมาถานุโยกอะทำตัวพ้นให้ตัวลำบากอะมันก็ไม่ใช่อ่ะชุ่มก็ไม่เอาเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะครับพอดีก็พอก็คือสมาทานถือเอาด้วยดีอยากมีอะไรอยากหาเงินอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ทำด้วยสติปัญญานะใช้ชีวิตมันดีขึ้นน่ะไม่ใช่
เราไปยึดมาถึงมันว่าเป็นเข้าวัดแล้วต้องทำคนให้เป็นคนหัวโบราณอะไรก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีเงินพอก็ซื้อแต่ไม่เป็นหนี้หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยมีของแบบนี้ยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อใหม่ก็ใช้ของเก่าได้ก็ใช้ไปก่อนได้สมาทานด้วยดีไม่เดือดร้อนน่ะแต่ไม่ติดไม่เสียใจไม่ต้องมองใครว่าใครจะว่าเราเรื่องไงแล้วมองตัวเองก็พอแล้วเราดีพอแล้วแค่นั้นน่ะเพราะเราจะห้ามฟังพี่คนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะจะไม่ให้ใครมานินทาเราก็ไม่ได้หรอกเราต้องรู้ตัวเองอ่ะว่าเราเป็นทองหรือเปล่าล่ะเป็นทองแท้หรือเปล่าล่ะถ้าทองแท้เนี่ยเหมือนอยู่ในน้ำคำน้ำเหม็นแค่ไหนมีใครมากไม่ต้องการใช่ไหมล่ะเหมือนเงินพันบาทเนี่ยเงินพันบาทเนี่ยขยำให้ขยำแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยใครเห็นใครก็หยิบใช่จริงจริงไหมล่ะใครก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะขยำให้มันเละยังไงคนก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะคุณค่าหรือมูลค่ามันเต็มร้อยเต็มพันอ่ะมันไม่ลดคุณค่ามันอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเราเป็นทองแล้วก็พอเราต้องมั่นใจตัวเราเป็นทองสิไม่ต้องไปแคร์ใครที่พูดกับเราแล้วว่าทำดีที่สุดแล้วนะเราทำด้วยฟ้ามาด้วยปัญญาน่ะนะนะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ทำให้อื่นเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนะชีวิตนี้มีความสุขอะไรไม่ทำให้จิตใจเราไปกระทบกระเทือนได้ทำจิตใจเราก็เหมือนใบบัวที่อาตมาบอกพยายามทำให้จิตใจไปเหมือนใบบัวนะอยู่ในโลกสังคมได้อย่างเงี้ยนะประยุกต์ตัวเองให้เข้าสังคมสังคมมีโลกจริงโลกเสมือนแล้วก็ทำโลกจริงโลกเสมือนให้โดยมีธรรมะเนี่ยให้มันสอดคล้องให้ประยุกต์ใช้มันให้ได้ให้เกิดประโยชน์นะเขาอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตทำโลกเสมือนจริงให้มีตัวตนแล้วก็ทำตัวตนให้โลกเสมือนจริงสิจริงไหมล่ะอยากจะทำอะไรออนไลน์ก็ทำสิอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สร้างไปสิใช่ไหมล่ะถ้าเกิดประโยชน์ไม่ใช่เวลาหลังมันก็ไม่ถูกอีกอ่ะใช่ไหมล่ะคือเรื่องคือว่าเราจะไปยึดมั่นว่าตัวเราของเรานั่นเองอ่ะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่อยู่ด้วยสติปัญญานั่นแหละใช่ไหมล่ะเดี๋ยวใหม่นี้เขาให้ใช้มาหุงข้าวไฟฟ้าแล้วอ่ะเขายอมจะใช้ฟืนอยู่อีกเหรอจะไม่ประยุกต์ใช้หม้อไฟฟ้ามากจะใช้ฟืนอยู่ตลอดเวลาก็มันก็ไม่ใช่อีกอ่ะชีวิตก็เหมือนกันเมื่อเรามีชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วเราจะมาไปบัตรธรรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องล้าหลังมันหรอกมีอะไรให้ใช้ก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ใช้เพื่อปัญญานะก็ไม่ไปอบายมุขไม่ทำผิดไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะแล้วก็ไม่ไปสร้างหนี้จนเกินเหตุจนไปสร้างหนี้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เอาอ่ะใช่ไหมล่ะก็ใช้ปัญญาและการชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราเราก็เลือกได้ที่จะทำตัวเองยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็นะมือถือเราก็รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ดูว่าเราใช้ด้วยสติปัญญาหรือใช้ด้วยตัณหาล่ะก็ที่เราใช้อีกอ่ะถ้าเราได้อย่างนี้นะเราสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมวัตถุข้างนอกได้นะเราเป็นผู้อยู่เหนือวัตถุอ่ะใช่ป่ะวัตถุพวกนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์กับความรู้สึกของมันอ่ะใช่ป่ะนะไม่พาเราให้เราเพลินกับอารมณ์ที่เราไปใช้เทคโนโลยีพวกนี้มากๆโดยไม่มีสติปัญญานะมันเป็นให้เราหลงไปกับมันมากเร็วมากขึ้นน่ะใช่ป่ะมันเป็นดาบสองคมจริงจริงๆเนี่ยเป็นดาบสองคมน่ะจริงเราใจฝนมากกระจายเราอ่อนแอกับวัตถุดิ้งมือถือด้วยน่ะอายุ70-80ยังทัชสกรีนอยู่เลยรูดเปิดทั้งวันทั้งคืนที่ก็ไม่ใช่จ้ะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะวิชาสุดท้ายวิชาให้พ้นทุกข์เนี่ยวิชาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ตัวเองนะเอาอย่างอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยรองซะแต่ปัจจัยหลักของชีวิตเนี่ยคือทำให้เราพ้นทุกข์ซะนะลองคิดเสมอเมื่อก่อนไม่มีมือถือเรายังอยู่ได้เลยถ้าเรามีแล้วเราสะดวกสบายขึ้นนะ
เราไม่ลำบากนะเออแต่ไม่ต้องติดมันถึงขนาดนั้นบางคนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยก็ไม่ใช่ป่ะล่ะอย่าประมาทอย่ามัวเมาแล้วมัทะความมัวเมามัวเมาเพ้อเพลินมัวเมาถ้าเพ้อเพลินมัวเมานะเรียกมัทะแต่ถ้ามันปามัทะถ้ามัวเมามากขึ้นจนเอาไม่อยู่เรียกว่าประมาทนะประมาททำตามเนี่ยล่ะนะทำให้เกิดมรรคมีองค์8เนี่ยให้เป็นสมัตตา8จนทำให้เป็นสมัตตา10นะก็จะสมบูรณ์แบบนะพุทธเจ้าท่านบอกทางนี้ทางเดียวเอเสวะมรรคโคนทัญโยทัสสะนัสสะวิสุทธิยาเอตันเหตุมเหปฏิปทัฏฐะมรเสตาปโมหานังทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะเป็นไปเที่ยวตามบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะความเห็นอันบริสุทธิ์ความพิจารณาเห็นแบบความพิจารณาเห็นเนี่ยความเห็นให้ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกพวกเธอจงมาทางนี้เถิดมารหมู่มารมักหลงทางคือมองไม่เห็นทางนี้ใครเดินทางเนี่ยมารทั้งหลายที่จะเอาเราไปเกิดคั่วกับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเราเพราะเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกตัดอีกว่าถ้าได้สมัตตาเสร็จครบแล้วเนี่ยนะก็จะได้เหมือนไปมีพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีความกรรมเป็นของตนเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยคนที่ความเกิดได้พ้นจากความเกิดความแก่ได้พ้นจากความแก่คนที่มีความตายก็พ้นจากความตายก็เหมือนกับแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมียาถ่ายวิเรจนะยาถ่ายความทุกข์ถ่ายกิเลสถ่ายตัณหาถ่ายตัวตนถ่ายออกหมดเลยเหมือนยาถ่ายเคยมากินยาถ่ายหรือใครเคยถ่ายท้องมาถ่ายหมดเลยจนเพลียเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยไอ้ที่มาอยู่ในท้องถ่ายออกหมดเลยที่ไม่ดีถ่ายออกหมดเลยนะมันจะเพลียไปเองนะเหมือนกับว่าหรือไม่สำลอกอะเรากินอะไรไปเข้าไปเนี่ยแล้วสำลอกออกหมดเลยใช่ไหมล่ะไม่เหลืออะไรท้องแฟบเลยอะนั่นแหละทำอย่างเงี้ยจะได้มีวามนะการสำลอกกิเลสสำลอกตัณหาออกเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนั้นนะแต่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะอย่างเงี้ยล่ะนะอย่าประมาทและการชีวิตเพราะว่ามันชีวิตไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อ่ะไม่กี่ปีแป๊บเดียวเองเนี่ยปีแป๊บเดียวเองนะเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงละสองเดือนจะเดือนครึ่งไปแล้วพรุ่งนี้วันนี้ใช่ไหมวันวาเลนไทน์ที่4กุมภาพันธ์ใช่ไหมล่ะเห็นป่ะผ่านไปเทียววันแหละไวน่ะแต่อย่าประมาทแล้วกันพยายามไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสงบอยู่ภายในมากขึ้นมีความฝึกมากขึ้นฝึกเราโลภน้อยลงฝึกเราไม่ค่อยโลภแล้วเราเริ่มที่จะไม่ไร้สาระกับชีวิตและเริ่มไม่ซื้อสิ่งที่เป็นสิ่งไร้สาระและเริ่มไม่ค่อยมีราคาและพอไม่มีราคาและไอราคาที่จะต้องจ่ายเลยไม่ค่อยมีถ้ามีราคาหรือราคามากราคามันก็ไม่ต้องมีเยอะมันต้องเงินก็ไม่พอใช้หรอกราคามันจะคู่กับราคาจำไว้นะรู้จักราคานะความติดใจยินดีพอใจเห็นแล้วก็ชอบใจเห็นแล้วก็ชอบใจไปหมดเต็มบ้านไปหมดทิ้งมั่งก็ได้ใช่ไหมนั่งเงินทั้งนั้นไหนบ้างล่ะอะไรที่เราไม่ใช้เราคุณคิดดูไปสำรวจที่พักตัวเองละกันไอ้ที่เราไม่ใช้จริงๆอ่ะมันมีเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่มีราคามากก็เห็นแล้วก็ดีไปหมดชอบไปหมดมีราคาก็ไม่ได้ต้องมีราคาจ่ายไปอยู่เรื่อยละนะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเพราะมันไม่บอกแล้วมันดิ้นรนเนี่ยมันชอบมีความต้องการอยู่เรื่อยล่ะต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้นะในชีวิตพยายามแยกให้ออกแล้วกันนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกหรอกว่าชีวิตกายกระใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะ
นะก็จะมีโดนแยกไม่ออกก็จะเป็นชีวิตแบบนั้นน่ะนะแต่คนที่มาเพื่อเป็น

ตัดถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตก็ชีวิตกายกับจิตแยกกันได้ทุกไม่มีแล้วเพราะทุกชีวิตคือทุกเมื่อทุกสามารถจะควบคุมมันได้ชีวิตก็คือชีวิตใช่ไหมล่ะนะชีวิตก็พ้นน่ะใช่ไหมล่ะลองคิดทวนชีวิตเราเมื่อช่วงเวลาที่เราไม่วุ่นวายกับความคิดเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบน่ะนะเมื่อเราไปเที่ยวอ่ะนะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนี่ยแล้วใจมันปล่อยไปแล้วมันฝึกไม่ฟ้าสบายใจอะไรเงี้ยนะหินแบกมันก็หนักหินมีราคาไหมล่ะแบกมันก็หนักใช่ไหมล่ะเพชรเหมือนกันนะเพชรมีราคาไหมมีนะไอหินไม่มีราคาเพชรมีราคาถ้าไปแบกหินก็หนักแบกเพชรก็หนักไม่แบกมันเลยอ่ะไม่หนักมีก็มีอ่ะมีก็ใช้ตามสังคมอ่ะใช่ป่ะมีเพชรมีพลอะไรอยากมีก็มีไปสิเพื่อสังคมแต่ไม่ได้เพื่อยึดใช่ป่ะไม่ได้เพื่อยึดยึดอะไรก็เป็นทุกข์หมดอ่ะมีราคาไม่มีราคาก็ยึดเป็นทุกข์หมดอ่ะนะอันดับก็รวมหมดอ่ะทำทุกอย่างที่จะมาพูดเนี่ยรวมหมดเลยอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยยำละความยึดมั่นที่เป็นตัวเราของเราซะยึดมั่นคืออุปทานที่มันใกล้ความทุกข์ที่สุดมีอุปทานเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เปลี่ยนจากอุปทานเป็นสมาทานแทนสมาทานคือถือเอาไว้ด้วยดีมีเอาไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะถ้าความต้องการอีกเมื่อมันมีชีวิตคือการดิ้นรนด้วยกิเลสด้วยตัณหาคือด้วยความต้องการเนี่ยก็เปลี่ยนจากความต้องการด้วยกิเลสตัณหาก็เป็นความต้องการความปรารถนาด้วยสติปัญญาซะนะด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปซะนะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะได้มาก็ไม่ดีใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทำปัจจัยเหตุและปัจจัยไม่พอเราสร้างเหตุและปัจจัยให้พอว่าผลไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยใช่ป่ะล่ะนั้นผลไม่เกิดแปลว่าปัจจัยมันไม่เกิดเหมือนเราเนี่ยเราทำเหตุปัจจัยอวิชชาไม่ให้เกิดในสภาวะธรรมที่มันอาศัยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ให้มันใช้อวิชชาไปให้เกิดทุกข์แล้วเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยสร้างมันใหม่สร้างสติปัญญากั้นเอาไว้ซะสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่เหมือนน้ำที่ไหลไปตามกระแสเนี่ยให้มันไหลไปมันก็ทำความเสียหายแล้วก็บังคับมาให้มาทางนี้ซะให้เกิดประโยชน์ซะก็เหมือนกันน่ะนะเมื่อมีผัสสะจะไปทางโน้นมันเกิดทุกข์อ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาทางนี้สิโดยใช้สติปัญญาเปลี่ยนมาทางนี้ซะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะแล้วของใหม่ก็ไม่เติมของเก่าก็โดนขูดอีกต่างหากนี่คือกฎของธรรมชาติอ่ะเราต้องรู้จักกฎที่ใช้กฎของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะไม่ต้องไปเป็นทุกข์นะแล้วสุดท้ายก็ทิ้งมันไปเลยไม่มีตัวตนก่อนตายอีกไม่กี่วินาทีก่อนตายก็จำไว้เลยกันนะเพราะทุกคนเราต้องตายก่อนจะตายวินาทีสุดท้ายเนี่ยอีกไม่กี่วินาทีก่อนที่จะหายใจสุดท้ายเนี่ยทิ้งตัวตนออกไปซะยิ้มกับความตายนะเราคืนแล้วทำถึงที่สุดแล้วเราต้องไปแล้วเราคืนธรรมชาติไปคืนไปว่าไม่มีตัวของเราจิตนี้ก็ไม่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยคืนธรรมชาติหมดนะอาจจะสำเร็จตรงนั้นก็เลยกระดาษนะตอนนั้นเลยกระดาษนะที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกนะจบมันตรงนั้นเลยก็ได้จิตสุดท้ายแต่ละขนาดติดนะพยายามแยกกายให้แยกจิตให้ออกละกันเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้ตอนใกล้ตายที่มันทรมานถ้ามีสติมีปัญญาพอควบคุมมันได้อยู่เนี่ยนะแยกเวทนาคือเวทนาให้แยกเหมือนห้องผ่าตัดอ่ะนะพยายามแยกมันให้ได้บางทีใกล้ตายจะได้เป็นทรมานพอทรมานก็หวังได้ละนะเรื่องสุดท้ายคืออนาคตชาติหน้ามีไม่มีเราไม่รู้อ่ะแต่ถ้าชาตินี้เราก็ได้กำไรได้ประโยชน์อ่ะใช่ป่ะไม่เสียหายนี่ใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีจริงเราก็กำไรอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เหมือตัวแต่ถ้ามันมีเราได้กำไรอ่ะ
นะชาตินี้เราก็ได้อะเราได้ซึ่งชาติปัจจุบันนี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้อะนะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยการทำจิตภาวนาเนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันมีความสุขได้เมื่อไหร่ก็ได้ชาติหน้าก็ได้นะจนถึงทำถึงประโยชน์ถึงที่สุดเลยฟินอาภาวะนะนะฟินกิเลสฟินตัณหาจิตสงบเย็นเยือกเย็นแล้วนะก็โอเคนะก็สมควรแก่เวลานะก็ขอให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกันนะตั้งใจปฏิบัติและการฝึกสติให้ได้นะมีสติจับอารมณ์ให้ได้เป็นจิตเป็นสมาธิรวมกำลังจิตเข้ามานะจะได้เกิดปัญญาเอาปัญญาเนี่ยเอาไปอบรมจิตปัญญานะนะกับจิตไม่คนละแบบกันนะต้องเอาปัญญาอบรมจิตให้จิตมันเห็นให้จิตมันปล่อยให้จิตมันปล่อยเพราะเรายึดมันเยอะแล้วนะสาธุทุกโยมนะ

หากเข้าวัดต้องหัดวัดใจก่อนวัดเพื่อสอนให้รู้ดูใจเจ้าอย่าหวังแค่ให้ใครเข้าใจเราแต่วัดเอาเพื่อสว่างกระจ่างตนเริ่มดูกายดูใจของเรานี่ให้ท่วนทีทุกทางเป็นกุศลรู้ตัวเองฝึกตนเองให้แยบยลเติมมงคลให้ชีวิตด้วยจิตเราบทประพันธ์โดยชนัดดาผู้ทับทิม

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบจิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

ระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระคัสสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมก็พิจารณาผมขนเล็บผนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี้ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเรา

ก็พยายามให้ความคิดของเรานี่อย่าไปไกลไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมให้ใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมให้ใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายนั่งให้สบายทำใจให้สบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกสาผมนะถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกสาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกสาผมระลึกเห็นเส้นผมเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมคือพุทลมเข้าโทลมออกเลยก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็รู้เข็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ๆไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้ที่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติหรือรู้กายหนักรู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามรู้กายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะทันตาฟันทันตาฟันพยายามรู้เห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวินอยู่ฝั่งก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บกันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคเล็บผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมื่อไหร่ก็เห็นพิจารณาเมื่อไหร่ก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

ยามให้ดูกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มั่นคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวแล้วกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาขนโรมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

อดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คือคิดหนอหรือเกสาผมเกสาผมหรือโลมาขนโลมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นและรู้ครูอยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเนี่ยเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับบังลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตไม่รวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความดูท้อถอยความโง่ซ่านหนึ่งรังรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันเราก็ไม่เชื่อมัน

ทีไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างไปที่นานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโลมาขนขนทั่วตัวบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาฟันนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสังไข่ข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำตัวอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันรบกวนลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยจนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่ที่จริงเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้แล้วก็เป็นจิตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ลื่นขึ้นระลึกเห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

ท่านจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโมตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิรุงวิจุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ข้าจามิ
1: สังฆังสระนังข้าจามิ
0: สังฆังสระนังข้าจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังข้าจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังข้าจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังข้าจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังข้าจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังข้าจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังข้าจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังข้าจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังข้าจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังข้าจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังข้าจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังข้าจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังข้าจามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164 ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่

0: 0สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระแปดค่ำซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสได้เข้าวัดมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่เราเคยได้ทำกันมาทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำการที่เรามาวัดเราก็มารู้เรื่องของชีวิตจริงๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าใจเราเนี่ยใจเรานี่ต้องการบุญกุศลต้องการความสุขทางใจทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคนดีของครอบครัวจะเป็นคนดีของชาติศาสนาแต่ความดีที่พวกเราได้รับเนี่ยมันก็ดีเพียงโลกทุกคนก็ว่าดีทุกคนแต่มันดีแบบโลกมันจะไม่ดีมันยังไม่ได้ดีแบบธรรมะคนที่จะได้ดีแบบธรรมะนั้นที่จะช่วยตัวเองได้ที่จะเอาตัวเองรอดได้ที่จะเอาตัวเองดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ที่จะสมหวังได้คือดีในธรรมะดีในธรรมะนี่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องยกจิตตัวเองให้พ้นจากฐานะของคนชาวโลกคือยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากความโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อถอยต่อชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความเที่ยงธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะยึดหลักทางพระรัตนตรัยทางเสื่อมเสียของเราจะมีน้อยเพราะคนเรามีศีลจะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียไม่มีคนที่จะเสื่อมเสียไปสู่ทางไม่ดีนั้นที่จะเป็นคนอหายนะหมดเนื้อประดาตัวหรือไม่มีญาติไม่มีมิตรที่จะคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นคนผิดหวังในชีวิตนั้นบุคคลพวกนั้นไม่มีธรรมะบุคคลนั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวการที่ตัวเองไม่มีศีลธรรมนั่นแหละจึงไม่มีใครสมาคมจึงไม่มีใครคบด้วยแล้วเราก็ร้อนใจในเมื่อทุกคนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีให้เราก็เลยไม่ดีตามปากเขาว่าแต่ถ้าเรามีศีลธรรมถือจะมีไม่หมดถึง5ข้อ

มีสัจจะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักทางใจเราเราก็ยังมีคนชมเราว่าดียังไม่มีทุกคนมองเราในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตเราก็มีความสุขมีความสมหวังได้ถึงใครจะว่าเราไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำความดีคนเราที่คาดหวังจากความสุขในมนุษย์ที่เกิดมาโดยมากไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้เอาศีลธรรมมาใส่ใจศีลห้าสักข้อเดียวก็ไม่มีนึกว่าศีลไม่สำคัญแต่ที่จริงสัจจะความจริงที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นี้ใครเอามายึดถือแล้วมานับถือแล้วมาบูชาแล้วเป็นสัจจะอันประเสริฐหรือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นสิ่งที่จะชำระแก้ไขชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองได้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะประมาณไม่ได้ที่ทำไปแล้วจะประมาณเหมือนกับเราประมาณเมล็ดสายในมหาสมุทรหรือเราจะประมาณว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะมาประมาณว่าฝนเนี่ยตกมาแล้วมีเม็ดฝนเท่าไหร่ใครจะไปประมาณฝนบนอากาศได้ว่ามีเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้มันเหลือวิสัยคนบุญที่ทำแล้วให้ความสุขบุญที่ทำแล้วเป็นพละอานิสงส์เป็นผลบุญก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในมหาสมุทรหรือเมล็ดทรายในมหาสมุทรหรือเมล็ดฝนที่หยดมาจากที่ตกลงมาความดีที่เราทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประมาณว่ามากเท่าไหนฉะนั้นเราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่หัวใจในน้อยเนี่ยสามารถเก็บสิ่งทุกอย่างไว้ได้มากมายเก็บดีไว้ได้มากเก็บชั่วไว้ได้มากเก็บความโกรธไว้ได้มากเก็บความพยาบาทไว้ได้มากเก็บความรักความชังไว้ได้มากเก็บความแค้นไว้แต่ครั้งไหนครั้งไหนก็เก็บไว้ได้หมดหัวใจคนเราเนี่ยเก็บของไว้ได้มากมายแต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเอาความไม่ดีออกไปเนี่ยเราจะไม่มีความสบายใจเลยจะมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ความรู้สึกว่ามันขัดเคืองอยู่เสมอไปรุ่มร้อนอยู่เสมอไปถ้าเราไม่ถอนอุปาทานถอนความเห็นผิดๆออกไปเราไม่ได้เข้ามาหาความสงบกายสงบใจแม่เนินมหาดักทำคำสอนฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมฉะนั้นสมาธิที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาหัดพุทโธกันเนี่ยมาพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยเราต้องการจะมีสติสติเนี่ยกันบาปได้เป็นบุญได้เมื่อกันบาปได้มากๆบาปไม่เกิดขึ้นในใจบุญก็งอกงามเกิดขึ้นในใจจิตมันก็พองใสเบิกบานมันก็มองเห็นบุญเห็นบาปไปสวรรค์นิพพานได้โดยที่คนมีสติเริ่มต้นมีสมาธิเริ่มต้นมีปัญญามองเห็นธรรมะเราก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงไปทำบาปเราก็ยินดีในการทำบุญเราจะนั่งกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงมันก็นึกว่าเป็นบุญเราจะสวดมนต์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นึกว่าเป็นบุญเราจะมาวัดอยู่วัดสักกี่วันเราก็นึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลของเราเพราะทำให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำให้ใครสิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งไว้ตายก็ไม่ใช่ของเราให้นุ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแม้จะเอาเพชรนิลจินดามาหุ้มห่อประดับดูแต่งใส่เท้าใส่มือให้เต็มไปด้วยแหวนเพชรคล้องคอไปด้วยเต็มไปด้วยทองคำที่เราจะหุ้มห่อสิ่งพวกนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ยิ่งไม่ใช่ของเรามากเท่านั้นเก็บไปมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งไม่ใช่ของเรามากการที่เราไม่มีอะไรเราเสียสละได้นั่นเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วมันก็สบายใจอยู่ฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ย
มันหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะให้เราตื่นขึ้นจากการไม่ต้องไปทำบาปคิดบาปไม่ต้องไปหลงมัวเมาอยู่กับบาปอย่างเดียวเมื่อจิตใจของเราทำดีได้มันก็มองเห็นทางเป็นสุขสงบเรามาวัดเราก็ต้องฝึกใจของเราควบคุมใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นถ้าเรามาวัดแล้วเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักภาวนาให้ใจสงบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาสร้างให้จิตใจเขาได้มองเห็นให้มองเห็นรู้ว่ามันเป็นบุญที่ตัวเราที่ใจเราเราจะไปเชื่อจะไปฟังคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเรามาพิสูจน์เองเห็นเองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อนเขาบอกว่าสมาธิเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสงบยิ่งกว่าเรามีเงินทองยิ่งกว่าเราได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกสมาธิทำให้ใจของเราไม่เล่าร้อนทำให้ใจของเราเย็นแต่พอเรามาทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเย็นใจจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นคนหงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นมีแต่เรื่องร้อนใจอยู่เสมอไปอีกตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิมานะยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนนี่ก็ยอมใครไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนก็ยิ่งมีตัวตนมากขึ้นแต่พอเรามาวัดแล้วเรามากินข้าวมาหัดสำรวมมาเดินสำรวมมาทำใจเราก็จะรู้จักลงใจว่าอะไรๆมันก็ไม่มีเป็นแก่นสารที่เราจะยึดเพื่อเป็นของเรามองอะไรๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมไปหมดคนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจริงๆแต่เราไม่หลงแต่เรามาหลงไม่ได้พิจารณากันเองพอเรามารู้อย่างนี้เราก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมองธรรมในแง่ดีที่เราจะเอาธรรมะใจเนี่ยเป็นของธรรมได้ยากก็จริงแต่ถ้าทำได้แล้วมันดีวิเศษความโกรธเนี่ยระงับได้ยากก็จริงแต่ถ้าระงับได้สักครั้งหนึ่งมันก็พิเศษเหมือนกันความห่วงใยเนี่ยมันเป็นทุกข์กังวลจริงๆแต่ถ้าเรางับได้สักครั้งก็พิเศษเหมือนกันทำให้เราสบายใจเหมือนกันตัดใจได้เขามาด่าเราทุกวันเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราสบายใจสักวันมันก็พิเศษเหมือนกันเขามานินทาให้ร้ายเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราทำใจวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายกับที่เขานินทาให้ร้ายเรามันก็วิเศษเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเรื่องนั้นก็ทุกข์เข้ามาเรื่องนี้ก็ทุกข์เข้ามามีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จิตใจที่เป็นทุกข์กังวลแต่ถ้าทำได้เป็นไงเราก็ดีสิเราก็เห็นสิเราก็เป็นบุญของเราแล้วโอ้เราทำใจได้อยู่วัดกลับไปบ้านเราก็ทำใจได้เมื่อก่อนอยู่วัดทำใจได้พอกลับไปบ้านเขาวุ่นวายเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมจู้จี้ขี้บ่นเหมือนเดิมเข้ากับลูกกับหลานกับครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิเนี่ยการพิจารณาตัวเองมีความผิดบกพร่องเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงกลับไปบ้านมันก็เอาธรรมะไปใช้มันก็เป็นจริงได้เนาะอานิสงส์ที่เรามาทำบุญกุศลเนี่ยดับทุกข์ได้ในชาตินี้เรามีเงินมีทองเราก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เราก็ยังช่วยคนอื่นสบายใจไม่ได้แต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจมีสติเป็นเครื่องหักห้ามใจชนะใจได้เหมือนชนะใจคนทั้งโลกเลยอันนี้ความดีที่เราปรารถนากันที่เราเกิดมาต้องการปรารถนาความดีในตัวเราเราก็ต้องทำใจเราให้ดีเราจะไปให้คนโน้นชมว่าเราดีคนนี้เราชมว่าหรือแต่เรามีความโกรธทั้งวันเรามีความวุ่นวายทั้งวันแล้วจะให้คนโน้นชมเราว่าดีคนนี้ชมเราดีแล้วเราจะได้ดีจริงๆตามที่เขาชมหรือ
ฉะนั้นเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสมาธิเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สบายใจบุญเราทำเห็นที่ใจเราได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะครองบุญนั้นไว้ได้แต่ถ้าเราทำไม่เห็นแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนมาครองใจถ้าเรานึกจนเรื่องจริงๆถึงความแก่ความตายมันก็กลัวนึกว่าเราเนี่ยถ้าเราจะลองตายวันนี้เราก็ไม่อยากจะตายแต่ถ้าตายจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแต่ตายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรารู้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นเทวดาเนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปสวรรค์เนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปนิพพานทุกคนก็ไม่กลัวตายไอ้ที่กลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปร้ายที่คนกลัวเจ็บกลัวตายทุกวันเนี่ยมันกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนมันมองไม่เห็นทางตายเนี่ยแต่คนที่เขาไม่กลัวมีนะที่เขาทำบุญไปมากๆเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีบุญเพราะเขาทำของเขาไว้เยอะมากมายเขาก็มีศีลเขาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเขารู้ว่าศีลเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ตกนรกยังไงยังไงก็เอาศีลไปก็ไม่ตกนรกยิ่งเขามีภาวนามีพุทโธไว้เป็นสติเนี่ยเขาก็รู้ว่าพุทโธนี่ก็นำพาชีวิตเขาไปสู่สุคติได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวตายแต่ทุกคนนี่เกิดมาแล้วกลัวตายทั้งนั้นกลัวตายเพราะไม่มีทางไปกลัวเจ็บกลัวตายกลัวกันมากถึงเรื่องนี้แต่ก็หนีไม่พ้นก็จริงแต่ก็กลัวกันเพราะที่เขากลัวกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยมีศีล5เขาไม่เคยมีศีล8เขาไม่เคยมีสมาธิเขาไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเขาใจเขาจึงมืดใจเขาจึงบอดเมื่อใจของเขาไม่มีทางไปเขาก็กลัววุ่นวายอยู่นี่เองฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยก็จะต้องพยายามพิจารณาแล้วก็จะได้เลิกความกลัวจิตใจก็จะได้รื่นเริงบันเทิงใจยอมรับความจริงทุกอย่างทุกใดที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเป็นถือว่ากฎของกรรมของธรรมชาติที่มันจะต้องมีกับทุกคนทุกรูปทุกนามไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันไม่ตรงหรอกแต่มันตรงไปตามธรรมชาติมันตรงไปตามกฎของกรรมมันตรงไปตามธรรมะมันตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงแต่มันไม่ตรงใจเราถึงเราลงทุนไปทำอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้กำไรแต่มันขาดทุนมันตรงนะแต่มันไม่ตรงใจเรามันตรงไปตามกรรมกรรมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเรามีลูกเราหวังว่าจะให้ลูกของเราดีเนี่ยลูกมันเกิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ตรงใจเราแต่มันตรงตามกรรมตามธรรมชาติมันจะเป็นความจริงแต่เราไม่ยอมรับเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงทั้งนั้นเลยนะแต่เรามองในเดียวเรามองแหมมันไม่ตรงที่เราตั้งการเลยนะสามีเราทำไมอย่างนี้ลูกเราทำไมอย่างนี้ภรรยาเราทำไมอย่างนี้เพื่อนฝูงเราทำการงานเราทำไมอย่างนี้จิตใจคนเรานี่ไม่ซื่อตรงต่อกันเลยนะถ้าเราพิจารณาตามธรรมะตรงทุกอย่างเลยจริงแล้วไอ้คนนี้ทำไมจึงขี้เล่าขี้เล่าถูกต้องมันมีอดีตไม่ดีคนนี้ขี้ยาอดีตไม่ดีคนนี้ขี้รักขี้ขโมยคนนี้เป็นคนขี้โกงใช่ตรงแน่นอนแต่มันไม่ตรงที่เราต้องการมันตรงตามกรรมตรงตามธรรมชาติตรงตามชีวิตของผู้นั้นเขาจะหนีไม่พ้นเหมือนกับโจรองคุลิมานเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วพวกมีดพวกเครื่องอาวุธในพระราชขังดังเก้งกังเก้งกังกระทานเลื่อนลั่นหมดมีแสงพุ่ยพุ่งออกจากคลังอาวุธเป็นที่อัศจรรย์น่ากลัวสยองส
ขนพองสยองก้าวสำหรับคนที่เห็นว่าอาวุธมันเกิดมีอิทธิพลขึ้นมาไปหาโหนทำนายโหนทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้เด็กคนนี้เกิดวันนี้คือเป็นเด็กที่มีบาปมากกว่านั้นที่จะต้องเป็นโจรฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันจะต้องเกิดมาฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันพ่อแม่นี่ตกใจเลยโหเราจะมีลูกเป็นโจรเนี่ยถ้าลูกเราเป็นโจรนี่ก็แย่สิขอให้พระเจ้าไปดินทรงประทานเอาลูกตัวเองเนี่ยไปทำลายชีวิตเสียจะได้ไม่เป็นโจรพระเจ้าไปดินบอกเด็กๆมันยังไม่เป็นโจรมันจะมาฆ่ามันยังไงเพียงถ้าโหนทำนายว่าจะเป็นโจรเราจะเชื่อได้เลยต่อไปเลี้ยงให้มันโตใหญ่แล้วถ้ามันโจรจริงเราก็จับมันฆ่าสิจะมาฆ่าเด็กไม่มีความผิดไม่ได้พระเจ้าไปดินมีเหตุผลไปพ่อแม่เนี่ยความรักบ้านเมืองความรักความดีคิดฆ่าลูกตัวเองเลยทั้งที่ลูกออกมาจากในท้องก็น่ารักเป็นลูกคนหัวปีแล้วผู้ชายคนเดียวเนี่ยซึ่งปรารถนาเหลือเกินอยากจะได้ลูกผู้ชายพระเจ้าแผ่นดินมาขอเลี้ยงเองเป็นขอเป็นลูกฉันเองชื่อว่าหิงสกะผู้แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครพอเกิดขึ้นมาก็ฉลาดเรียนอะไรก็จบหมดน่ารักเป็นเด็กอ่อนหวานรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีสกุลเป็นผู้ดีพ่อเป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกถึงจอมผลในผลเป็นลูกอาจารย์ใหญ่แล้วก็แถมมาเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแผ่นดินอีกก็ถูกอบรมล่อหลอมอย่างดีที่สุดพอโตรุ่นหนุ่มก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์พอไปเจอคนไม่ดีเจออาจารย์ไม่ดีสอนไม่ดีเขาก็ต้องฆ่าคนจริงๆฆ่าคนเป็นพันๆคนเตียงใครๆก็สู้ไม่ไหวคนคนเดียวสู้ได้คนเป็นร้อยๆพันๆเพราะอำนาจจิตของเขามีวิ่งไปตรงไหนจะฆ่าใครคนเป็นพันคนก็แตกตื่นวิ่งหนีหมดเอาตัวรอดหมดทั้งที่น่าจะตั้งใจสู้คนคนเดียวก็สู้ไม่ได้เนี่ยอำนาจกรรมของเขาแรงมากแต่พอดูสิมันตรงไปตามกรรมของพระโจรองคุลิมานเขาสร้างกรรมของเขามาแต่อดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ชาติก่อนเนี่ยเขาชอบทำบาปชอบกินเนื้อมนุษย์ชอบเป็นในพรานล่าสัตว์แต่พอมาเจอคนดีแล้วเขากลับใจหมดอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรโจรองคุลิมานก็ไปเป็นฐานเจตบุตรเป็นนักล่าสัตว์แต่รู้ว่าโจรองค์ดูพระเวสสันดรมาอยู่ในป่านี้เจตบุตรเกิดความรักพระเวสสันดรเป็นต้นทางเลยคอยคุ้มกันเลยไม่ใครไปเข้าไปเบียดเบียนถือธนูหน้าไม้มาคอยเป็นเวรเป็นยามไม่ใครเข้าไปเบียดเบียนพระเวสสันดรตาตุชกเข้าไปจะเอาธนูยิงทิ้งเลยตาตุชกต้องเอาไอ้กลักกระบอกพลิกมาหลอกผ่านเจตบุตรวันนี้สารราชสารส่งมาจากเมืองเราเป็นทูตเหมือนกันเจตบุตรไม่รู้เรื่องอะไรเนาะผ่านป่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็กราบปูผ้ากราบเลยโหราชสารศักดิ์สิทธิ์แทบกราบไอ้กลักพลิกโกหกของชูชกที่จะไปขอกันหาชาลีแต่เจอคนดีแล้วเขาเอาดีพรานเจตบุตรเจอคนดีแล้วเขาศรัทธาความดีทั้งที่เขาเป็นพรานล่าเนื้อแต่เขาก็จิตใจเขาก็ใฝ่ทางดีอย่างที่เป็นโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกันกินเนื้อมนุษย์จนติดใจยอมทิ้งราชบัลลังก์พอไปเจอราชกุมารมาปราบได้สอนให้มีศีลธรรมเขาก็กลับใจจงกุลิมานก็เหมือนกันพอเจอพุทธเจ้ายอมเคารพพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คิดโกรธใครไม่คิดพยาบาทใครอีกต่อไปก็เรียกต้นกรงปลายขดต้นคดปลายกรงเนี่ยคนเราเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันตรงไปหมดเนี่ยแต่เรามันฝืนเองเรื่องกรรมที่มันแสดงออกมาที่เรา

เห็นทุกวันเนี่ยมันจริงทั้งนั้นเลยคนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรๆทำไมไม่สมใจสักอย่างเดียวเราอยากให้เป็นดังใจเราทุกคนแต่ไม่เห็นอะไรตรงใจเราสักอย่างเดียวมันถูกต้องไปตามกรรมของเขาเขาสร้างบุญของเขามาอย่างนั้นเขาสร้างบาปของเขามาอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ถ้าสำนึกบาปได้ก็จะเป็นเหมือนองคุลิมานซึ่งเจอคนดีแล้วเข้าสู่ความดีทันทีถ้าเจอคนชั่วเป็นมิตรเขาจริงเขาเก่งเขาทำบาปได้ทันทีแต่ถ้าพบคนดีแล้วเขาจะไม่คบคนชั่วเลยองคุลิมานพอพบคนดีแล้วเขาไม่คบคนชั่วเลยเขาคบพุทธเจ้าเลยเขาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกรรมหมดเวรเลยหมดเวรหมดกรรมเลยไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเป็นโจรฆ่าคนอีกรับพ้นกรรมถึงจะฆ่าคนไว้เป็นหมื่นๆเป็นพันคนก็หมดเวรกรรมเนี่ยตรงที่กรรมตัวเองทำไว้เคยทำมาตอนต้นไม่ดีตอนปลายดีตอนต้นทำบาปกินเหล้าเมายาพอเจอศาสนาแล้วทิ้งเลยเลิกเลยเนี่ยคนไทยเราเป็นลักษณะนี้เยอะนะพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนไทยที่จะมาได้สืบดูสังเกตดูพวกผู้ชายทุกคนเป็นหนุ่มๆแน่นๆกินเหล้าเมายาสำเร็จเทเมาพออายุเขา50-60เข้าวัดเป็นคนดีเลยเลิกกินเหล้าเมายาเลิกเป็นทายกทายิกาปฏิบัติธรรมะออกบวชออกเรียนเป็นอย่างนั้นหมดนะต้นจะคดยังไงแต่ปลายคนไทยก็กลงปลายคนไทยนี่เป็นคนกลงแต่ถ้าคนไหนต้นดีจะปลายคดนี่แย่เลยพ่อแม่อบรมมาดีพอมาโตแก่แล้วไม่เข้าวัดเลยรังเกียจศาสนาศีลธรรมไม่ยอมทำบุญเลยนี่ก็น่าเสียดายกลายเป็นคนมีโมหะโลภห่วงลูกห่วงหลานไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปไม่ได้ไม่มีเวลาลูกฉันหลานฉันจะทิ้งไปได้ไงพ้นที่สุดตนกลงปลายคดจะแล้วเอาอะไรไม่ได้จิตมันกังวลโดยไม่มีเวลาที่จะเข้าหาศีลธรรมสู้องคุลิมานไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเรามาวัดนี่เราต้องการมาทำจิตใจของพวกเราให้ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องศีลสมาธิเช่นพุทโธเนี่ยเอาไว้เตือนใจเราเอาไว้ควบคุมจิตของเราเพราะเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะควบคุมตัวเองได้เท่าไหร่เลยวันหนึ่งเราก็ปล่อยใจของเราเลื่อนลอยไปจนหมดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เข้ามาสารพัดที่มันจะคิดมันก็ตามความคิดของตัวเองเรื่อยเปื่อยไปแต่ไม่มีจุดจบสักวันเดียวแต่พอมาวัดเนี่ยมันรู้จักสงบได้รู้จักหักห้ามใจได้มันรู้จักจุดจบได้ก็จะทำให้เราสบายขึ้นมาวัดก็จะสบายใจขึ้นกลับไปบ้านเราก็ตัดใจได้โอ้เรานึกถึงพระเราก็ละอายใจมันอยากจะไปบ่นไปด่าไปว่าใครอีกแล้วโกรธเคยหนีก็ไม่พยายามไม่โกรธมันหนีความโกรธแต่พยายามไม่โกรธมันมีทุกข์แต่พยายามรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มใจพยายามเอาสติเข้ามาควบคุมมันก็ดีไปเองคนเคยโกรธสักทีโกรธทุกวันแต่คนเคยเลิกโกรธสักทีเขาหลังก็เลิกได้พอทำใจดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาตามใจหมดแต่เราต้องฝึกของเราหัดนั่งภาวนาให้มากๆขึ้นเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกก็พุทโธของเราไว้ดูลมดูจิตของเราไว้พอดูลมดูจิตมากๆขึ้นจิตมันก็ดีถูกฝึกดีมันก็คิดดีนึกดีมันก็ปล่อยวางเองจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานไปตามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นไปตามธรรมของเขาตามกรรมของเขาแต่เราก็ต้องสร้างกรรมดีของเราขึ้นมาแทนสิ่งพวกนั้น
มันก็จะเป็นการฝืนทวนกระแสสิ่งพวกนี้ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายความสงบได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจไม่อยู่นอกใจถ้าเข้าใจก็ต้องเอาไปได้นะโยมนะแต่ที่เอาไปไม่ได้แต่แล้วไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังโกรธเหมือนเดิมแต่แล้วไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังขี้บ่นเหมือนเดิมแต่แล้วก็ไม่เข้าใจนะฟังธรรมะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจต้องเอาไปทำได้ทำให้ใจดีได้ทำให้ใจเย็นได้มันโกรธก็ไม่ไปพูดสินะโยมนะเอาวิชาพุทธเจ้าเวลามันโกรธมันเดือดอยู่ในใจก็ปิดปากหม้อเสียจะไปเปิดมันเปิดมันทะลึ่งพรวดเลยเหมือนไอ้หม้อน้ำนะไอ้หม้อน้ำมันเลยเดือดนะโอ้มันเดือดเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนให้เปิดให้มันเดือดข้างในถ้าเปิดแล้วพวดพุ่งรถหน้าเลยนะไอ้มอน้ำรถยนต์นะเวลามันเดือดเนี่ยก็ห้ามเปิดแล้วใส่หน้าลวกมาเลยต้องปล่อยให้เครื่องมันเบาๆก่อนพอมันเบาๆแล้วก็เปิดเย็นเวลาโกรธเราจะเปิดปากจะเปิดปากพูดแล้วผังเลยบ้านเมืองที่พังกันทุกวันเนี่ยพังเพราะโกรธเปิดปากพูดต้องหัดอาตมาเคยไปหัดอยู่ตั้ง3ปีหัดไม่พูดเนี่ยมันมีอะไรก็ดูที่ใจอย่างเดียวอดทนเอามันจึงได้สบายได้คือไอ้ปากเนี่ยมันสำคัญพอโกรธวูบลืมตัวเลยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้ไอ้เราต้องไประงับไอ้จิตบาบออันนี้ออกให้ได้มันถ้าคนดีๆจริงๆมันก็พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าใครเป็นงี้น่ากลัวนะเวลาโมโหมันวืดวืดเป็นไงพยมหน้ามืดเลยแต่วืดวืดมันไม่มันลืมตัวเองแล้วก็ออกไปทันทีเลยก็เรียกเห็นแล้วก็ออกไปทันทีเลยก็เรียกเห็นช้างตัวเท่าหมูเลยล่ะไขขวางหน้ากูไม่กลัวทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ใจเล็กอ่ะไอ้ที่ผมเนี่ยไม่กลัวกันเพราะเงี้ยแต่นึกไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันสู้ผู้ชายไม่ได้แต่ทำไม่กลัวผู้ชายไอ้แรงมโหฬารเลยให้กลัวผู้ชายไม่ได้พอสู้กันไปก็เจ็บตัวทุกทีโดนจอกโดนเข่าทุกทีสู้กันไปแต่มันลืมตัวมันโกรธเห็นช้างตัวเท่าหมูเวลาโกรธแล้วมันเท่ากันผู้ชายก็โกรธเท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็โกรธเท่ากันมันก็เลยตัวเท่ากันก็ไม่กลัวกันมีอะไรใกล้มือใกล้เท้าก็เอาละทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันก็เหมือนเด็กๆกันเนี่ยทะเลาะด่ากันตอนเช้าเย็นก็ดีกันด่ากันเย็นพรุ่งนี้ก็ดีกันก็เพราะความโกรธเนี่ยระงับใจไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้าวัดไม่มีพุทโธแล้วมีอย่างนี้จะเอาความสุขที่ไหนมาได้ก็ไม่ได้ความสุขเกิดมาโกรธแท้ๆเลยแล้วก็ไปแต่งงานเอามาทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ไม่มีกรรมการทะเลาะกันทุกวันที่จริงมันมาจากใครมาจากจิตตัวเองนั่นแหละที่ไม่มีความสงบที่ไม่มีธรรมะอย่าไปโทษคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันดีของเขามันถูกกรรมของเขาไอ้ที่ก็เป็นงานกรรมเขาจำแนกมาอย่างนั้นนิสัยเขาจึงเป็นอย่างนั้นสันดานเขาจึงเป็นอย่างนั้นเราจึงนึกว่าแหมคนนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าเรารู้งี้เราไม่คบกับมันเลยเนี่ยแต่ความจริงเขาดีของเขาตามกรรมถ้าเขารู้ใจของเขาเขาแก้ได้การจะแก้ปัญหาคือแก้ใจตัวเองแต่ถ้าใครแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้ยิ่งแก่เท่าไหร่มันยิ่งหงุดหงิดเท่านั้นกิเลสมันแก่ตามตัวกิเลสมันแก่ตามตัวไม่ใช่กิเลสแก่แล้วกิเลสมันจะหมดแรงนะกิเลสมันยิ่งมีแรงใหญ่เลยล่ะทำไม่ได้มันยิ่งอยากจะด่าใหญ่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันยิ่งออกใหญ่เลยใจนี่มัน

ขังไว้อิทธิพลมันร้ายแรงแก่มากก็ถึงบอกว่ามันเกิดมากอารมณ์พวกนี้ห่วงก็มากเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยห่วงใครเลยห่วงแต่คนรักคนเดียวห่วงว่ามันจะไปทางไหนจะไปรักกับใครไม่รักกูหรือเปล่าแต่พอแต่งปุ๊บก็ไปมันห่วงมากกว่านั้นอีกห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดห่วงจนแกะไม่หลุดเลยอันนี้ตัดไม่ลงเลยใครจะพูดไงก็มึงไม่เคยแต่งงานมึงไม่รู้หรอกมึงไม่เคยมีรักมึงไม่ทุกข์มึงไม่เคยมีห่วงไม่ทุกข์หรอกไอ้ลูกมึงก็ไม่รู้จักแม่หรอกไม่รู้จักแม่จากพ่อหรอกมึงเป็นมั่งมึงเกียรู้สึกอีกคันนี้แบกไม่ปล่อยเลยโยมใครจะมาช่วยแบกก็ไม่ยอมจะแบกคนเดียวทุกข์ที่มีอยู่ประจำขันทุกคนไม่เคยเห็นเลยใครว่าใครไม่ทุกข์โยมเศรษฐีมาเศรษฐีทุกข์มากกว่าเราอีกเพราะเขามีภาระมากกว่าเราเพราะเขามีห่วงภาระมากกว่าเราเขามีขาดทุนมากกว่าเรากำไรมากกว่าเราเขาอยากให้ได้กำไรแต่เขากลัวขาดทุนไอ้เรานี่ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนมันก็สบายกำไรน้อยขาดทุนน้อยก็หมดเรื่องกันฉะนั้นอย่าได้นึกเลยนะว่าใครที่มีหัวใจนั้นไม่เป็นทุกข์ถ้าเราขาดธรรมะสักอย่างเดียวทุกคนเดือดร้อนทุกคนถ้าทำใจไม่ได้สงบไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไม่ได้ดิ้นกันไปยันตายเลยเนี่ยฉะนั้นเรียกว่ามาวัดเราจะได้สบายใจเราจะได้มีค่าของชีวิตของเราเนี่ยโยมไม่ยอมรับเนี่ยโยมขัดขานขัดขานว่าเนี่ยโยมไม่ขัดขานใช่ไหมแต่ได้ก็มีเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องอาศัยพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้เป็นสรณะของเราอาศัยศีลธรรมที่เราเจตนางดเว้นเนี่ยไว้ปฏิบัติให้ใจเราสบายเราจะได้เย็นลงทะเลาะกับตัวเองก็ดีกว่าไปทะเลาะคนอื่นคนเราโดยมากไม่ค่อยได้มองเห็นตัวเองหรอกตัวเองมันมองยากใจตัวเองก็มองยากกิเลสตัวเองก็มองยากมองคนอื่นนั้นมองง่ายคนไหนมองตัวเองได้คนนั้นก็ฉลาดเท่านั้นเองคนไหนสามารถติเตียนตนเองด่าว่ากล่าวตัวเองตักเตือนเองได้เหมือนกันด่าลูกด่าหลานได้คนนั้นก็ฉลาดไปนานแล้วเราด่าคนอื่นได้ว่าคนอื่นได้แต่ด่าตัวเองไม่ได้สักทีเพราะมันไม่มีทิฏฐิเพราะเราไปมองไม่เห็นทิฏฐิตัวเองเหมือนกับเราบ่นเขาได้วันยังค่ำเนี่ยที่จริงเราก็มีทิฏฐิวันยังค่ำเนี่ยแต่ก็เราไม่เคยติตัวเองเลยแต่เราไปบ่นคนอื่นหมดวันยังค่ำไอ้คนอื่นมันยังบกพร่องอยู่เอาใจไปห่วงคนอื่นเสียเราก็เลยเป็นคนบ่นถ้าเรารู้ธรรมะเราจะทำใจได้เยอะเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองได้เยอะก็นั่นน่ะสิเราก็ไม่โมโหมันสิมันทำให้โมโหมันเราก็ไม่โมโหตามมันก็จะทำไงเราก็ลูกมันเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องของลูกแม่ไม่ถูกต้องใจของแม่แล้วก็ต้องเรื่องของลูกมันก็ต้องหาธรรมะให้มันดิมันจะนั่งหลับอีกลำบากเนาะใช่มีคนเดียวยังดีบางคนก็มีมากกันเลยอีกนี่มีแค่ลูกถ้ามีถึงสามียุ่งกันเลยอีกบางคนเขาบอกว่าขอให้ลูกไม่ดีไม่เป็นไรขอให้สามีดีเถอะบางคนเขาทุกเรื่องสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกเพราะสามีคนเดียวบางทีก็เสียทั้งสามีทั้งลูกเลยเนี่ยวันนั้นไปที่พุทธมณฑลน่ะเขาบอกว่าเอ้าใครจะ

0: ชื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อต้านอบายมุขมั่งโยมคนนั้นมาถึงหลวงพ่อฉันทําบุญด้วยน้ําตาล่อมาเลยบอกบ้านฉันไม่มีคนดีเลยพ่อมันลูกมันหมดเลยอบายมุขฉันอยู่คนเดียวเนี่ยทนนะว่างั้นบอกไม่มีอะไรก็ฟังรายการหลวงพ่อเนี่ยตัดใจเนี่ยบอกถ้าไม่ได้รายการหลวงพ่อเนี่ยบ้าตายแล้วทําบุญทันทีมี20บาททําทำบุญส่วนหนึ่งสิบบาทอีกส่วนหนึ่งสิบบาทต่อท่านอบายมุขด้วยหมดปัญญาคนในบ้านมันกินเหล้ากันเล่นกันยังหมดทางบ้านละคิดดูสิโยมอยู่ตัวคนเดียวทำไงสามีมันก็ไม่เอาไหนลูกก็ไม่เอาไหนสามคนขี้เหล้าเมายาเต็มบ้านหมดพาไปไหนมันก็ไม่ไปไม่ไปมันจะอยู่บ้านมันนั่นแหละไม่เชื่อทางนั้นเลยก็เราก็นึกว่ากรรมของเราก็แล้วกันเราทำกันไว้ใช้หนี้ให้มันหมดไปเราก็เนี่ยต้องมาวัดนั่งสมาธิตัดใจให้ได้เป็นกรรมของมันเราจะไปทุกข์แทนมันไม่ได้ใช่ก็ต้องปล่อยวางโยมต้องใจดีใจดีใจเฉยโบราณก็บอกแล้วใครทำอะไรช่างเขาใครทำอะไรก็ช่างเขามีข้าวหุงกินอดนอนนานตายถือแบบนั้นนะใครทำอะไรช่างเขามีข้าวเราก็หุงกินไปไม่สนใจใครอดนอนนานตายมันก็ทุกข์กันทุกคนเนี่ยมันปัญหามีทุกคนแต่ใครจะพูดไม่พูดทั้งนั้นเนี่ยนะ
1: แต่คนฟังเขาก็ว่าเขาท
0: ุ
1: กข์นะ
0: เข
1: าบอกหมดแล้ว
0: เข
1: าม
0: า
1: ค
0: ิ
1: ดเรื่องอะไรตัวแม่ก็ทุกข
0: ์แต่มันทนความยากไม่ไหวเจอก็อยากเอาใหม่อีกพอทำไปแล้วเป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะความอยากก็ต้องปลงใจโยมนึกเรามาใส่ท้องกันเกิดเลี้ยงเอาบุญมันมีคนเดียวคนอื่นก็มีลูกทั้งหลายคนเดือดร้อนกับเราอีกอย่างที่ว่าเนี่ยเขาน้ำตาตกทุกวันเลย เอาไว้เป็นเครื่องปฏิบัติสักคนหนึ่งแต่จะได้มีกรรมฐานแต่ว่าลูกไม่ดีมันเป็นยังไงนะเราไม่รู้เลยเออเราเจอแล้วแหมคนอื่นเขามีแต่ลูกดีๆเขาไม่มีธรรมะของเราถ้าดีทั้งหมดเราไม่เห็นเป็นจริงเลยพระท่านเทศเนี่ยมารักเป็นทุกข์กูไม่เห็นทุกข์เลยไม่เชื่อธรรมะเลยก็ได้เชื่อธรรมะใช่ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะมีครอบครัวธรรมะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้ก็ธรรมะท่านกล่าวว่าจริงไงทำไมแล้วมันทำบุญหมดมันมาทำบุญช่างมันเถอะเอออันนี้มันดีแล้วอันนี้มันโตแล้วไม่เป็นไรช่างมันมันมาว่าทำมันไม่ได้ไปเล่นไพ่กินเหล้าช่างมันเถอะมันใช้ไปทางดีช่างมันอย่างนี้อย่าไปห่วงมันไปทางดีถ้าลูกอย่างนี้ไม่น่าเสียใจแล้วลูกอย่างนั้นหนึ่งก็ทุกข์หน่อยลูกมาวัดช่างมันเถอะมาสร้างบารมีเขา มันก็ไม่มาเบียดเบียนแม่แล้วนี่มันเบียดเบียนแม่สิใช่นี่ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนเงินเดือนตัวเองอันนี้เบียดเบียนแม่นี่เรามันรถสิบล้อรถสิบล้อแล้วพ่วงข้างหลังอีกทุกตลอดไอ้พวกลูกๆรถเปล่ามันวิ่งรถเปล่ามันเร็วกว่าเรามันก็ทุกข์อะไรไอ้พวกเรามันรถก็ทุกข์หนักสิบล้อไม่พอเล่นพ่วงอีกนะกลัวจะไม่พอ

คนเราที่เกิดมามีทุกข์ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะใครทำให้เราหรอกทุกข์เพราะใจมันไม่สงบทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์เพราะความคิดมากทุกข์เพราะไม่ถูกใจทุกข์เพราะไม่สมใจทุกข์เพราะคนโน้นคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจที่เราต้องการอยากได้ความถูกใจนั่นเองก็จึงเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ปรารถนาความถูกต้องไม่ปรารถนาความสุขใจไม่ปรารถนาความถูกใจอะไรก็ได้เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเกิดแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรจะให้ได้ดังใจเราใจเราห้ามไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้ใจเราให้เหมือนใจอยู่เป็นปกติไม่ได้ใจเรามันต้องมีคิดมีนึกมีดีใจมีเสียใจเขาก็เหมือนเราเขาก็มีใดใจเสียใจฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นธรรมดาอย่าไปปรารถนาอะไรไปเป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่สมใจก็เป็นทุกข์ใครว่าเราไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ใจเมื่อเราตัดใจของเราได้แล้วอยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นกลางได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความอบอุ่นใจรู้ตัวว่าเรานั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเราห้ามใจของเราได้สงบใจของเราได้เพราะไม่มีใครทำให้เราสมหวังได้นอกจากตัวเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสมหวังเป็นบุญกุศลทำจิตใจของเราให้ฟองใสเบิกบานคนอื่นทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนอย่างข้าวน้ำคนโน้นคนนี้ยังยกมาให้เรากินได้แต่เขายกมาให้เรากินก็จริงแต่ตัวเราก็ต้องกินเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มจิตใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแม้แต่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแนะแนวทางให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติใจวิธีดับความร้อนใจการมีวิธีแต่เราที่เราไม่เดินตามเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้วิธีปฏิบัติก็ยังร้อนใจอยู่นั่นเองยังขาดสติอยู่นั่นเองยังไม่สงบอยู่นั่นเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเพียรทำพยายามทำให้ใจเราว่างบ้างทำให้ใจเราสว่างบ้างทำให้ใจเราสงบบ้างทำให้เราละวางเป็นบ้างทำให้การละตัวตนได้บ้างการติดการยึดตัวตนเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราไปยึดอะไรไปสักสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องทำให้เราหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราปล่อยวางได้อะไรทั้งอย่างรู้สึกว่ามันสบายเบาโล่งโปร่งเหมือนคนเป็นหนี้เนี่ยถ้าใช้หนี้ไม่หมดมันเป็นทุกข์เหลือเกินมันหนี้มันยังอยู่ในหัวอกอยู่พอเราใช้หนี้หมดแล้วโอ้สบายใจเหลือเกินหมดหนี้แล้วไม่มีใครตามทวงแล้วก็โล่งใจเป็นเช่นเดียวกันเหมือนคนมีเงินอยู่ในธนาคารมีดอกออกอยู่ทุกวันมีคนเขาก็ยืมเขาเราไปใช้เขาให้ดอกเราหรือเราฝากเราได้ดอกรู้สึกมันดีใจที่เรามีทรัพย์ที่มันได้ดอกออกผลมันต่างกับคนที่มีหนี้แล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นทำบุญก็เหมือนคนได้กำไรดอกออกผลอยู่เรื่อยทานก็เป็นดอกผลศีลก็เป็นดอกผลสมาธิก็เป็นดอกผลคนไม่ให้ทานก็เหมือนคนเป็นหนี้กินบุญเก่าไม่ดอกออกผลกินต้นเก่ากินทุนเก่ากินดอกเก่าการไม่ให้ทานก็กลายเป็นคนมีหนี้เก่าไม่รักษาศีลก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นไม่ทำสมาธิก็เหมือนคนไม่มีทุนอะไรเลยก็เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเป็นหนี้เขาขาดทุนอยู่เรื่อยเขายอมทุกข์ใจเสมอในเมื่อเขามาตามทวงไม่ภูมิใจไม่พอใจกับชีวิตที่เขาได้มาฉะนั้นการทำความดีในวันนี้ก็คือการทำให้เราเพิ่มพูนบารมีเห็นว่าเราได้กำไรที่พุทธเจ้าท่านบอกคนรวยจะสงบใจได้คนจนจะสงบใจไม่ได้คนที่มีทรัพย์แต่สงบใจไม่ได้ก็เหมือนคนจนคือมีความอยากไม่รู้จักเพียงพ
เพราะอย่างอื่นทำให้สงบใจไม่ได้นอกจากทานศีลภาวนาเท่านั้นคนไปทั้งอื่นก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าวิธีทำสติวิธีทำสมาธิวิธีสร้างจิตใจให้มีปัญญาเช่นเราไม่โกรธได้นี่ถือว่าคนนั้นฉลาดคนไหนโกรธได้คนนั้นยังโง่อยู่ที่เราจะฉลาดเราก็ต้องไม่โกรธคนไม่โกรธได้คือคนฉลาดวัดฉลาดวัดโง่กันวัดตรงใจนี่เองตรงโกรธไม่โกรธนี่เองฉะนั้นการที่เรามาฝึกตนมาปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็ถือว่านี่เนี่ยกำไรของเราทั้งหมดเป็นมรรคเป็นผลที่เราจะได้รับผลทำแล้วก็เห็นก่อนตายไม่ใช่ไปตายเลยจึงจะเห็นบุญบาปก็เห็นก่อนตายบุญก็เห็นก่อนตายศีลก็รับก่อนตายสมาธิก็ทำก่อนตายฟังเทศฟังธรรมก็ทำทั้งก่อนตายทั้งหมดตายแล้วจึงจะได้รับผลแต่คนไปรับผลตอนตายนั้นไม่ได้รับตอนเป็นๆไม่ทำไปตอนตายแล้วไปทำก็ถือว่าไม่ได้รับผลการทำบุญทำทานเนี่ยต้องทำให้เป็นนิจศีลทำให้ใจเนี่ยไม่ลืมบุญนึกเมื่อไรมันเหมือนกับคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยบุญเคยทำอย่างนั้นนึกเมื่อไรก็คิดถึงติดเหล้าเนี่ยเลิกไม่ได้ติดบุหรี่นี่เลิกไม่ได้ติดการพนันนี่เลิกไม่ได้พอนึกเลยมันเกิดความต้องการการทำบุญก็เหมือนกันนะเราทำบุญนี่ถ้านึกถึงความปรารถนามันมีคิดว่ามันเป็นความสุขของเราการให้ทานนี่เราก็เลิกไม่ได้ถือว่าทำแล้วให้ความสุขแก่ครอบครัวเราแก่ตัวเรายิ่งทำยิ่งรวยศีลนี่เราทำแล้วเกิดความหนักแน่นจิตใจมั่นคงจิตใจมีความสุขสงบกว่าตอนไม่มีศีลคนมีศีลนี่คนจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนหูเบาไม่เป็นคนใจเร็วไม่เป็นคนใจร้ายเป็นคนใจเยือกเย็นเมื่อเรารู้ว่าศีลนี่เป็นของดีเราก็มั่นคงต่อศีลของเราสมาธิรู้ว่าเราทำแล้วไม่โกรธเป็นคนอารมณ์เย็นฮะเลิกโกรธได้เราก็ฝึกสมาธิเราเพื่อจะให้เลิกโกรธได้เพื่อให้ใจเย็นได้ขึ้นมาในการที่ว่าเรามาทำเสียก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยแล้วเอาไปเลยบุญอันนี้เป็นของเราทันทีใครจะทำให้เราที่หลังตอนตายก็ช่างเขาเถอะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตายแล้วใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วไปเป็นๆฉันทำไม่พอแล้วให้ทานไว้รวยแล้วรักษาศีลไว้รวยแล้วทำสมาธิไว้พอแล้วเป็นนิธรรมไว้ก่อนตายเขาเรียกว่าคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไม่ให้ประมาททำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่เด็ก7 ขวบพุทธเจ้ายังให้เอาอริยทรัพย์เลยอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่ติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกเป็นของอาศัยอยู่ใครก็เอาไปไม่ได้ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่เวรเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยใครๆก็ยึดถือเป็นของเราใครๆก็ไม่อยากจากไปใครๆก็ไม่อยากให้หมดไปแต่เขาก็ออกไปไม่ได้เขาก็ทิ้งให้คนอื่นครอบครองต่อไปตัวเองเขาก็ได้แต่บุญกุศลไปอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ทำไปเลยเขาก็ไม่เอาอะไรไปเลยเขาก็กินบุญเก่าหมดแล้วบุญใหม่ก็ไม่มีเขาไปอดไปอยากไปยากไปจนไปทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปอีกฉะนั้นเราควรทำตั้งแต่มีชีวิตทำตั้งแต่วันนี้เลยสมาธิทำวันนี้จะได้ไม่โกรธศีลรักษาวันนี้ใจจะได้เย็นจะได้หนักแน่นทานทำวันนี้เราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนรวยแล้วคนให้ทานได้ก็คือคนมีทรัพย์ภายในคนให้ทานไม่ได้คือว่าคนจนใจนั่นเองให้เท่าไรก็ไม่รู้จะพอคนจนใจคนอิ่มใจนี่เท่าไรก็อิ่ม